0: ตอนนี้นะครับก็ยังคงรอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดลงมากกว่านี้เพราะบางจุดน้ำยังท่วมสูงถึงระดับเอวครับ
1: ตอนนี้บริเวณเดอะมอลล์บางกะปิครับน้ำนะครับไม่ใช่พื้นถนนนะนี่น้ำลึกมากครับ
2: ผมจะให้ทุกคนดูนะนี่คือตกใจมากครับคือรถตายกันเป็นแถบครับเส้นลาดพร้าวครับไม่รอดฮะ
3: นี่ครับมันเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะคนไม่น่าเชื่อนะครับนั่นครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหน้าตลาดบางกะปินะครับหน้าพันทิพย์นะครับจากตลาดบนบกกลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะครับดูครับทุกคน
0: แต่ก็หวังว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ตอน 7:03 นาทีเนี่ยน้ำในพื้นที่น่าจะลดลงมากกว่านี้แล้วนะครับขณะที่รองผู้ว่าราชการคุณวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับที่ยังคงต้องใช้การระบายน้ำผ่านคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ต้องไปใช้2คลองนี้เพื่อให้น้ำออกสู่เจ้าพระยาแต่ว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคือทางกทม.นะครับรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกเข้าใจเลยนะครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นพอน้ำในคลองแสนแสบลดลงเนี่ยน้ำที่มันกองอยู่บนถนนนะครับตามตอกซอกซอยเนี่ยมันก็จะลงในคลองได้ทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
4: เพราะคลองแสนแสบคนจากคลองตันเข้ามาชั้นในดีขึ้นแต่จากคลองตันเหนือขึ้นไปประเทศนี้ทางบางกะปิก็คือถนนล่างในทั้งหมดยังเดือดร้อนอยู่ยังหนักเหมือนเครื่องอยู่แต่พรุ่งนี้เนี่ยแต่คืนเนี่ยตลอดคืนเนี่ยเราคงจะได้สุดแล้วถ้าเริ่มลดก็คงแต่ทยอยลดลงบ้างแต่ว่าด้วยระดับที่ลดเนี่ยอาจจะไม่ทำแห้งนะคิดว่าดีขึ้น
0: ในขณะที่ชาวบ้านนะครับคนกรุงเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ต้องมาทนทุกข์กับน้ำท่วมปรากฏว่ามีคนเอาเจ็ตสกีลงมาเล่นกลางน้ำเพื่อทำคอนเทนต์ตรงเนี้ยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคือมันขัดกับอารมณ์ความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาใช่ไหมที่จะมาทำคอนเทนต์แบบนี้ครับ
5: นี่ยังพี่ไม่เท่เลยครับเนี่ยเขาต้องรู้นะว่ามีคนอยู่เนี่ยคนแบบสนุกกับสิ่งนี้มากๆนะ
0: คำว่ากาลเทศะอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับจะบอกว่าอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เครียดน้อยลงอาจจะเครียดมากขึ้นด้วยซ้ำว่าแบบทำไมไม่เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือไงนะครับทีนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสน.มักกะสันเนี่ยก็คือปรากฏว่าไปรู้ตัวแล้วนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนนอกนะครับและปัจจุบันก็เป็น CEO ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความบันเทิงนะครับแล้วก็ทางตำรวจก็เลยคุมตัวนะครับมาสอบปากคำแหละว่าไอ้สอบสวนหน่อยนะครับว่าไอ้คลิปนี้มันคือยังไงนะครับคนด่าแล้วคือยังไงหรอนำเจ็ตสกีไปซิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือตัวของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศก็เลยไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าวัฒนธรรมนะครับของแบบนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมหรือมันเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะครับสากลเขาก็มีเขาเรียกว่าสำนึกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของความสำนึกในการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับถ้าเมืองนอกมีภาพน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็คนเอาเจ็ตสกีมาเล่นมาลุยมาถ่ายคอนเทนต์ได้นะครับแล้วทางเมืองนอกเขาคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องน่าสรรเสริญนะครับก็อาจจะต้องตั้งคำถามแล้วล่ะว่าไปอยู่ตรงจุดไหนของเมืองนอกเมืองนอกที่ว่าเนี่ยคือตรงไหนนะครับทำไมระดับความรู้สึกว่าหรือความสำนึกเนี่ยว่ามันไม่ควรเนี่ยทำไมมันไม่มีหรอนะครับ ทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่เอาข้ออ้างแบบนี้แหละว่าเพิ่งกลับจากนอกเนาะก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับและก็ได้รับการยุยงจากเพื่อนว่าเอ้ยทำดีนะมันดีเนี่ยมันเป็นการสร้างรอยยิ้มมันเป็นการสร้างความบันเทิงนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะมีความผิดทางกฎหมายกฎหมายก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะครับว่าบางทีนะการศึกษาเมืองนอกมันสวนทางกับเรื่องของสำนึกนะครับเบื้องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อหาไป2เรื่องก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญ1ละ2ก็คือกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตมันไม่ได้มีรถอะไรหรอกเพียงแต่ว่า

0: มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ทางนะครับส่วนคนอื่นอีพวกบางช่างยุเนี่ยอันนี้ก็คือโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดไปด้วยนะครับตำรวจนะครับก็ปรากฏว่านี่สั่งยึดนะยึดเจ็ตสกีเห็นว่าล่าสุดนิสานสั่งริบเลยนะครับว่าเออจะได้ไม่ต้องคือเขาคงไม่เดือดร้อนนะเขาคงไปเอาคันใหม่ออกมาได้แต่มันก็เป็นบทเรียนให้เห็นว่ายึดไปเลยนะครับเพราะว่าเอามาใช้ทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์คือเนี่ยดีนะไอ้ตรงน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยคือมีคนมาเก็บขยะไปเยอะแล้วไม่อย่างนั้นก็จะเห็นขยะเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเจ้าเจ็ตสกีคันนี้แต่ว่าศาลสั่งริบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นายกบ้างนายกเนี่ยนะครับหลังจากที่มาถึงประเทศไทยนะครับก็ได้มีการไปลงพื้นที่แล้วก็มีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับเพื่อที่จะให้ครม.เนี่ยเคาะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้28กับ29เป็นวันหยุดราชการพิเศษ2วันในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะลดให้ลดผลกระทบเรื่องการเดินทางเอาง่ายๆนะครับแล้วก็หลายคนก็คงไม่สะดวกนะครับแล้วก็จะให้มีการ work from home กันบริษัทเราเนี่ยนะฮะกรัมมี่ก็วันจริงๆวันนี้ work from home เหมือนกันนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีพนักงานที่อยู่บางจุดเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังสูงนะครับอย่างทีมข่าวของเราเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะน้องๆ นะครับทำงานตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้นะครับก็อยู่ทำหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ติดตามข้อมูลให้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวจากทางช่องวันได้ทราบว่าตอนนี้น้ำท่วมจุดไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็สละชีวิตส่วนตัวอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของพื้นที่อื่นๆที่ยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าคำประกาศใดๆเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
1: เดี๋ยวตามกันนะครับขณะเดียวกันหลายๆคนก็ตามมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยก็ทำได้ดีครับโดยเฉพาะคุณบิวภูริพลครับคว้าเหรียญทองที่2แข่งขันวิ่ง200เมตรชายครับ
2: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
1: สมชื่อฉายาเทพบิวครับบิวภูริพลบุญสอนครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าญี่ปุ่นครับหลังเจ้าตัวคว้าเหรียญแรกไปแล้วนะครับกับเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายมากันที่200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ออกตัวครับเร่งสปีดนำตั้งแต่ต้นจนจบครับคว้าเหรียญทองที่2มาครองได้นะครับทำเวลา200เมตรชาย 19.88 วินาทีทำลายสถิติเดิมที่เอเชียนเกมเคยสะกดเขาเรียกว่ามหากรรมกีฬาเอเชียเนี่ยเคยบันทึกเอาไว้ก็คือ 20.14 วินาทีนะครับขณะเดียวกันก็เทียบสถิตินักกีฬาจีนที่เคยทำไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่2ของบิลแล้วก็ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่กันด้วยนะครับและการคว้าเหรียญทองนี้ก็ทำให้หลายต่อหลายคนบอกว่ายิ้มกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูกันหน่อยครับสรุปตารางเหรียญทองกันหน่อยครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนครับ119เหรียญทองครับญี่ปุ่นครับอันดับ2 37เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองครับอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองครับอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองอันดับ6ไทยครับ9เหรียญทองครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: หนึ่งในจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับยังคงไม่ได้คลี่คลายเท่าไหร่ก็คือที่เคหะร่มเกล้านะครับก็ต้องเนี่ยกู้ภัยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับฝ่าฝนเข้าไปเอาอาหารเข้าไปแจกนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็ลุยน้ำออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือต้องเข้าไปส่งตรงถึงพื้นที่นะครับแล้วมีอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
9: ฟ
7: 48ปีปตท.

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
9: ๆมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ทำได้ดี
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่ Olay ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
5: ่อัปปาเช
6: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
5: ่ I love อัปปาเช
7: ่มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
8: เสร็จแล้วครับ
7: เร็วจังไม่แพงด้วย
9: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
10: ้การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
11: ปากเหม็นแน่ๆ
12: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลื
13: ออร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
14: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
15: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
14: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: แม่เก่งบนจักรยานได้แล้ว
18: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: เจ็ดโมงสิบเก้านาทีนะครับพาไปดูจุดหนึ่งที่น้ำท่วมมา 3-4 วันแล้วนะครับก็คือน้ำท่วมเคหะร่มเกล้านะครับช่วงดึกที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยมีจิตอาสาเนี่ยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านเขาออกมาไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนก็คืออาหารมันเริ่มจะไม่พอมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยนำอาหารเข้าไปแจกชาวบ้านเองเขาก็บางส่วนลุยน้ำออกมารับอาหารท่ามกลางความมืดครับ
4: ไม่เคยเอาข้าวไหมคะ
5: แพ้ตามหลังดีมาก

0: บันไดกลางหนูไปไม่ได้เลยค่ะพี่ต้องให้เขาเดินมาริมเลย
1: เพราะเขาหนูปิด
0: ใช่มันรถปิดเนี่ยถ้าหนูขับเข้าไปเนี่ยขูดรถเขาหมดเลยนะ
1: ไหนที่แบบเรือเข้าถึงได้ก็จะแซง
2: นี่เป็นภาพเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะครับมีฝนตกด้วยนะครับก็คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำสูงอยู่แล้วน้ำสูงเป็นเมตรเลยนะครับแล้วฝนก็ตกหนักด้วยนะครับแล้วมืดเพราะว่าในชุมชนตรงนี้เขาตัดไฟไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่นะครับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยก็กลายเป็นรถยนต์ที่จมน้ำแล้วขวางเส้นทางในการที่จะเอาเรือเข้าไปก็คือต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในเคหะร่มเกล้าเคสแรกเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับโพสต์ภาพบ้านถูกน้ำท่วมข้าวของเครื่องใช้นี่ลอยอยู่ในบ้านแบบนี้นะครับอยู่ในแฟลตเกรียงไกรเคหะร่มเกล้าบอกว่าเนี่ยน้ำก็ท่วมต่อเนื่องยังไม่ลงเลยไฟก็ถูกตัดมา2วันแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ฝากไปอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือด้วยครับเอาอีกเคสหนึ่งนะครับก็ขอความช่วยเหลือเหมือนกันคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านซอยเคหะร่มเกล้า39หมู่บ้านภูนสินธานี2ซอย5น้ำสูงมากนะครับก็เลยครอบครัวเนี่ยต้องการให้เคลื่อนย้ายคุณตาออกจากพื้นที่ไปโรงพยาบาลสรินธรครับ
3: เมื่อวานเราก็โบนีรอ
2: แล้วก็ที่แฟต36เคหะร่มเกล้านะครับชาวบ้านเขาโพสต์ขออาหารน้ำดื่มนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในหน่วยงานยังเข้าไปไม่ถึงนะครับตอนนี้อาหารกับน้ำเริ่มไม่เพียงพอแล้วนะครับตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้ก็มีจิตอาสานำน้ำกับอาหารเข้าไปช่วยขอบคุณจิตอาสาด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับช่วงกลางวันเมื่อวานเนี่ยมูลนิธิร่วมกตัญญูกับทีม MERT ของกรมการแพทย์ก็ไปช่วยกันพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางออกจากศูนย์พักพิงส่งต่อที่ศูนย์พักพิงที่เปิดชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ
4: ใช่โอเคพี่เอ็ดโทรหาหัวหน้าด้วยเพราะว่าเราบอกว่าคุณอยู่ตรงจุดประสานงาน
2: เมื่อวานนี้ทีมข่าวช่องวันก็ไปสำรวจนะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำยังสูงอย่างที่บอกนะครับว่าพอสูงเป็นเมตรบางจุดเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวเข่าเข้าไปหน่อยก็ลึกถึงกลางอกบางจุดนี่มิดหัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองลำบากมากๆก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางคือไฟถูกตัดมา 2-3 วันแล้วนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอาหารน้ำดื่มบางจุดยังเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วที่น่าเห็นใจมากๆก็คือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุครับ
5: มันหนักไหมเรียกได้ว่ามันหนัก
6: หนักครับ
5: ไหม
6: หนักครับ
5: เป็นมหาอุทกภัยได้
6: ใช่ครับ
5: ได
6: ้ใช่ครับครั้งแรกเลยไม่เคยเจอยังไม่เห็นเลยครับ
5: ไม่เห็นเลย
6: ใช
5: ่ไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยมาหาเสียงนักการเมืองไม่มีย
6: ังครับยังไม่เห็นครับ
5: ลำบากมากๆใช่ไหม
6: มากครับ
5: อยากจะสะท้อนอะไรไปถึงพวกเขาไหมตอนนี
7: ้ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรบวกลบครับแต่ว่าเช้าวันนี้เป็นวันจันทร์แน่นอนครับหลายคนออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้ากันด้วยเรามีรายงานสดนะครับจากนักข่าวในพื้นที่ครับคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ตอนนี้อยู่ที่หน้าพื้นที่เคหะร่มเกล้าแล้วครับเชิญครับ
8: ครับคุณผู้ชมพาทุกคนมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้านะครับในเช้าวันนี้ไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ถ้าจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นยังคงทรงตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงทางเข้านะครับมีความสูงของระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 40-50 เซนติเมตรถ้าลาดลงไปก็มีความลึกถึงประมาณแนวอกเลยนะครับจากที่ถามชาวบ้านจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ต้องเดินลุยน้ำออกมานะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์หลายคนบอกว่าลุ้นเหมือนกันว่าวันนี้น้ำมันจะลงไหมเพราะว่าวันจันทร์หลายคนต้องไปทำงานหนึ่งในคนที่ต้องไปทำงานยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือคุณพี่ท่านนี้สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: เป็นยังไงครับอันนี้คือชุดยูนิฟอร์มเตรียมไปทำงานเลย
9: ใช่ครับผม
8: ต้องลุยน้ำออกมาเลยใช่ไหม
9: ครับต้องลุยน้ำออกมาครับ
8: จากที่พักแล้วเดินลุยน้ำมานี่ความสูงของระดับน้ำ
9: ก็ประมาณ40เซนครับผม
8: 40เซนได
9: ้ครับผม
8: เป็นยังไงบ้างครับพี
9: ่ก็ลำบากเหมือนกันครับผม
8: ความลำบากตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้ได้รับการช่วยเหลือมีในเรื่องไหนบ้างอ่ะ
9: ก็อยากให้รัฐบาลช่วยเร่ง แก้ไขช่วยสูบน้ำช่วยอะไรออกครับระบบจัดการน้ำให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเยอะ
8: เป็นเรื่องของการระบายน้ำ
9: ครับผม
8: ซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์
9: ใช่ครับ
8: ที่ทำงานก็ไม่ได้หยุดงานหรือว่าไงครับ
9: ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ต้องไปดูก่อนเข้าออฟฟิศก่อนครับผม
8: อ๋อเบื้องต้นก็คือเข้าออฟฟิศก่อนวันนี
9: ้ครับผม
8: นะครับอันนี้คือเป็นโจ๊กครับ
9: ครับผมห่อข้าว
8: กินกันอะไรยังไงอะพี่อยู่ข้างใน
9: ก็ปกติจะซื้อของตามร้านค้านี่ครับของกับข้าวตอนเช้า
8: จะมีขายมีร้านที่ขาย
9: ไม่มีครับตอนนี้คือต้องห่อทำห่อมาเอง
8: ห่อมาเองแล้วก็คือตุน
9: ครับผม
8: มาซื้อไปเมื่อวานเหรอครับลุงเอง
9: ก็ซื้อตุนไว้เรื่อยๆครับเพราะว่าของไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี
8: ้
9: แทบไม่มีเลยครับ
8: โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับก็เบื้องต้นเดี๋ยววันนี้เข้าไปออฟฟิศก่อนเดี๋ยวไปคุยกันก่อนว่าจะยังไง
9: ใช่ครับ
8: โอเคขอบคุณมากครับพี
9: ่
8: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับที่อยู่กับน้ำมาจนถึงวันจันทร์นี้ซึ่งจะต้องไปที่ทำงานก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่สามารถที่จะลุยน้ำออกมาได้นะครับเพราะว่ายังมีความสูงของรถอยู่แล้วก็บริเวณด้านหน้านี้จะมีเรือของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาจอดแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในช่วงเช้ายังไม่พบว่ามาอำนวยความสะดวกที่จะมารับประชาชนนะครับจากข้างในเพื่อไปทำงานก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพว่าหลายคนนะครับจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำออกมานะครับก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนในช่วงเช้าเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับฝนจะมีตกเพิ่มเติมไหมแล้วระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าผมมีเรือที่จะเข้าไปได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปได้จะมีการนำถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจุดนี้ครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากเคหะร่มเกล้าครับ
7: วัดตะด้วยนะครับก็เรียกว่าเดือดร้อนนะครับตอนนี้ทางเข้าหลักประมาณนี้แต่เข้าไปด้านในนี่ค่อนข้างลึกทีเดียวคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่ชาวร็อกครับถ้าคุณเป็นชาวร็อกตัวจริงแล้วก็ GMM Show ครับอยากชวนชาวร็อกมาชิลส่งท้ายปีนี้กับเทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลที่สบายที่สุดที่ไหนอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
10: สายร็อกสายชิลเตรียมตัวให้พร้อมกับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ร็อกเวฟ2026เทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลที่สบายที่สุดจัดโดย G-Fest ภายใต้ GMM Show ครั้งนี้จะเปลี่ยนหาชะอำให้กลายเป็นสวรรค์ของชาวร็อกจุดเด่นสำคัญของงานคือความสบายเพราะงานนี้ทุกคนสามารถนำเก้าอี้ส่วนตัวเข้ามานั่งชมคอนเสิร์ตริมหาดนั่งชิลรับลมทะเลฟังเพลงโปรดได้เลยไม่จำเป็นต้องยืนหน้าเวทีตลอดทั้งงานแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับความเดือดแบบเต็มขั้นเพราะถ้าลุกขึ้นยืนร้องเต้นและกระโดดไปด้วยกันก็ทำได้เต็มที่งานนี้จัดเต็มไลน์อัพ9ศิลปินร็อกระดับท็อปของเมืองไทยที่พร้อมยกทัพมาสร้างความเดือดขนเพลงฮิตมาให้ร้องตามกันกระหึ่มหาชะอำแน่นอนค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ณ Triple Tree Beach Resort ชะอำจังหวัดเพชรบุรีเปิดขายบัตร Early Bird แค่3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่3ถึง5ตุลาคมนี้เริ่มกดกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านทาง Counter Suite All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเว็บไซต์

0: allticket.com และมากระโดดให้หาสะเทือนพร้อมกันชาวร็อก
1: แฟนๆที่ติดตามซีรีส์ช่องวันเรื่องนี้เรื่องใหม่พลาดไม่ได้นะครับช่องวัน31กับวันดีออริจินอลเนี่ยเสิร์ฟซีรีส์จริตไทยเรื่องใหม่คลึงชื่อว่าคลึงครับเอาใจซีรีส์แนวแบบคนที่ชอบดราม่าสืบสวนการล้างแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหัตถาเธอเป็นผู้หญิงคนธรรมดานี่แหละแต่ถูกพลาดทุกสิ่งไปวันนี้ทะลุขึ้นมาสู้กับคนมีอำนาจแล้วนะครับคือนอกจากจะเป็นผลงานคุณภาพระดับพรีเมียมแล้วเนี่ยสร้างความต่างแปลกใหม่ใช้ศาสตร์ลับที่เรียกว่าการคลึงนะครับเป็นสุดยอดตำราอวิชชาเล้นลับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล้างแค้นผสมผสานต่อยอดเป็นพล็อตเรื่องที่เกินจะจินตนาการได้ครับ
2: ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นทริลเลอร์ที่น่าติดตามมากๆเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมันจะมีความแฟนตาซีนิดๆซึ่งผมรู้สึกว่าทำให้คนดูแบบว่าสนุกไปกับมันได้ง่ายมาก
3: ๆเป็นในแนวแบบแอคชั่นทริลเลอร์ดราม่ามีตัวละครอีกหลายๆตัวที่แบบอยู่ในวัตตะนี้มันก็ต้องมานั่งดูกันว่าตัวนางเอกของเราจะใช้วิชาที่ว่านั้นเนี่ยไปยังไงความเจ็บช้ำน้ำใจต่างๆการที่ครอบครัวถูกทำร้ายรวมไปถึงการไม่ได้รับความยุติธรรมจากสังคมมันนำพาเขาไปในจุดไหน
4: ความเข้มข้นของมันคือเมื่อวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวที่เราพยายามที่จะปกป้องดันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เราพยายามจะทิ้งมันไปความเข้มข้นมันก็เริ่มเกิดขึ้นณวันนั้นจนนำพามาซึ่งความรุนแรง
5: ติดตามชมซีรีส์คลึงนะครับทุกวันจันทร์และอังคารครับ20:30ครับดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีที่เดียวนะครับเริ่มตอนแรกคืนนี้ครับและพิเศษครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงประจำเดือนนี้ย้ำนะครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นราคา149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดสมัครกันได้เลยครับ
1: ยังอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนักข่าวของเรานะครับนี่น้องกิ๊กนะครับตอนนี้เนี่ยคุณกิ๊กนรพรอยู่ที่แฟลตคลองจัน
6: ครับ
1: น้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับแน่นอนว่ากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดี๋ยวตามกันต่อรวมไปถึงภาพที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไปดูความเป็นอยู่ชาวบ้านแน่นอนนะครับเป็นนายกก็ต้องรับไปช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของคนอ่อนไหวกับเรื่องน้ำอยู่แล้วก็จะมีเสียงตำหนิติเตียนก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
3: สนุกมาก
4: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: ยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้

0: เสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
5: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
8: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
12: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธ Concert
3: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: 7โมง37นาทีนะครับกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่น้ำเขื่อนแต่เป็นน้ำฝนก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ในกรณีที่มีภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นน้ำท่วมที่หัดใหญ่ตอนนั้นก็ดินโคลนก็คือมันมีประสบการณ์มาแล้วแต่ว่าการถอดบทเรียนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่านำไปสู่การหาแนวทางป้องกันได้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นสิ่งที่คงจะต้องมาคุยกันต่อในการถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่ว่าในระหว่างที่รอการถอดบทเรียนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยในอนาคตแค่ไหนนายกลงพื้นที่ไปเมื่อคืนนี้ไปที่แฟลตคลองจันลงเรือไปแจกอาหารเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยครับคือภาพมันก็ชัดเจนนะครับเป็นนาทีที่คณะผู้บริหารรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเปิดใจกว้างๆเลยนะครับเปิดใจกว้างๆในการรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านที่เขาต้องอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวไปตรงจุดอื่นที่ชาวบ้านเดือดร้อนเสียงสะท้อนก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันคือความเดือดร้อนที่มันเป็นแบบเนี้ยมาหลายวันนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการบอกกล่าวมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างสับสนอลหม่านเหมือนประเทศไทยเพิ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการที่จะสื่อสารชี้แจงการจะบอกกล่าวข้อมูลกับชาวบ้านนะครับว่าฝนมันยังตกอีกนานแค่ไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมองไม่เห็นภาพชาวบ้านก็ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับซึ่งมันอยู่แบบเนี้ยน้ำไฟไม่มีใช้นะครับการได้รับข้อมูลก็อาจจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับน้ำที่มันสูงเห็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมการเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสกิลในการเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยที่จะตีกันเชียงออกมาซื้ออาหารเพื่อเอากลับไปได้นะครับมันลุยน้ำออกมามันคือความเสี่ยงความเสี่ยงจากการจมน้ำจากสัตว์ร้ายในอยู่ในน้ำจากกระแสไฟฟ้ามีหรือเปล่าหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นความเสี่ยงที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในน้ำนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ชาวบ้านเขาก็ไปไหนไม่ได้เขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นความไม่พอใจที่สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับคือให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทั้งชาวบ้านแล้วก็ให้กำลังใจรัฐบาลด้วยคือไม่ได้ต้องการที่จะ ซ้ำเติมในสถานการณ์แบบนี้ว่าเฮ้ยเราเปิดคลิปเนี่ยเอามันหรือเปล่าว่าคนด่ารัฐบาลไม่ใช่นะครับในมุมของรัฐบาลผมว่าก็พยายามอย่างดีที่สุดตอนนี้แล้วที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยพยายามผ่อนหนักเป็นเบาแต่มันจะเบาได้แค่ไหนความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันการสะท้อนความรู้สึกหรือคำพูดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนาทีนี้นะครับอย่าคิดเลยรัฐบาลว่าจะได้ดอกไม้จากชาวบ้านไม่มีหรอกครับมีแต่ก้อนอิฐเดินไปไหนก็มีแต่ก้อนอิฐทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าก็ต้องให้กำลังใจทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาแต่มันช้าไงมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจนายกก็ไปพร้อมกับคุณขิงเอกนัทนะครับรัฐมนตรีพลังงานเอาของไปแจกแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็จะมีเสียงไอ้เสียงฮือเสียงฮาเนี่ยนะครับไม่ใช่เสียงต้อนรับนะพูดตรงมันไม่ใช่เสียงต้อนรับหรอกนะครับแต่ทีเนี้ยนายกจะออกจากพื้นที่เลยก็ใช่เรื่องภาวะผู้นำสำคัญที่สุด leadership นะครับก็จะมีคนเนี่ยนายกก็ไปแล้วจุดนี้นะครับชาวบ้านจากจุดนี้แจกของเสร็จปุ๊บนะครับนายกในช่วงที่ออกจากแฟลตตรงเนี้ยปรากฏว่าก็ยังคงมีเสียงเรียกชื่อนายกมีการส่องไฟก็คือเปิดแฟลชจากมือถือนะครับให้เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะนายกก็คือเข้าไปยังจุดต่างๆเพื่อไปแจกของต่ออ่ะดูบรรยากาศกันอีกหน่อยครับ
6: น้ำครับน้ำครับ
7: น้ำไปเลยจ้ะ
6: น้ำครับ
7: ไม่เคยเจอก็ต้องเจอ
6: เอาเดี๋ยวน้ำครับ
7: ขอบคุณครับ
6: น้ำพอแล้วครับ
5: ที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีทั้งหมด30อาคารนะครับอาคารละประมาณ300ห้องด้วยกันนะครับแล้วที่มันมืดแบบนี้อย่างที่บอกถูกตัดน้ำตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยไปเจอคุณพงศกรขวัญเมืองนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คือเขาก็มาสะท้อนปัญหาให้นายกฟังแหละนะครับสิ่งที่อยากจะให้นายกเร่งจัดการก็คือการสั่งตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ครับ
8: นายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่นี่ครับท่านนายกคร
5: ับจริงๆนะคนของรัฐบาลควรจะลงมาในพื้นที่ก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เอาละนะครับไม่ว่าแต่ว่าพอลงไปปุ๊บก็กลายไปว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เขาลงพื้นที่มาแล้วก็สะท้อนปัญหาให้นายกฟังเนี่ยคิดดูนะนี่แค่จุดเดียวนะครับว่าเฉพาะที่พื้นที่ตรงเนี้ยชุมชนตรงเนี้ยยังไม่มีการตั้งศูนย์ประสานงานเลยทั้งที่เป็นชุมชนที่คนอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วจะไม่ให้เกิดคำถามในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์เวลาเกิดภัยพิบัติได้อย่างไรนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยมันควรจะต้องมีโมเดลแล้วก็คนที่เป็นแม่งานหน่วยงานหลักเป็นตรงไหนก็ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ว่ากทม.เป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษให้ยกเป็นหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาติก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องลงมาดูกันนะครับก็หวังเหลือเกินว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่นำไปสู่การถอดบทเรียนครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรแบบนี้แล้วมันจะไม่ต้องสับสนอลหม่านว่าเฮ้ยแล้วใครจะต้องลงมาช่วยหรือว่ามันจะต้องจัดคนมาดูแลอะไรยังไงนะครับนี่มันเป็นบททดสอบความสามารถเขาเรียกว่ากึ่นในการบริหารจัดการเวลามันมีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทำถึงหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาของมามอบให้กับชาวบ้านแล้วก็ระดมความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนเข้ามานะครับถ้านายกไม่มาจะมีคนอื่นมาไหมตรงจุดเนี้ยเมื่อคืนน่ะผมถามหน่อยนะครับถ้านายกไม่มานะครับหรือไม่รู้อ่ะมันต้องรอให้นายกมาถึงจะมีของมาแจกหรอหรือเปล่านะครับแต่นายกบอกว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือก็ต้องพยายามที่จะให้ชาวบ้านเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าน้ำมันยังไม่ไปไหนนะครับถ้าน้ำยังสูงแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการเยียวยานายกก็จะหารือกับทางผู้ว่านะครับผู้ว่ากทม.สำนักงบนะครับปภ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กันต่อไปครับ
9: การน้ำท่วมครั้งนี้มันจะทำให้เรารัฐบาลเองสั่นคลอนไหมครับหรือว่ายังไงไหมครับ
10: ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนนะครับ เรื่องความมั่นคงรัฐบาลนี่มันเป็นเรื่องท้ายๆเมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เตรียมการงบประมาณมันมีงบกลางของปี69ที่มันยังเหลืออยู่บ้างก็ได้ให้ข้อสั่งการกับทางท่านผู้ผอ.สำนักงบประมาณให้กันไว้ก่อนก็จะต้องมีการสำรวจความเสียหายสำรวจรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการเยียวยาครับส่วนในเรื่องของยุทธยานพาหนะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะในส่วนที่มีประกันภัยไอ้นี่ก็เรียนว่าไม่ยากตอนนี้ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำรถจะทำอย่างไรขยะมูลฝอยอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ถอดบทเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับว่าเราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติได้ให้เร็วที่สุดนะ
5: อ่ะทีนี้ก็นายกย้ำเมื่อกี้นะอย่างได้ยินแล้วนะครับว่าก็จะพยายามที่จะระบายน้ำให้ได้โดยเร็วที่สุดก็คือบางจุดมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับทีนี้ในการตอบคำถามกับชาวบ้านเนี่ยว่าทำไมจุดนี้ระบายน้ำได้ช้ามันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันผมเชื่อเลยว่านายกลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านก็ต้องถามว่าแล้วต้องรออีกนานแค่ไหนอีกกี่วันกว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่นายกบอกว่าถอดบทเรียนเนี่ยก็คือจริงๆถอดมาหลายรอบแล้วนะครับมันไม่ควรจะต้องถอดละแสดงว่าไอ้ที่ถอดกันมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเลยนะครับหรือว่ามันไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะไปดูเช้านี้กันหน่อยเขาเป็นไงกันบ้าง
11: เช้านี้ครับคือภาพเมื่อกี้ตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงกลางดึกนะครับล่าสุดเช้านี้ครับมีนักข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ครับลงไปในพื้นที่แฟลตคลองจันครับอยู่กันกับคุณกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนครับติดตามสดๆตอนนี้ได้เลยครับคุณกิ๊กสวัสดีครับ
5: เชิญครับกิ๊ก
12: ชาวแฟลตคลองจันเค

เขตบางกะปิยังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1 เมตรทำให้วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกด้วยบางคนที่ไม่ได้หยุด

0: ไทยพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางรถทั้งเล็กและใหญ่สัญจรได้อย่างยากลำบากค่ะและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะบางช่วงระดับน้ำยังสูงส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายคนเลือกนำรถขึ้นไปจอดบริเวณสะพานสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมและแม้ครม.จะประกาศให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้ายังพบรถโดยสารหลายสายพยายามลุยน้ำเข้ามารับประชาชนท่ามกลางสภาพการจราจรที่ค่อนข้างลำบากค่ะส่วนสถานการณ์ภายในแฟลตคลองจันยังคงน่าเป็นห่วงมากๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำอย่างลานจอดรถใต้แฟลตแล้วก็บริเวณซอยเคหะคลองจันระดับน้ำบางจุดยังสูงกว่า1เมตรและน้ำนะคะยังทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้น1ของอาคารหลายแห่งที่สำคัญคือขณะนี้ชาวบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะที่ผ่านมาต้องช่วยเหลือกันเองทั้งการลุยน้ำลอยคอหรือว่าใช้ถังเป็นพาหนะเพื่อนำอาหารและน้ำเข้าไปส่งให้กับคนที่ยังอยู่ด้านในค่ะ
1: คือข้าวกับน้ำเลยค่ะ
2: ตอนนี้ที่เอาข้าวกับน้ำไปแจกก็คือไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอก็คือว่าไม่ได้ทุกครัวเรือนก็ต้องแบ่งปันกันไปค่ะพี
1: ่เห็นบอกว่าบางคนที่อยู่ด้านในก็คือต้องรองน้ำฝน
2: ใช่แล้วอาบน้ำก็คือที่เขาไม่ที่ว่าคนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ที่ไม่ลงมาเอาข้าวก็คือว่าเขาไม่มีน้ำอาบแล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างก็คือว่าไม่มีใครได้เข้าห้องน้ำก็คือห้องน้ำเข้าไม่ได้
1: ความลำบากของชาวบ้านข้างในเล่า
2: ให้
1: ฟ
2: ัง
1: หน่อยว่
2: าพี่สุด
1: หนักยังไง
2: สุดสำหรับหนูนะขนาดหนูว่าข้างนอกเนี่ยลำบากสุดแล้วหนูว่าข้างในยังสุดกว่า
0: สำหรับแฟลตคลองจันแม้ฝนจะเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ระดับน้ำยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้ำสะสมในพื้นที่ยังมีผลต่อการระบายค่ะสำหรับประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านถนนเสรีไทยนวมินทร์บางกะปิในช่วงเช้าวันนี้อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะอย่างตอนนี้เองสภาพอากาศจะเห็นว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มมากแล้วก็เริ่มมีฝนปล่อยลงมาบางๆนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะดิฉันนรพรพจน์จำเนียนรายงานสดจากแฟลตคลองจันเขตบางกะปิค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแถวด้านหน้านิด้าเนี่ยลดลงไปแค่10เซนติเมตรแต่ด้านในยังคงลึกถึงเมตรครึ่งเลยนะฮะ
4: ก็แต่ละจุดก็อาจจะมีความลึกสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือชาวบ้านก็จะหวั่นใจเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวมาว่ากันทีนี้พื้นที่เราติดต่อกับทางกรุงเทพก็คือสมุทรปราการปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะครับของวันที่26ก็คือกำแพงที่มันกั้นคลองพระองค์เจ้าเนี่ยพังเพราะฉะนั้นพอมันกั้นน้ำเนี่ยพอมันพังปุ๊บน้ำมันก็ทะลักเข้าไปยังหมู่บ้านชนชื่นบางนาตราดกิโลเมตรที่29คุณผู้ชมน้ำเนี่ยสูงถึงระดับหน้าอกนะครับแล้วในชุมชนเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ700หลังคาเรือนกระทบมาเข้าสู่วันที่3แล้วครับ
5: นี่นะครับ
6: อ๋อสายเข้าไป
5: สุดซอย5นะฮะสุดซอย5รั้วด้านหลังพังยาว
6: ที่อย่างเงี้ยต้องอันนี้เนาะ
5: รถด้านหลังพังนะยาวไม่ต่ำกว่าเกือบ100เมตรนะครับเนี่ยพังทั้งแถบเลยนะครับตอนนี้น้ำระดับข้างหลังนะฮะกำลังไหลเข้ามาอย่างมากเพราะนั้นเพื่อนบ้านที่มีของมีค่านะรีบเอาขึ้นเลยนะครับ
4: เนี่ยเป็นไงล่ะนะครับที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาตราดกิโลเมตร29ที่ตำบลบางบ่อนะครับแนวกำแพงกั้นคลองพระองค์เจ้าด้านหลังหมู่บ้านพังทีนี้พัง100เมตรอ่ะคิดดูเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ทะลักมาอย่างรวดเร็วนะครับบ้าน700หลังกระทบหมดเลยนะครับแล้วก็รถที่จอดอยู่แน่นอนเคลื่อนย้ายไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมครับ
7: นี่นะครับสภาพแวดล้อมณตอนนี้นะครับน้ำซอยเกียรติธานีฝั่งบ้านละกาดยังไหลเข้าชวนชื่นแต่เริ่มจะนิ่งนะฮะส่วนด้านหลังนะฮะคลองพระองค์เจ้าก็ยังไหลเข้าชวนชื่นอยู่เดี๋ยวระดับน้ำ ทั้งสองฝั่งเท่ากันก็จะหยุดไหลนะต้องรอทางหมู่บ้านเราเป็นทางระบายน้ำจากทอยเกียรติธานีบ้านละกาดออกด้านหลังไปสู่คลองพระองค์เจ้าและไปดูดเครื่องดูดที่คลองด่านนะครับตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านชวนชื่นเป็นทางผ่านน้ำ
4: เนี่ยอันนี้มันไม่ได้ท่วมเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วระบายไม่ทันแต่ว่ากำแพงกั้นคลองมันพังเพราะฉะนั้นน้ำจากด้านหลังหมู่บ้านก็เลยทะลักเข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26นะครับ ต่อเนื่องนะครับจนถึงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะครับทีนี้ชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนนะครับการเข้าออกบ้านรวมถึงการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต่างๆนะครับ

0: ครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพน้ำท่วมในหมู่บ้านชวนชื่นที่บางบ่อตรงนี้แหละนะครับกู้ภัยนั่งเรือเอาอาหารกับน้ำไปแจกแล้วชาวบ้านเขาบอกเลยว่าหนักสุดในรอบ20ปีครับ
1: กรุงเทพหยุดตกน้ำก็ยังท่วมในพื้นที่ของสมุทรปราการอยู่ต้องใช้ระบายน้ำประมาณ5วันนะครับอันนี้คือข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เราเจอผู้ว่าก่อนเข้ามานะครับก่อนเข้ามาก็มีสอบถามกันตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบประมาณ700-800หลังคาเรือน
0: นะครับแล้วก็บางจุดนี่เห็นแบบนี้มันยิ่งอยู่ข้างในมันยิ่งลึกนะครับท่วมมิดคอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จมไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางจุดเนี่ยสูงเกิน2เมตรไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ของชาวบ้านในหลายพื้นที่เอามาให้ดูว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยนะครับ
2: ครับจากสมุทรปราการไปกลองที่โคราชกันบ้างครับสถานการณ์น้ำที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีมวลน้ำป่าไหลทะลักลงมาครับในพื้นที่ปากช่องหนองสาหร่ายเอาติดตามได้จากคลิปนี้เลยฮะ
3: นครราชสีมาครับตอนนี้น้ำแรงมากครับน้ำแรงมากน้ำแรงกว่าเมื่อตอนเย็นนะครับน้ำจะไปไหนต่อน้ำจะลงเขื่อนครับลงเขื่อนลำตะคองครับ
2: ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในคลิปก็คือ2ทุ่ม25นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามภาพเลยครับก็คือน้ำมวลใหญ่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยไหลมาถึงบริเวณถนนมิตรภาพจุดแยกหนองสาหร่ายแล้วก็ไหลไปต่อนะครับที่โรงเรียนแสงสุริยาวิทยาครับรถแทบทุกชนิดบอกเลยว่าไม่ควรจะผ่านนะฮะเพราะว่ามันสูงจริงๆนะครับนครนายกกันต่อครับ5ทุ่ม15ที่ผ่านมาทางเขื่อนขุนด่านปราการชนคุณผู้ชมครับดูในภาพเลยครับมีการเปิดระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอีกรอบหลังฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าจากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำภายในเขื่อนเพิ่มสูงใกล้เต็มความจุเลยต้องจำเป็นมีการเปิดน้ำระลอกใหม่ปล่อยออกมาด้วยนะครับขณะเดียวกันในหลายพื้นที่เองก็กลับกลายเป็นว่าฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยมันหนุนกันมาครับบริเวณตลาดนัดสี่แยกวัดอุดมธานีพระอารามหลวงครับตลาดนัดที่เปิดขายสินค้าต่างๆนี่ก็เป็นภาพครับคือน้ำท่วมเยอะจริงๆเอาดูบรรยากาศกันหน่อยฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยด้วยกันนะครับบ้านนานครนายกเองล่าสุดเนี่ยมีการรายงานนะครับว่ามีถนนหลายสายที่ต้องมีการประกาศนะครับว่างดการจราจรนะครับก็จะมีทั้งทางหลวง33ครับช่วงคลองยานครนายก305องคลักษ์นครนายก3049นครนายกน้ำตกนางรองครับรวมถึง3239นครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยนะครับ
0: ในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะครับรถยนต์ที่จมน้ำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วก็รถบางคันก็พยายามที่จะขับลุยน้ำนะครับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าก็คือรถ EV นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีหลายคนที่ใช้รถอย่างน้อยเนี่ยคลิปนี้นะครับ EV ลุยน้ำปรากฏว่ามันมีลักษณะเป็นแสงไฟแล้วก็เกิดควันเนี่ยออกมาจากใต้ท้องรถครับ

0: นี่ขนาดจอดไว้เฉยๆด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจู่ๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่มีควันก่อนพอมันมีควันออกมาจากใต้ท้องรถปุ๊บนะครับก็จะมีเสียงเหมือนแบบไฟช็อตเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าของเขาเฮ้ยเอายังไงมันจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องไปเอาถังมารอดับเพลิงอ่ะรอฉีดเผื่อมีไฟเกิดขึ้นครับ
1: มันดับยางตะวัน
2: แต่ทำไมยังปุ่นอยู่เนี
1: ่
2: ย
1: ฮะ
2: ทำไมยังปุ่นอยู
1: ่พี่เปิดรถใช่ไหมเพราะที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยหรอ
0: เพราะฉะนั้นรถที่ใช้เป็นรถ EV แบบนี้นะครับถ้าเกิดจอดอยู่แล้วก็น้ำท่วมเนี่ยก็เสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะเข้าไปยังแบตเตอรี่แล้วก็เกิดการลัดวงจรในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ใครที่ใช้รถยนต์ EV ทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะครับเผื่อว่าอาจจะต้องขับผ่านบางจุดที่ยังคงมีน้ำอยู่นะครับก็คือแน่นอนเขาก็เตือนกันเรื่องของการปิดแอร์นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัดลมแอร์มันโดนน้ำเดี๋ยวมันจะพังเอานะครับสองก็คือขับใช้ความเร็วต่ำไม่ต้องลุยน้ำแบบอย่างเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็สามนะครับเวลาพ้นพื้นที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยย้ำเบรกหน่อยเป็นการไล่น้ำออกจากผ้าเบรกนะครับสี่ก็คือพอกลับถึงบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเพิ่งเสียบชาร์จนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดกรณีความชื้นได้นะครับตรงแผงถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะซีลไว้อย่างดีก็ตามแต่ว่าควรรอให้พอร์ตชาร์จมันแห้งสนิทก่อนนะครับทีนี้ถามว่าระดับน้ำแค่ไหนที่ควรจะลุยหรือไม่ควรลุยดูอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือว่าระดับน้ำประมาณ10-20อันนี้คือมันไม่ได้สูงมากนะครับสามารถที่จะขับลุยได้นะครับแล้วก็ถือว่าใช้ความเร็วต่ำค่อยๆไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะ30-40เซนอันนี้ก็คือเลยชายไอ้ตรงประตูรถขึ้นมาแล้วต้องระมัดระวังนะครับแล้วถ้าเกิดลึกกว่านี้50เซนขึ้นไปอย่าลุยไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นรถอาจจะดับแล้วก็เสียหายหนักเลยนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาเรื่องของการจราจรเช้าวันนี้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพกันหน่อยนะครับเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้คล่องตัวมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารถเนี่ยยังคงจอดอยู่ตรงริมทางนะครับถึงแม้งบชมดูน้ำไปหมดละเหมือนสภาพแบบถนนเปียกเหมือนฝนตกใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือเป็นร่องรอยนิดหน่อยนะครับรถจอดเสียอยู่ข้างทางจอดแบบไม่ไปขยับไปไหนก็ยังคงมีให้เห็นนะครับทีนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามีคนที่ใช้เส้นทางเนี่ยเขาบอกว่ารถเขาขับมาแล้วมันเสียนะครับมันดับนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ขยับไปไหนไม่ได้ก็ต้องให้รถสไลด์เนี่ยมาลากออกไปนะครับเขาคิดค่าลากตั้ง 7,000 บาทโอ้โหซึ่งแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนที่เขาประสบเหตุแบบนี้ฝากรัฐบาลช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับ
1: แย่ครับผมบอกเลยพูดแย่
2: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยแบบถ้าสมมติว่าเหมือนเขาแจ้งมาก่อนสักหน่อยเราก็จะได้เตรียมการคือเราอาจจะไม่ขับรถออกจากบ้านเพื่อมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นในการเดินทางมาทำงานนะคะแต่นี่แบบพอมาถึงเขาบอกว่าเขาเอาอยู่แล้วก็อยู่ดีๆแบบน้ำก็ปึ้งมาเลยแล้วก็ฝนมันก็แบบตกมาหนักมาก
1: แย่ครับแย่ก็ทุกรัฐบาลนะ
2: คือแบบการช่วยเหลือแบบล่าช้ามากค่ะช้าสุดๆไปเลยช้าแบบช้าจนแบบว่าคือแบบต้องให้แบบอันนี้หมดไปก่อนน้ำหมดแล้วค่อยแบบช่วยเหลือทีหลังอะไรเงี้ยเหมือนสุดเลย
1: ของกินในเซเว่นก็ไม่เหลือร้านกับข้าวก็ไม่ค่อยเปิดหมดทุกอย่างทั้งน้ำทั้งมาม่าปลากระป๋องไม่มีอะไรกิน
0: บ้านเขาพูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้า RCA ย้ำว่ายังไม่เปิดการจราจรนะครับ
3: ขณะเดียวกันครับมาดูกันหน่อยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับมีการทำระบบตรวจวัดน้ำถนนนะครับว่าจุดไหนบ้างที่ต้องควรเลี่ยงกันนะครับมีที่ไหนกันบ้างเอาขึ้นหน้าจอกันเลยครับมากันที่ถนนรามอินทราครับช่วงซอย5ถึงซอย13ทับ1ครับอันนี้ควรเลี่ยงนะครับพหลโยธินตั้งแต่ช่วงซอย53จนถึงซอย49ทับ1ครับตั้งแต่ประเสริฐมนูกิจจากซอยพหลโยธิน55ถึง53ครับเทพรักษ์ช่วงพหลโยธินถึงซอยเทพรักษ์15อันนี้ก็น้ำท่วมสูงนะครับแจ้งวัฒนะช่วงถนนรามอินทราจนถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ครับนวมินทร์กันบ้างครับตั้งแต่ซอย38ถึงซอย59แยก1ครับรามคำแหงอันนี้หนักเหมือนกันครับแบ่งออกเป็นช่วงตั้งแต่ซอย53ถึงซอย55ซอย20ถึงซอย12ซอย20ถึงซอยพระราม9นะครับแล้วก็รามคำแหง35ถึง33ครับซอย19ทับ1จนถึงซอยรามคำแหง33ครับน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเลยหัวหมากก็เช่นเดียวกันครับดูตามหน้าจอ

0: แล้วก็ขออนุญาตถ้าเป็นไปได้แคปแล้วช่วยแชร์กันหน่อยเพราะเชื่อว่าเช้าวันนี้ที่ลำบากสุดก็คือว่าจะเดินทางไปเส้นไหนกันดีย้ำอีกครั้งก็แล้วกันว่าวันนี้ถ้าจะเดินทางทางด่วนขึ้นฟรีนะครับแนะนำว่าขึ้นข้างบนดีกว่าแต่ดูว่าทางลงจะลงทางไหนด้วย
1: อ่ะคุณชมพู่มาแล้วจะบอกว่าอย่างน้อยนะจะได้เบาใจว่าเช้านี้ไม่พบกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่ในกรุงเทพนะครับมันก็จะเริ่มตกในกรุงเทพน้อยลงแล้วก็ไปตกที่อื่นแทน
2: ค่ะดิฉันก็ออกจากบ้านไม่ได้วันเสาร์เหมือนกันสลับงานกันวุ่นเลยจะมาแกมมี่นี่แหละ
1: นะติดน้ำท่วมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับติดตามข่าวต่อนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมเรื่องของความมั่นใจก็ต้องตามมาด้วยนะคะการใส่เสื้อผ้าอะไรเวลาหุ่นดีมันก็สนุกแล้วคุณผู้ชมเนาะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับคุณมิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: บางเจี๊ยบเลย
4: ได้ไหมคะ
2: ได้แล้ว
4: ได้เลยเน
2: า
4: ะ
2: ผิดกับก่อนหน้านี
3: ้โอ้โหตัวจะแตกนะคุณผู้ชมข่าววันนี้เอาอย่างนี้นะใครที่อยากจะผอมนะคะมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ออกอุจจาระแข็งวันนี้มิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นเองต้องบอกว่ามิ้นคนเคยถ่ายยากมากมาก่อนค่ะพี่ผู้จนตอนนั้นน่ะน้ำหนักปลาไป80โลโอ้โหจะบอกว่ารอบเอวมิ้นตอนนั้นคือใหญ่43นิ้วเอวนะคะไม่ใช่สะโพกคือใหญ่มากๆแล้วตอนนั้นน่ะมิ้นมีอาการท้องผูกตามมาค่ะจะบอกว่าเวลาเราไม่ถ่ายคุณผู้ชมวัน2วันขึ้นไปปุ๊บมันจะมีสิวอุดตันขึ้นตามแผ่นตัวแผ่นหน้าแผ่นหลังสิวเห่อขึ้นทั้งตัวมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวโอ้ตอนนั้นอึดอัดตัวเองมากแก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายคุณผู้ชมยาถ่ายอย่าหาทำนะคุณผู้ชมจะบอกว่าด้วยความที่เราอยากผอมแล้วอยากถ่ายมันจะปวดมันจะบิดแรกๆมันจะออกหลังๆมันจะเริ่มไม่ออกมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดสุดท้าย5เม็ดก็ไม่ออกค่ะ
2: มันดื้อ
3: มันดื้อแล้วค่ะแล้วมิ้นน่ะเคยไปนั่งเบ่งในห้องน้ำนั่งนานมากค่ะแล้วหน้ามืดล้มหัวฟาดในห้องน้ำเพื่อนมาเจออ
2: ุ๊ย
3: เพื่อนหามพาไปตรวจทันทีเลยค่ะตอนนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาเช็คมิ้นละเอียดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงและตอนนั้นมิ้นเป็นริสสีดวงด้วยมิ้นมีภาวะท้องผูกเรื้อรังค่ะก็เลยทำให้ตัวเองอะน้ำหนักเกินซึ่งตอนนั้นอะเขาสั่งให้มิ้นหยุดกินยาถ่ายทันทีให้ไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆๆต่อวันเอาจริงไหมพี่ผู้แต่ละวันข้าวแต่ละมื้อมิ้นยังกินไม่ตรงเวลาเลยคือถ้าเป็นผักผลไม้สำหรับมิ้นมันจะยากมากค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีอะไรที่มันจะง่ายกับชีวิตของเราไปศึกษาเลย
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามิ้นเจอตัวเนี้ยเอาอยู่เลยคุณผู้ชมนี่ค่ะอินฟินิตไซเลียมจะบอกว่าตัวนี้คุณผู้ชมเขาเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงเลยค่ะคือถ่ายออกมาแบบลากไส้คุณผู้ชมขาไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานแล้วกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยตัวนี้เขาเพิ่มระบบเผาผลาญให้กับเราแล้วผิวใสแล้วก็ผิวเด้งด้วยเขาจะมาเป็นซองๆนะเอาสูตรมิ้นไปก็ได้ค่ะพี่ผู้คุณผู้ชมชงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอะไรก็ได้กินก่อนนอนชงคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอ้วนนะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล
2: ค่ะ
3: กินเสร็จปิดไฟแล้วหลับไปเลยตื่นเช้ามาอาการมิ้นจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนมีคนปลุกให้ตื่นเบาๆมิ้นตื่นอยากจะลืมตาแล้วพอคุณไปนั่งชักโครกเชื่อไหมว่าไม่ต้องเบ่งเลยค่ะแม่เขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยแล้วสุดลำไส้มันโล่งมันโผล่มันเบาแล้วไม่ปวดบิดเลยโล่งสบายมากชอบมากกินต่อเนื่องแล้วสิ่งที่เราได้คือน้ำหนักตัวคุณผู้ชมขาเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดค่ะขออนุญาตโชว์หุ่นได้แบบนี
2: ้เนี่ยแหละ
3: นี่แหละแบบนี้ค่ะเวลาลุกขึ้นยืนคุณผู้ชมคือร่อง11มันมาแบบนี้เลยนะคือจะบอกว่าเมื่อก่อนน้ำหนักมิ้น80ตอนนี้เหลือ51
2: ค่ะ
3: สิ่งที่ชอบสุดคือพุงมันยุบเอวมันมาหน้าท้องมันแบนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเอวจาก43ตอนนี้เหลือ25กล้องซูมจากข้างบนขึ้นมาได้เลยนะเวลาเขาเอาลงทั้งตัวค่ะหน้าค่ะจากใหญ่ๆเรากลายเป็นคนหน้าเล็กเห็นไหมเหนียงหายคอมาหัวไหล่หายปลาขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่ดูสิ
2: หายปลาชัดมาก
3: เนี่ยค่ะมันได้แบบนี้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะเวลาเขาเอาลงทั้งตัวจริงๆหน้าท้องเอยสะโพกเอยเวลาเขาเอาลงทั้งตัวมันเล็กมันรีนมันเดียวแล้วมันได้หุ่นแบบเนี้ยแบบนี้เลยหน้าใสสิวโสกินปากกินตัวไม่มีค่ะเมื่อก่อนเสื้อผ้าจาก XL ตอนนี้เป็นไซส์ S หมดแล้ว
2: XS แล้วมั้ง
3: ไม่น่าจะ XS เนาะมือจะล้วงเข้าไปได้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคือเรากินเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยเราแบบนี้คุณผู้ชมกินตัวนี้ได้เลยนะจะบอกว่าตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมโชว์มือซุกเข้าไป
2: เอวหลวมเลย
3: แบบนี้คุณผู้ชมดูดิคือน้ำหนักตัวเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกเลยแล้วคุณผู้ชมดูผิวดีไหมผิวดีผิวใสแล้วก็ผิวฉ่ำคุณผู้ชมมิ้นบอกเลยนะกินไปเลยค่ะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สานใจไม่สานปากไม่แห้งด้วยหยุดกินก็ไม่โยโย่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหานะคะเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมลองตัวนี้คุณผู้ชมค่ะมิ้นกินแล้วดีมากอยากให้คุณผู้ชมได้ลองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเลย
2: ค่ะ
3: แล้วโปรนี้คือดีมาก
2: โปรเป็นยังไงคุณมิ้น
3: ให้อย่าง
2: น
3: ี้เลยนะอินฟินิตไซเดียมปกติ3กล่องเนี่ย 2,400 บาทค
2: ่ะ
3: วันนี้ลดเหลือ 1,290 บาทแต่พิเศษ99ท่านแรกถ้ากดทันคุณผู้ชมฟังดีๆอย่าให้กดให้ทัน
2: ค่ะ
3: เพราะมิ้นจะแถมเพิ่มให้ไปเลยค่ะ กล่องที่หนึ่งสอง
2: ค่ะ
3: สาม
2: อุ้ย
3: สี
2: ่อุ้ย
3: ห้าค่ะแบบนี้ไปเลยค่ะให้แบบนี้ไปเลยแต่ช่วงนี้มิ้นเข้าใจดี
2: ค่ะ
3: เวลาเราจะซื้ออะไรแม่ช่วงนี้เราต้องเลือกที่แบบคุ้มเอาดีๆจริงๆ
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปลงให้มิ้นก่อนได้ไหมคะเอาเพจโปลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวแก้ไขเพจโปให
2: ้อะไรยังไง
3: เพราะมิ้นจะลดให้คุณผู้ชมอีก491บาทเท่ากับเซตนี้คุณจ่าย799บาท
2: จากเท่าไหร่เมื่อกี้จะขายเท่า
3: จากเมื่อกี้พันกว่าบาท
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ลดเหลือแค่799บาทเท่ากับซื้อ3แถม5
2: อุ้ยถูกมาก
3: ซื้อ3แถม5หมดเนี่ย799บาทเบอร์มาแล้วคุณผู้ชมกดได้เลยค่ะกดได้เลย02108543 02108543แอดไลน์ก็ได้แอดช็อปเล็ก8
2: ค่ะ
3: แล้วเซตนี้รอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางจะบอกว่านะคะอินฟินิตไซเลียมเค้าเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงแม่เขาถ่ายออกมาแบบลากไส้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะไม่ปวดบิดค่ะแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราแล้วผิวใสผิวเด้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมกินไปเลยค่ะตัวนี้น้ำหนักตัวเนาะก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกด้วยผิวดีผิวใสแล้วก็ผิวฉ่ำและไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นค่ะปากไม่แห้งหยุดกินก็ไม่โยโย่แล้ววันนี้โปรดีมากคุณผู้ชมค่ะสายลันสายมารัวๆเลยจริงๆค่ะเพราะวันนี้เนี่ยอินฟินิตไซเลียมปกติ3กล่องก็ 2,400 บาทแม
2: ่ค่ะ
3: วันนี้ลดเหลือแค่799บาทผู้ชมสายไปเร็วจริงๆนะคะสายไปเร็วจริงๆเหลือ14สายสุดท้าย
2: อุ้ยจะหมดแล้ว
3: แล้ว14สายตรงนี้คุณผู้ชมซื้อแค่3เอาฟรีไป5เท่ากับซื้อ3แถม5นะคะแค่799บาทเท่านั้นคุณผู้ชมกดได้เลยตอนนี้นะ02108543 02108543แอดไลน์ได้ด่วนๆได้เลยค่ะแอดช็อปเลข8นะคะย้ำคุณผู้ชมว่าเซตนี้คุณผู้ชมจะได้อะไรได้แบบนี้เซตนี้ให้แบบนี้บอกคุณผู้ชมว่าถ้าสั่งเซตนี้คุณได้แบบนี้คุณผู้ชมดูหน้าจากเล็กๆอ่ะหน้าจากใหญ่ๆก็กลายเป็นคนหน้าเล็กได้เนียงหายคอมาหัวไหล่หายปลาขึ้นมาแบบนี
2: ้ค
3: ุณผู้ชมดูความเล็กความลีนความเรียวคือเวลาเขาเอาลงทั้งตัวนะหน้าท้องแบนเอวมาทุกอย่างคือเล็กลีนเรียวแบบนี้เลย
2: ตัวเล็กมากตอนนี้
3: จริงเสื้อผ้าจาก XL ตอนนี้เป็นไซส์ S แล้วแม่บอกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเราจะเห็นกันชัด
2: S ได้
3: น่าจะ XS ดูสิคุณผู้ชมมือมิ้นเข้าไปได้ขนาดนี้ดูดิเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามิ้นท์นะ50บวกแล้วแต่ไม่สะดวกแก่เพราะรายการที่เราขับถ่ายดีอ่ะมันช่วยในเรื่องของสุขภาพเราดีไอ้รูปร่างอ่ะเราได้อยู่แล้วแน่นอนคุณผู้ชมคะซื้อ3แถม5น่ะไม่ทันแล้ว
2: หมดแล้วหรอ
3: ใส่หมดเกลี้ยง
2: เพิ่มหน่อยมิ้นจ๋า
3: ได้ไหม
2: เท่าที่ได้เอาเท่าที่ได
3: ้ไม่พูดขอเพิ่ม
2: แล้วราคานี้หรือเปล่าเพิ่มอ่ะ
3: ได้นะ
2: ได้นะ
3: 20เซตค่ะแม่ได้ราคานี้ด้วย
2: 799อยู่นะ
3: 799โอเคกดด่วนได้เลยคุณผู้ชมค่ะไม่พูดขอให้เพิ่มให้แล้วค่ะซื้อ3แถม5 799บาทได้ราคานี้อยู่นะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8นะคะสายรัวๆสายรันรันขอให้ทันเพราะว่าซื้อ3แถม5 799บาทเท่านั้นค่ะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8จะบอกว่าวันนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายอยากพร้อมลองมาหมดแล้วนะลองตัวนี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเซตนี้ให้แบบนี้เซตนี้ให้หุ่นแบบนี้เพราะว่าซื้อ3แล้วแถม5 799บาทโปรมาวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมรีบกดก่อนนะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8คุณผู้ชมค่ะย้ำยังทันใช่ไหมลูก
2: ยังทันอยู่โทรก่อนโทรก่อน
3: โอเคซื้อ3แถม5คุณผู้ชมค่ะ799บาทไม่ถึง 1,000 ได้หมดโต๊ะนี้เลยรีบกดได้เลยค่ะสายรัวๆรันๆมากชัดแทบแตกแล้วค่ะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8นะคะย้ำเลยว่าวันนี้โปรเนี่ยพิเศษจริงๆ
2: ค่ะ
3: ใครถ่ายยากใครอยากพร้อมใครแบบว่าซื้อไปแล้วผิดหวังมาเยอะนี่เซตนี้มิ้นบอกเลยคุณจะสมหวังแล้วได้หุ่นแบบนี้ซื้อ3แล้วแถม5
2: ค่ะ
3: แม่แค่799บาท
2: ถูกมาก
3: จริงๆวันนี้โปรจึ้งจริงๆซื้อ3แถม5ย้ำนะ799บาทเท่านั้นกดด่วนๆใครยังทันนะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8ได้มั้ยยังทันโอเค3แถม5นะคะ3แถม5นะ799บาท02108543 02108543แอดไลน์ด่วนๆได้เลยค่ะแอดช็อปเลข8นะ02108543 02108543แอดช็อปเลข8ซื้อ3แถม5 799บาทเท่านั้นค่ะ
2: คุ้มมากๆเลยยิ่งคู่กับการออกกำลังกายเนาะทานอาหารหลากหลายครบทั้ง5หมู่ทานน้ำเยอะๆเนาะก็จะช่วยได้มากเลยขอบคุณนะคะวันนี้แขกหมดเวลาลงแล้วค่ะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
4: กาญจนบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องทำระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่หลายพื้นที่มีฝนสะสมสูงแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่สำนักงานชลประทานที่13ออกประกาศเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครม.มีมติให้วันที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวมท.4ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิสั่งจัดตั้งครัวสนามพร้อมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันประสานปภ.เดินหน้าวางแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังระดับน้ำลดเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนขอรับความช่วยเหลือกทพ.ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางด่วน8สายทางออกไปถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่กรมทางหลวงขยายเวลาใช้มอเตอร์เวย์ M7 M9 และดอนเมืองโทเวฟรีถึงวันเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนตำรวจตามตัวหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่พร้อมคนถ่ายคอนเทนต์มาสอบสวนทั้งคู่รับว่าเป็นบุคคลในคลิปอ้างรู้เท่าไม่ถึงการและต้องการสร้างรอยยิ้มให้ผู้ประสบภัยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอให้ริบเจสกี
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
6: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: เงินทองต้องวางแผน
8: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
7: ความรู้การเงิน
9: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
10: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะฮะดร.อุดมศักดิ์รักวงวานนะครับอาจารย์เอ็มครับ
11: สวัสดีครับ
12: ครับ
10: มาพูดคุยกันต่อนะฮะสำหรับคนที่ติดตามรายการของเราครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะฮะบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะฮะเราทำงานโอ้โหแบบเงินเดือนสูงเกิดคำถามว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วรวยได้ไหม
11: ผมว่าเราถูกสอนมาแบบคนละยุคคือตอนเด็กผมจะบอกว่าแม่จะสอนว่าทำงานเก็บเงินเก็บเงินแล้วเดี๋ยวจะรวยมันต้องเปลี่ยน
10: หางานดี
11: ๆหางานดี
10: ๆเก็บเงินดีๆเรียนสูงๆเก็บเงินเยอะๆ
11: คือยุคมันเปลี่ยนไปแล้วฮะผมว่าการเก็บเงินวันนี้ไม่ได้ทำให้รวยได้สมมุติเราบอกว่าวันนี้อยากจะมีเงิน50ล้านตอนเกษียณผมเคยถามเด็กนิสิตเนี่ยอายุ20บอกว่าเฮ้ยคุณอยากมีเงินเท่าไหร่ตอนเกษียณเด็กบอกอยากมี50ล้านผมถามคุณรู้ไหมคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่หารมาแล้วเนี่ยตกแสนนึง 98,000 ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที
10: ่ต่อเดือน
11: ต่อเดือนวันที่เขาเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยจนถึงวันเกษียณเขาต้องเก็บ 98,000 ต่อเดือนจนถึงเกษียณ
10: เก็บนะ
11: เก็บแล้วหนักกว่านั้นอีกเราคุยกันเรื่องเงินเฟ้อเงินเฟ้อต่อชีวิตคนคนนึงเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 4-5 เท่าแปลว่า50ล้านนั้นน่ะเหลือแค่10ล้านเองต้องกลับมาถามใหม่ว่า1คือเก็บไหวไหมเดือนละแสน2คือ50ล้านเหลือ10ล้านน่ะคุณอยู่ไหวหรือเปล่าเพราะสิ่งที่กัดกินเรามันคือเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนวันนี้ถ้าผมสอนลูกผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไม่ใช่ผมบอกว่าเฮ้ยทำงานลงทุนแต่ลงทุนไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฟังแล้วบอกเฮ้ยลงทุนเสี่ยงน่ากลัวมัน 2% ก็มีนี่ 3% ก็มีนี่เพราะฉะนั้นลงทุนเสี่ยงต่ำก็มีแต่อย่างน้อยถ้าคุณไม่ลงเลยอ่ะมันถอยพนักงานคนนึงจะเก็บเงินเนี่ยเพื่อเก็บเดือนละ10,000ไม่ลงทุนเลย45ปีมันจะมีประมาณ5ล้านไม่ถึงด้วย4ล้าน8แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมลงทุนได้ 5% มันจะมี20ล้านแปลว่าถ้าผมเก็บเดือนละ 20,000 อ่ะแล้วผมลงได้ 5% ผมก็มี50ล้านแล้วนะเพราะจากเมื่อกี้แสนนึงอ่ะเราเหลือเก็บแค่ 20,000 แต่ถ้าเกิดผมลงทุนได้ 10% 10% ยากนะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้อง 10% แต่เราจะเก็บแค่เดือนละ 5,000 เราก็มี50ล้านได้เหมือนกันระยะเวลาเท่ากัน
10: ต้องทำให้ได้ 10%
11: 10% คำถามคือคุณจะต้องโฟกัสกับอะไรบ้างเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เก็บเงินแล้วก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็เก็บเดือนละแสนให้ได้50ล้านหรือคุณจะแบ่งเวลามาโฟกัสกับการลงทุนบ้างเพราะอะไรครับเพราะโลกมันเป็นแบบนี้โลกมันคือทุกเราทุกคนคือแรงงานแรงงานแปลว่าเราต้องทำงานไปมีภาระมีดอกเบี้ยต้องผ่อนเงินก็เฟ้อเงินแล้วก็ลดลงเงินลดลงแปลว่าเราทำงานเพิ่มเพราะถ้าเราอยากจะก้าวข้ามไปอ่ะเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ได้สอนในรั้วมหาลัยด้วยอ่ะไม่ได้สอนในรั้วมัธยมด้วยอ่ะมันต้องเรียนรู้ในการเกียร์ลิ่งเงินตัวเองแบบคุณไหวแค่ไหนคุณเอาเท่านั้น 5% ก็ได้อย่างน้อยคุณประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก
10: มนุษย์เงินเดือนเขาอาจจะบอกเฮ้ยเรื่องลงทุนเนี่ยอาจจะแบบมันมีความเสี่ยงเนาะมันลงทุนแล้วต้องไปศึกษาอะไรเยอะ เอางี้ดีกว่าหารายได้เสริมดีกว่าเพิ่มงานหาเงินเพิ่มอันนี้มันอาจจะง่ายกว่าสำหรับผมเพราะไงผมทำอยู่แล้วผมก็ทำเพิ่มขึ้นถูกไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงบอกไม่หาเพิ่มอ่ะแต่พยายามจะลงทุนแต่มีความเสี่ยงนะสองทางนี้แบบไหนดีกว่ากันขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
9: เงินทองของจริง
12: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
13: พี่หมอชัวร์ไหม
14: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอก
13: ราคาคุยเหลือเกิน
15: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
13: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
16: ้ ผมอย่างเดียวเลย
12: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
17: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
18: เป็นอีกหนึ่งข่าว
19: เที่ยวนะคะ
17: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
20: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
21: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
22: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
23: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: เงินทองของจริง
10: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงครับอาจารย์เอ็มผมยกตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพิ่มรายได้หรือว่าให้เงินมันทำงานความหมายคือเอาไปลงทุนเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าแบบไหนควรมาก่อนกัน
11: คือเพิ่มรายได้ควรมาก่อนไม่ต้องไปดูใครบอกว่าหุ้ยลงทุนแล้วมันรวยคุณไม่มีทุนมันไม่มีให้ลง
10: แล้วแต่ว่าถ้าคุณทำงานเป็นเงินเดือนมันรู้เงินเดือนมีเงินเดือนหลักตรงนี้แล้วคุณไปเพิ่มรายได้ก่อน
11: เก็บรายได้ก่อนแล้วค่อยไปลงทุนคำถามคือบางคนนะครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตเยอะคือเกษียณอยู่แบบสบายๆไม่ได้หวังจะล่ำจะรวยพันล้านหมื่นล้านเขาอาจจะทำงานแค่งานประจำกับงานพิเศษแล้วเขาก็ไม่ลงทุนก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะบอกเฮ้ยผมอยากมีแค่10ล้านพอละแต่การลงทุนอ่ะมันสามารถทำให้คุณมีได้ตั้งแต่5ล้านถึง15ล้านคำตอบคือคุณอยากเสี่ยงหรือเปล่าชีวิตเขาไปได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเสี่ยง
10: ครับ
11: เขาก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนแต่ผมถามว่าแล้วคนปกติที่มันต้องเกษียณ50ล้านอ่ะแล้วมันเหลือแค่10ล้านในตอนอายุ60ต้องอยู่ไปอีกถึง30ปีผมเลยบอกว่าวันนี้การลงทุนมันไม่ใช่ช้อยส์ถ้าคุณไม่ใช่นักธุรกิจถ้าคุณไม่ใช่คนที่เงินเดือนสูงมากๆมันไม่ใช่ช้อยส์แล้วเพราะถ้าคุณไม่ลงทุนมันไม่มีทางที่คุณจะเกษียณได้มันเป็นไปไม่ได
10: ้มันไม่ใช่ช้อยส์แต่มันคือกิฟเว่นและมัส
11: มันคือความจำเป็นแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนไม่ได้แปลว่าซื้อหุ้นอเมริกาการลงทุนไม่ได้แปลว่าซื้อ S&P 500เพราะการลงทุนต้องเข้าใจว่าเราต้องการทาร์เก็ตประมาณสมมติ 5% เปลี่ยนเงินจากเดือนละหมื่นเป็น25ล้านให้ได้จาก4ล้านเป็น25ล้านให้ได้ 5% มีอะไรยกตัวอย่างพันธบัตร HSBC corporate bond ของ HSBC ก็คือเอาเงินไปให้ HSBC กู้คำถามคือ HSBC rating เท่าไหร่ rating A บวกคำถามคือรัฐบาลเรา rating เท่าไหร่ B 3ตัวแปลว่าในมุมมองโลกHSBCล้มยากกว่ารัฐบาลเรา
10: แข็งแรงกว่ารัฐบ
11: า
10: ล
11: ไ
10: ทยคิดดูสิ
11: 5.8% ในการเอาเงินไปให้กู
10: ้
11: คำถามคือแล้วมันยากไหมล่ะมันก็ยากคุณก็ต้องไปดูหน่อยว่าเขามีหนี้อยู่เยอะไหมเขามีรายได้เท่าไหร่แต่มันผมว่ามันศึกษาได้อ่ะ
10: โอเคงั้นก็ทำงานก่อน
11: ทำงานก่อน
10: หามีรายได้ก่อนแต่ยังไงไอ้การลงทุนมันหนีไม่พ้นอยู่แล้ว
11: มันจำเป็น
10: ถ้าเราอยากจะไปทาร์เก็ตแบบนั้น
11: ครับ
10: แต่ถ้าสมมติคนที่บอกให้ไม่อยากลงทุนเลยแล้วเพิ่มรายได้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้เรื่อยๆ
11: ถ้าทำไหว
10: มันแล้วแต่เราว่าเราจะเอายังไง
11: ใช่
10: คราวนี้มันมีการลงทุนอีกชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันก็คือการลงทุนเช่นเดียวกันก็คือคริปโตเคอเรนซีแต่ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าคริปโตเคอเรนซีตกลงมันคืออะไรยังไงแล้วมันมีความมั่นคงอย่างไรแล้วคนที่จะเข้าไปอยู่ในลูปนี้อยู่ในเกมนี้หรือเปล่าในยุคปัจจุบันEP หน้าติดตามกันนะครับผู้ชมครับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับเวลา 10:30 นทางช่อง GMN 25วันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
15: เงินทองของจริง
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้งชีวิตและวิญญาณของพวกกับผมขอมอบให้คุณพระเพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเกิดแห่งนี้ขอรับ

0: จพวกเองมากทุกคนทำหน้าที่ได้ดีจริงๆขอบใจมาก
1: นั่นมันคนของคุณลุงพลนี
0: ่พวกเขาทุกคนคือทหารคนสนิทของพระอักได้รับคำสั่งให้เฝ้าอุโมงค์แล้วก็ดูแลอุโมงค์

ของพวกนี้เป็นของกูพระปู่ย่าตายายกูสะสมมาเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือไอ้ศัตรูกูจะเก็บไว้ให้เป็นทุนเก็บคนที่จะฟื้นฟูสร้างแผ่นดินให้กับคนไทยต่อไปส่วนไอ้พวกที่มาขนอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้ประเดี๋ยวบ้านเมืองยุบเข็น

อาจะย้อนเอาทรัพย์แผ่นดินไปเสียหมดแล้วเขาหาคนที่ไว้ใจมาทำหน้าที่ดูแลไว้สักคนให้มันเป็นโสมเฝ้าทรัพย์แผ่นดิน

0: ็นไรพี
1: ่สมบัติพวกนี้ถูกพี่ลอยนำมาเก็บไว้ที่อุโมงค์แห่งนี้เพื่อเป็นทุนของแผ่นดินวันนั้นทุกคนเร่งรีบมากเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเราต้องเสียกรุงไปแน่ทหารทุกคนที่ขนสมบัติเข้ามาที่นี่ไม่มีใครได้กลับออกไปแม้แต่คนเดียว

สังขารของเรา

0: คารที่เราเคยครองรูปโฉมอันเป็นที่อิจฉาของนางในเป็นที่กล่าวขวัญว่าไม่มีใครเทียบได้ในอยุธยาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเหลืออะไร
1: คุณอย่าเสียใจไปเลยนะสิ่งที่ถูกใจพระอักไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นความจงรักภักดีของคุณ
2: นี่ไง

ืนยันความโหดเหี้ยมของท่านหยิบมันขึ้นมาสิท่านจะได้รู้ไงว่าท่านเคยทำอะไรเอาไว้กับเราบ้าง

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโตะ
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
11: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
2: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใส

0: Clear Spot เพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เดี
3: ๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี่
3: เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพล่าสุดเช้านี้พบว่าระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนและโดยรอบยังคงทรงตัวแม้จะผ่านมาแล้วกว่า4วันขณะที่บางจุดพบน้ำที่ท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นกระทบสุขภาพประชาชน
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
10: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
11: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
12: ระวังครับ
13: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
10: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
14: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
15: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะคะหนุน
16: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
17: งั้นลองโทรหาเขาดู
18: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 ตรง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: ที่เดียว
19: นักตบวัดข้อบาง
1: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา 1:00 ตรง
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99 บาท
20: ต่อเดือน
21: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
20: โทรออก
22: มันมีศาสตร์นวดเดินลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
23: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาพงศ
24: ์เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
25: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
26: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
22: ้ได้สิ
18: ครึ่งคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 2:00 ครึ่ง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
27: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
28: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
29: ชนะแล้ว
30: อีกสักเกมไ
28: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
31: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
32: โอ้พี่

0: อุบล
1: อัคคณีเจ้าจำเหตุการณ์ในชาติภพของพระอักได้แล้วใช่หรือไม
0: ่พระเจ้าค่ะกระหม่อมจำได้แล้วพระเจ้าค่ะ
1: เจ้ามีข้อโต้แย้งต่อข้อกล่าวหาของอุบลหรือไม
0: ่มีพระเจ้าค่ะ
1: ข้าอนุญาตให้เจ้ากล่าวแย้งได้
0: คุณบอกว่าคุณรักชายคู่นี้แต่ความจริงแล้วคุณไม่ได้รู้จักเขาเลยแม้แต่น้อย
2: ท่านพูดได้เพราะท่านไม่เคยต้องจมอยู่กับความทุกข์มานับร้อยๆปีค่ะท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในภพแล้วภพเล่าแต่ข้าต้องจมอยู่กับที่นี่ข้าเห็นและข้าต้องรับรู้ทุกอย่าง
3: ถ้าหากย้อนเวลาได้คุณอยากเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในคืนวันนั้นไหม
2: ข้าไม่มีวันยอมลงมาที่นี่กับท่านเด็ดขาด
3: ผมมาที่เหตุการณ์ในคืนวันงานฉลองชัย
4: คืนวันที่คุณอุบลพบกับพระอัคคันแรกใช่ไหมคะ
0: ชีวิตขุนศึกคนหนึ่งนอกจากเรื่องแผ่นดินแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอื่นใดอีกแต่ทุกอย่างก็มาเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้รับมาลัยจากคุณในคืนนั้น

0: คุณพระคุณพระเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่ต้องข้าไม่เป็นไร
0: พักนี้คุณพระมีเรื่องหนักใจอะไรหรือเปล่าครับดูคุณพระใจลอยพิกล
1: ก็ข้าบอกแล้วไงว่าไม่เป็นอะไรมาต่อ
2: Oh, my God.

0: จ้าหมายถึงนางรำหลวงคนไหนกัน
1: ชื่ออุบลขอรับเป็นนางรำที่สวมศิราภรณ์ทับทิมในวันงานฉลองชายขอรับ

0: ันนี้ปากมากไม่เข้าเรื่อง
1: มันก็คงห่วงนายมันแต่แม่อุบลเนี่ยเป็นนางรำหลวงสังกัดเสด็จในกรมนะหากจะหมายมั่นเขาว่าเห็นทีจะยากอยู่นะแต่เอาเถอะด้วยความดีความชอบที่เจ้าชนะศึกสงครามเมื่อคราวก่อนยังเป็นที่โจทย์จันทร์เสด็จในกรมท่านก็อาจจะทรงโปรดแล้วก็พระราชทานให้แล้วข้าจะกราบทูลท่านเอง

0: ระอัครราชบดินทร์ขอเจ้าและชุดศิลาภรณ์ทัพทิมชุดนี้เป็นของรางวัลของการชนะศึกขอให้จงไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถิดอุบล
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ข้าให้คำมั่นว่าจักดูแลจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะ

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
1: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
1: สูตรใหม
2: ่ลองหน่อยนะ
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเอ็ม150ผสมบี12และดีไรโบน
9: ใช้หมด
10: สู้สันได้เพิ่มไซส์ทะลาย
11: 14735
12: สู้พร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย
13: ์ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: เซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ป้าเขาจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
0: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
2: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชดา

0: ได
1: ้ในภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
12: ดาวนี่ลักษ
13: ์เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
15: ่เบนโต
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: รอบเนี้ยลองของอร่อย
21: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาโลเวอร์ชูการ์ราเฮลส์บลูบอยอร่อยเหมือนเดิมเฮลส์บลูบอยโลเวอร์ชูการ์หวานชื่นรื่นรม
22: คอมและ Dreamworld ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงคอมสไปร์แฟนตา3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dreamworld
23: Dream นี้เพื่อรอแต่เธอ
24: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
25: เขาตั้งใจจะดูแลเธอให้ดีที่สุดการเป็นขุนศึกต้องดูแลไพ่พลนักร้อยนับพันว่ายากแล้วแต่การดูแลผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กุมหัวใจของเขามันกลับยากยิ่งกว่า

ขัดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือเซียนไม้แม้แต่เพียงอันเดียวถ้าคราหน้ามันเกี่ยวเนื้อตัวแม่บนจนเลือดตกยางออกแล้วก็ขณะจับเองทุกคนลงไหวซะจับไว้

0: ไม่จริงท่านทำทุกอย่างเพื่อหลอกให้ข้าล่ะเพื่อให้ข้ามอบทั้งชีวิตและวิญญาณให
1: ้ในเมื่อคุณมอบให้เขาไปแล้วเขาจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอครับ
0: แต่เขาไม่ควรทำกับข้าแบบนี้ทรมานร่างกายข้ายังทนได้เพราะเมียอย่างข้าก็ไม่ต่างจากท่านแต่ทรมานวิญญาณข้าให้อภัยไม่ได้จริงๆ
2: ทุกอย่างที่เขาทำเพราะจะปกป้องคุณไหนจะฆ่าศึกที่เข้ามาประชิดไหนจะโจรผู้ร้ายทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองจะมีสักกี่คนที่คิดถึงแผ่นดินเกิดคิดถึงคนที่ตัวเองรัก

0: ข้าจักรต้องมาดูแลการบูรณะวัดราชบดินทร์ใช้เวลามากอยู่ระหว่างนี้ข้าอยากวานให้เจ้ามาอยู่เป็นเพื่อนแม่กับบุญที่เรียนหน่อย
1: ได้สิเจ้าคะพ่อก็ต้องไปกับคุณพระน้องจักได้ไม่ต้องอยู่เรียนคนเดียวด้วยเจ้าค่ะ
0: เจ้าดีกับข้ากับแม่อุบลเหลือเกินอุบลน่ะเพิ่งออกมาจากวังยังไม่ค่อยรู้จักใครข้าเกรงว่าถ้าทิ้งนางไว้คนเดียวนางจะเหงายังไงข้าต้องฝากเจ้าดูแลแม่อุบลแทนข้าด้วยนะ
1: ได้เจ้าค่ะ
2: แค่อำพรางว่าต่อเติมเรือนไม่พอหรอกหรือทำไมจะต้องสร้างโรงละครบักหนาง
3: านขุดอุโมงค์เป็นงานใหญ่ครับทั้งระยะเวลาและค่าของที่ใช้ก็มากแต่ผมเกรงว่าขุนนางและคนอื่นๆจะสงสัยได้ครับ
2: แลแบบนี้จะไม่เป็นการใช้แม่อุบลเป็นเครื่องมือดอกหรือ
3: ไม่ดอกครับแต่ผมตั้งใจจะสร้างโรงละครให้แม่อุบลอยู่แล้วเพื่อให้หล่อนได้คลายเหงาและถึงหากรู้กระผมก็มั่นใจว่าคนที่มีใจจงรักภักดีต่อแผ่นดินเช่นแม่อุบลจะต้องเข้าใจ
4: ที่แท้พระอังก็ตั้งใจปิดคุณอุบลเพราะไม่อยากให้รู้เรื่องการขุดอุโมงค์นี่เอง
5: แม้แต่ท่านทุกคนที่ทำงานขุดอุโมงค์ถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปพูดต้องถูกลงโทษถึงชีวิต

0: ไหนมึงบอกกูมาซิว่ามึงเอาความลับเรื่องขุดอุโมงค์เนี่ยไปบอกใครบ้าง
1: ก็ผมบอกแค่เบาก็พี่อยากพูดเทพคนเดียวคนลับ
2: แล้วเรื่องไอ้ธาตุที่มันปากมากเนี่ยเจ้าจะทำเยี่ยงไร
3: คนไม่มีสัจจะวาจาเยี่ยงมันกับผมไม่ปล่อยไว้หรอกครับ

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้เอาความหอมสดชื่นมาฝากคุณผู้ชมนะคือตอนนี้บ้านเราอะอากาศทั้งร้อนชื้นอบอ้าวเนาะกลับบ้านมาเหนียวตัวไปหมดแล้วไหนจะมีกลิ่นที่เราไม่มั่นใจคนสูงอายุนี่ต้องนอนคันกลางคืนแบบนี้สบู่ทั่วไปเอาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้จัดเลยค่ะสบู่สมุนไพรสุขสกินและโปรติดดาววันนี้เท่านั้น1252จากหลักร้อยเหลือหลักสิบจริงหรือเปล่าคะคุณป้องคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่จอ
0: ยสวัสดีค่ะ
1: เชื่อไหมว่าสบู่ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละค่ะที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันราคาเนี่ยนะที่คนเขาใช้กันอ่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบมันก็แพงมันก็ราคาสูงถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะป้องจะเอาสบู่พรีเมียมที่สามารถล้างหน้าได้อาบน้ำได้เย็นสบายสดชื่นและที่สำคัญคนที่มีกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นมันมาพร้อมกับกลิ่นมันมาพร้อมกับอาการคันแม่นกจันทนาปัจจุบันนี้77อีก3ปีไปพระราม8เลข8นะคะปัญหาคือกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะมันยุบยิบมันมีอาการคันแล้วนึกถึงสภาพกลิ่นดอกไม้เก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆแห้งๆแกไม่รู้ตัวนะแต่คนรอบข้างนะบอกแม่มันเริ่มไปกลิ่นแก
0: ่
1: ทุกวันนี้นะคะสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่นะคะไปดูพี่หนุ่มตันที่ส่งอีกคนหนึ่งคนนี้กลางคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรมีอาการคันตรงบริเวณแขนพออาบน้ำเสร็จเพราะอะไรไปใช้สบู่โซดาไฟเบสสบู่น้ำมันที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยทั่วไปเขาจะใช้เป็นโซดาไฟพออาบน้ำเสร็จมันจะดึงความชุ่มชื้นผิวจะแห้งให้ทุกคนลองดูนะคะวันนี้สบู่ก้อนเขียวสุขสกินเป็นสบู่เบสน้ำมันสำหรับผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่เป็นสินค้าขายดีของขาดตลาดเยอะมากแล้วก็หากันไม่ควักเลยวันนี้ป้องตัดล็อตพิเศษมาให
0: ้
1: ตอนนี้ของขาดหมดเกลี้ยงผลิตไม่ทันแต่ป้องตัดล็อตให้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวปกติพี่จอยกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด8ก้อนก้อนนึงเนี่ย290บาทนี่นะคะก้อน290บาท8ก้อน 1,600 แล้วนะโปรมันจะเป็นแบบนี้1แพ็คแถมแพ็
0: ค
1: ใครโทรทันวันนี้ก้อน18เนี่ย1กล่องเนี่ย8ก้อนเน
0: ี่
1: ย 1,000 กว่าบาทเนี่ยให้อีกแพ็ค
0: อุ้ย
1: 3แพ็คเนี่ย24ก้อนเดี๋ยวให้ไปเลยเดี๋ยวไม่พอนะคะใครโทรทันเอาครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999ค่ะ
0: ไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิดทั้งหมดนี้โปรติดดาวเท่านั้นให้คุณถึง32ชิ้นจ่ายแค่999บาทคือเฉลี่ยหารมาให้แล้วนะตกชิ้นละ31บาทเท่านั้นถ้าคุณโทรทัน1252แล้วอยากเอาให้ทันเพราะว่าตัวเนี้ยของหายากของขาดตลอดเลยแล้วตัวนี้ย้ำว่าเป็นเบสน้ำมันเหมาะกับโอ้โหทุกสภาพผิวเลยใครมีปัญหาแบบจะกลิ่นความมั่นใจความคันต่างๆโปรนี้ใช้ได้ยาวๆ2ปีเลยนะคะ
1: ตกก้อนละ31บาท
0: คุ้มมาก
1: ก้อนละ31บาทซื้อสบู่ธรรมดาโซดาไฟยังไม่ได้เลยแต่เนี่ยได้สบู่ล้างหน้าอาบน้ำสบู่สมุนไพรเบสน้ำมันต
0: ั
1: วนี้ดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคาวกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวดีมากขนาดพี่สุธีทำปลาในตลาดเชื่อไหมฮะความคาวติดเข้าซอกเล็บเลยนะคะเลยบอกพี่สุธีพี่ต้องอาบด้วยสบู่ก้อนเขียวสุกายะสุขสกินก้อนนี้นะพออาบปั๊บพี่เจอมะลิพี่เจอบุญนาคพี่เจอมะนาวดับคาวตัวแบบหายคาวเลยแล้วคนที่อายุเยอะๆนะต้องบอกเลยน
0: ะ
1: เอาตัวนี้ไปนะใคร40 50 60เอาตัวนี้ไปอาบยิ่งผิวแห้งๆเลิกเป็นขุยเนี่ยเอาตัวนี้ไปอาบยิ่งมีกลิ่นตัวเอาตัวนี้ไปอาบนี่คือฝุ่นนะ
0: อ
1: ันนี้คือตัวแทนฝุ่นนี่คือตัวแทนคราบน้ำปลา
0: ทั้งฝุ่นทั้งกลิ่น
1: กลิ่น
0: กลิ่นเค็มเลย
1: ป้องเดี๋ยวป้องจะฟอกสบู่ให้ดูเลยนะแล้วดูนะโอ้โหดูฟองดูฟองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหฟองมัน
0: ฟองเขาละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฟองมันฟอดมากเลยเนี่ยโอ้โห
0: เห็นแล้วน่าอาบ
1: มากมันน่า
0: อาบ
1: ใช่มันน่าอาบแล้วตอนนี้กลิ่นหอมไปทั้งสตูเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาบแล้วบอกอนุญาตล้างเร็วๆนะ
0: คะ
1: แล้วคุณผู้ชมดูนะคะ1 2และ3
0: เฮ้ย
1: จริงๆ
0: เทียบกันแบบต่างเลยคนละสีเลย
1: ยิ่งอาบยิ่งพองยิ่งอาบยิ่งใสเห็นไหมฮะ
0: แล้วผิวมันไม่เอี๊ยดนะมันแบบดูชุ่มชื้นเลยแหละ
1: แล้วขอโทษนะกลิ่นคาวจากมะนาวจากน้ำปลาเนี่ยหายไปเลยหายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาจัดโปรสบู่2ปีให้นี่คือโปรสบู่2ปีทุกทีมันจะ8ก้อน
0: โปรใหญ่
1: 8ก้อนมันจะได้แพ็คแถมแพ็
0: ค
1: เฉพาะวันนี้เอาไปอีกแพ็ควันเดียวนะคะต้องตัดล็อตพิเศษแค่วันนี้วันเดียวนะคะก้อนเท่าไหร่65เซตแล้วนะ
0: ค่ะเหลือแค่65เซตคุณผู้ชมนอกจากสบู่แล้วที่ได้ไป3แพ็คใหญ่ๆแล้วอ
1: ่ะ
0: อย่าลืมนะว่าเราแถมเนี่ยเป็นแบบบอดี้ออยล์ชาวเวอร์เป็นซองให้คุณไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999บาทนะคะจากหลักร้อยเหลือหลักสิบอ่ะคุณผู้ชมหาได้จากไหนแล้วตอนนี้คือรู้ว่าทุกคนอ่ะคิดแล้วคิดอีกอะไรมันจะคุ้มอะไรมันจะคุ้มโปรวันนี้แหละจ้ะ คุ้มที่สุดกด1252มาเลยนะคะ
1: พอฝนมันตกปุ๊บมันมีอาการอบอับชื้นแล้วกลิ่นมันมาบางคนไม่มีใครบอกเรานะคะว่าเรามีกลิ่นตัวเราต้องรู้ตัวเองนะคะ40 50 60มันจะมีกลิ่นแก่กลิ่นอับสบู่ธรรมดามันไม่พอ
0: เอาไม่อยู่
1: มันเอาไม่อยู่มันต้องใช้เป็นสบู่ก้อนเขียวสมุนไพรเบทน้ำมันแม่นกถามว่าทำไม80แล้วเนี่ยจะ80แล้วเนี่ยใช้ตัวเนี้ยผิวมันดีมันตอนกลางคืนนะปกติจะมีอาการคัดยี่ๆทำไมตัวนี้ใช้แล้วไม่คัด
0: ทั้งตัวหน้าเลย
1: เพราะตัวนี้ใส่ทั้งรางจืดใส่ทั้งตัวผูกขาวใส่ทั้งตัวทองพันช่างเพราะฉะนั้นไม่มีอาการคันผิวแห้งๆใช้ไปเลยดีมากไปดูพี่ดาทำกับข้าวอากาศก็ร้อนหน้าเตาเจอฝ้าแดดผิวพันร้อนแสบพาวอักเสบตัวเหนียวเหนอะหนักมีกินตัวเลยบอกพี่ดาให้ฟอกด้วยสูตรเย็นเพราะมันเป็นตำรับสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอพี่ดาไปฟอกแล้วเย็นสบายทั้งตัวผิวผื่นคันผดร้อนไม่มีเลยไปดูพี่ท่านนี้แกทำเกษตรกรเจอสารเคมีจากเกษตรกรจากพวกพืชพันธุ์ต่างๆเหงื่อขึ้นเป็นผดเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยบอกพี่ต้องล้างพิษด้วยล้างจืดให้อาบตัวล้างจืดเนี่ยนะพวกนี้มันจะช่วยล้างพิษพวกเหงือกปลาหมอเย็นสบายสดชื่นตัวหอมย้ำนะคะใครเนี่ยไปดูอีกคนนึงพี่หนุ่มสันติสุขพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยถ้าสบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่แกต้องใช้เป็นสบู่เบทน้ำมัน
0: ต้องสบู่สมุนไพรเท่านั้น
1: ใช่ต้องใช้เป็นเบทน้ำมันตัวเนี้ยโชคดีมันมีน้ำมันมะพร
0: ้
1: าว
0: แล้วแอบเห็นแขนพี่หนุ่มแบบมีรอยนะ
1: ใช่พอเป็นรอยๆเพราะแกเกาทุกคืน
0: นั่นไง
1: นอนไม่ได้กลางคืน
0: อย่าปล่อยไว้จ้ะ
1: น้ำมันมะรุมเจอน้ำมันมะกอกจบเลยทุกวันนี้อาบมีความสุขมาก
0: ค่ะ
1: กลิ่นเหงื่อกลิ่นเหม
0: ็
1: นกลิ่นแกเอาสบู่ตัวหอม
0: ใส่เข้าเยอะมากเลยตอนนี้คุณป้อ
1: คุณผู้ชมต้องบอกนะตอนนี้ผลิตไม่ทันแต่ป้องจะตัดล็อตให้วันนี้80เซต
0: วันนี้วันเดียวว
1: ันเดียว80เซตเอาให้ทันนี่คือโปร2ปี
0: ค่ะ
1: ทางวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละแค่31บาททุกทีจะได้8แถม8ทุกทีจะได้แค่16ก้อน
0: ใช
1: ่ใครโทรทันวันนี้ให้อีก8ก้อนรวมเป็น24ก้อน2โหล2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละ31บาทเชื่อมั้ยว่าก้อนละ31บาทมันถูกกว่าสบู่ธรรมดาที่เราซื้อกันน่ะแต่สบู่นี่เป็นสบู่น้ำมันใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมฟอกหน้าอาบน้ำสระผมล้างตัวแล้วมันอาบแล้วตัวมันนุ่มนิ่มดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคันมันช่วยดีมากยิ่งฟอกยิ่งมันยิ่งอาบยิ่งสนุกใครมีอาการนะคะตุ่มเม็ดคันนะฮะเอาตรงนี้เนี่ยเราต้องหม้อสมุนไพรแบบนี้เห็นไหมทุกคนใช้ก็ชอบโอ้ยดูดิ
0: สมุนไพรเข้มข้น
1: ดูดิดู
0: ชอบความฟองละเอียดอ่ะ
1: เห็นไหมเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย
0: มันอาบสนุกทิ้งไว้แต่ความสะอาดความหอมสดชื่นแล้วแบบอย่างนี้นะหลับสบายคุณป้อง
1: ใช่นี่ยังไม่ได้มีถุงตีฟองเลยนะเอาแค่สบู่ธรรมดาแล้วยิ่งฟอกยิ่งพองยิ่งฟอกยิ่งใสเลยต้องขอล้างเร็วๆนะคุณผู้ชม
0: หอม
1: เนี่ยพอล้างเร็วๆปั๊บนะเดี๋ยวดูนะหนึ่งสองและสาม
0: ว้าว
1: คุณผู้ชมข้างเนี้ยคือข้างที่ต้องล้างผิวใสผิวนวลผิวเนียนเจอมะหาดเข้าไปเป็นยังไงเจอมะระกอเป็นยังไงเห็นไหมคะเจอเข้าสีด
0: แล้วเห็นใสๆแบบนี้ไม่เอียดนะคะมีแต่ความนุ่มชุ่มชื้นและนี่แหละที่ทำให้ผิวมันไม่คันอยากพิสูจน์แล้วใช่ไหมจัดโปรวันนี้ไปเลย1252จ่ายแค่999บาทนะคะ
1: โอ้ยสายแตกแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่สายแน่นมาก
1: เยอะมากคือตอนนี้ผลิตไม่ทันคุณผู้ชมป้องอะสามารถตัดลดมาได้แค่80เซตใช้สบู่ที่บ้านหมดซื้อใครที่มีกลิ่นตัวอยากตัวหอมๆให้เอาตัวนี้ไปใช้ใครมีปัญหารักแร้ดำขาวอิดดำซอกขาวซอกคอเขาเรียกว่าอะไรนะสร้อยกินคออ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคอกินสร้อยอ่ะเอาไปใช้เลย
0: เป็นเส้น
1: คอดำๆที่ใครหนาๆมีกลิ่นตัวเหม็นคาวบางคนน้ำหนักตัวเยอะเป็นร้อยๆโลมันมีกลิ่นเปรี้ยวเอาตัวนี้ไปดับเปรี้ยวเอามะนาวดับเปรี้ยวสบู่ธรรมดามันไม่พอแม่แล้วสบู่ธรรมดามันไม่ใช่ราคานี้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโซดาไฟใช้ปุ๊บแม่ก็จะมีอาการคันยิบยิบผิวก็จะแห้ง
2: ๆพ
1: อเอาจะหมดแล้ว
0: โอ้ยเหลือ12เซตสุดท้ายคุณผู้ชม
1: ยังทำอะไร
0: สบู่ก้อนเขียวเอาให้ทันแล้วเนี่ยคือเบทน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลผิวเราแล้วไหนจะสมุนไพรแบบเข้มข้นไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าลูกค้าประจำตอนนี้โทรมาแน่นมากเดี๋ยวต่อเวลาให้ได้ไหมเพราะตอนนี้โปรดีแล้วคนเยอะมากเลยคุณป้อง
1: คิดดูนะปกติมันได้แพ็คแถมแพ็คนี่ก็ปีครึ่งแล้วนะโทรทันได้อีกแพ็ค
0: เวลาจะหมดแล้ว
1: โทรทันให้อีกแพ็คนึงนะแพ็คนึงเป็นพันน่ะให้แพ็ค เดี๋ยวให้แชมพูตัวหอมไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี่ส่งฟรีนะไม่เก็บค่าส่งสักบาทแต่ให้วันนี้วันเดียวเท่านั้น
0: เอาให้ทันนะ
1: เอาให้ทัน1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศอยากตัวหอมไม่อยากมีอาการคันแล้วอยากหยับเขาเรียกว่าหลับสบายเย็นสบายเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะ
0: ต้องโปรนี้วันนี้เท่านั้น1252กดมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไว้ชีวิตผมด้วยเถอะครับ
1: ไอ้อีคนไหนที่ทำผิดต่อแผ่นดินมันผู้นั้นไม่สมควรได้รับการให้อภัย

0: ่าอย่างไรอุบลเจ้ายังสงสัยในตัวของชายผู้นี้อยู่อีกหรือไม่
1: พระเจ้าค่ะหม่อมฉันยังเห็นสมควรว่าเขาจะต้องชดใช้ให้กับหม่อมฉัน
2: ทำไมล่ะครับทั้งที่คุณรู้แล้วว่าเขารักและปกป้องคุณมากขนาดนี
1: ้เพราะสุดท้ายเขาก็เลือกเธอถึงกับขับไล่สายส่งข้าออกจากเรือนเพื่อไม่ต้องการให้ข้าอยู่ขวางหูขวางตาระหว่างเขากับทิพย์

0: คุณพระ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ตายเสียแต่ตอนนี้ด้วยน้ำมือของข้าเสียเถิด
0: ข้าหมดซึ่งรักและเมตตากันแล้วก็ขอให้คุณพระบั่นคอน้องเธอเจ้าค่ะ

เวลานั้นมาถึงข้าจักไม่รอให้เจ้ามายืนท้าทายข้าเยี่ยงนี้แม่อุบล

0: ันนั้นถ้าผมไม่ทำพลาดไปผมคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองไปได้ตลอดชีวิต
1: เพียงเพราะต้องการที่จะรับทิพย์เพื่อมาเป็นเมียของท่าน
0: เท่านั้นคุณยอมไปซะทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนี
1: ้ท่านโทษว่าเป็นความผิดของเราอย่างนั้นนะ
2: ไม่จริงใช่ไหมคะพระอังไม่ได้ฆ่าคุณอุบลแล้วหนีไปกับทิพย์ใช่ไหมคะพี่เคยบอกว่าเขาไม่ได้หนีไปด้วยกันน่ะ
0: ฟังนะอุบลผู้ชายคนนั้นไม่เคยรักใครนอกจากคุณ

0: สี่เขียนรูปคุณพระให้น้องหรือเจ้าคะ
1: ข้าให้เจ้าข้าจักฝากเจ้าให้เขียนรูปแม่อุบลกว่าโรงละครจะเสร็จรูปก็คงเสร็จพอดี
0: ได้เจ้าค่ะน้องจักวาดรูปพี่อุบลให้สุดฝีมือเลยเจ้าค่ะ
1: ดีแล้วข้าจักมีของฝากมาให้เจ้าอีก
0: น้องไม่ใช่เด็กนะเจ้าคะถึงต้องมีของรางวัลมาหลอกล
1: ่อต่อให้เจ้าโตแค่ไหนสำหรับข้าเจ้าก็เป็นเด็กอยู่ดีเจ้าเขียนให้สุดฝีมือเลยล่ะ
2: สำเภาจีนเพื่อเทียบท่าเรือเมื่อเช้าเจ้าจะได้ไว้วาดรูปถูกใจไหม
0: เป็นพระคุณเจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวไปเดี๋ยวที่ดินน้ำด้วยกันก่อนเถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าตามลำพัง

0: ลุกขึ้นมาซ้อมรำกันต่อ
1: ใกล้เพลง112แล้วและนี่ก็เป็นปีแรกที่แม่อุบลออกมาอยู่นอกวังหลวงข้าต้องการให้นางรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของนางข้าจะทำยังไงดีข้าปรึกษาเจ้าเป็นการเป็นงานนะ
2: ขออภัยเจ้าค่ะน้องคิดว่าคุณคลาสจากรบเป็นอย่างเดียวเสียอีกเอาใจสตรีก็เป็นนะเจ้าคะ ถ้ายิ่งนั้นเราจัดงานลอยประทีปที่ท่าน้ำบ้านเราดีไหมเจ้าคะที่โรงละครริมน้ำของพี่อุบลจัดการแสดงเล็กๆชาวบ้านจะได้มาดูด้วยเจ้าค่ะ
1: แต่ข้าราชการทำอะไรที่เป็นพิเศษให้กับแม่อุบล
2: คุณพระเคยแต่งลำนำไหมเจ้าคะลำนำคืนเดือนเพ็ญแต่งให้กับคนรักอย่างไรเจ้าคะ

0: ไอ้จันเอ็งมานี่หน่อย
1: จักให้กับผมรับใช้สิ่งใดขอรับคุณพระ
0: เดี๋ยวเอ็งลองฟังดูนะว่ามันดีหรือยังเฮ้เอ้ยพระจันทร์เพ่งเด่นลอยฟ้าเวหาหาวเถอะทอแสงสุขสกาวเป็นเจ้าแห่งพโยมบนทรงกรดงามกระจ่างแลสว่างทั่วเวหนเทียบกับพัก
2: เอ็งว่าเทียบกับพักยุบลหรือเทียบกับพักอุบลอันไหนจะดีกว่ากันวะ
1: นายหญิงชื่ออุบลก็ต้องเทียบกับพักอุบลสิครับ
0: เทียบกับพักอุบลเจ้างามกว่าจันทรา

0: ไอ้จันเอ็งยิ้มแล้วเอ็งวะเห็นคุณพระท่าทางเคร่งเครียดอยู่หลายเวลาก็นึกว่ามีราชการใดให้ต้องคิดกังวลที่แท้ก็มานั่งแต่งลำนำให้นายหญิง
1: เออเฮ้ยว่าแต่มันดีหรือยังวะ
0: ไพเราะมากขอรับนายหญิงจะต้องพึงใจเป็นแน
1: ่เฮ้ยทหารอย่างข้าก็ทำได้เท่านี้แหละ

0: มีอะไรกัน
1: อุโมงค์ถล่มครับไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างติดอยู่ข้างใน
0: รีบไป
2: คุณเจ้าเร่งมือเข้าช่วยกัน

0: ทิพย
1: ์ลุงบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอไม่ให้มาที่นี
2: ่อีฉันเป็นห่วงพ่อกับคุณพระทำงานกันหามรุ่งหามค่ำที่มาที่นี่ก็ดูดีแล้วว่าไม่มีใครตามมาเจ้าค่ะ
3: แต่เจ้าไม่ควรมาที่นี่เช่นนี้ถ้ามีธุระอะไรทำไมให้บ่าวไพร่มาบอกเล่า
2: น้องเอาข้าวมาให้พ่อกับคุณพระเจ้าค่ะ

0: นายหญิงครับคุณพระให้มาเรียนว่าคืนนี้คงไม่ได้กลับเรือนนะครับงานซ่อมบำรุงที่วัดราชบดินทร์กำลังงวดครับ
1: ต้องเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้เลยหรือ

0: พกรุงศรีถูกทัพอังวะตีพ่ายอีกครั้งเพลานี้ถอยร่นไปอยู่ที่บ้านลูกแก
1: ่พวกอังวะจัดทัพแยกไปตีเมืองเพชรบุรีและราชบุรีไม่มีผู้ใดเข้าต่อสู้กับยกครอบครัวหนีเข้าป่ากันไปหมดผมคิดว่าเราควรจัดเตรียมทัพรับเออพวกอังวะได้แล้วนะครับ
0: จะจัดทัพให้เหนื่อยทำไมอีกไม่นานก็เข้าหน้าน้ำเมื่อน้ำหลากจะลากไอ้พวกอังวะให้หมดสิ้นพวกมันไม่มีวันตีกรุงศรีได
1: ้เห็นที่น้ำหลากปีนี้แต่ช่วยกรุงศรีไม่ได้แล้วขอรับพวกอังวะใช้บุษให้เป็นประโยชน์ยกทัพขึ้นที่ดอนเพื่อหนีน้ำขณะนี้กรุงศรีเหมือนถูกปิดล้อมขังไว้แล้วนะขอรับ
0: ไอ้พวกอังวะนี่มันฉลาดรู้นะ
1: ผู้มันแค่เรียนรู้จากความผิดพลาดของการสืบเมื่อครั้งก่อนก็เท่านั้นเองขอรับ
0: นี่เจ้าหาว่าข้าโง่ของพวกมันอย่างนั้นเหรอ
2: เอ้ยอย่ามัวทะเลาะกันด้วยเรื่องแค่นี้หน่อยเลยเรายังมีปัญหาต้องแก้อีกมาแล้วพวกมันตั้งทัพที่ไหนบ้าง
1: ค่ายโพสามต้นค่ายสีกุกค่ายพนเนียดค่ายหัวรอค่ายคลองสนพลูค่ายวัฒนธารามค่ายวัดวรเชษฐ์ค่ายบ้านป้อมค่ายวัดนาคเมรุขอรับ
2: มันล้อมไปทุกทิศทางจริง
0: ๆก็ให้มันล้อมไปกรุงศรีมีเสบียงกักตุนไว้มากอยู่พอเลี้ยงคนได้หลายปี
2: ถ้าเรามีคนเท่านี้ก็คงจะไม่เดือดร้อนแต่ท่านอย่าลืมสิผู้คนรอบกรุงศรีอยุธยาย้ายบ้านเรือนเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกวันอีกทั้งวัวควายที่นาปลูกข้าวเพื่อเป็นเสบียงก็ถูกพวกอังวะยึดไปหมด
1: ทะเลาะแบบตั้งรับเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าจะตัดอังวะไว้ได้ไม่นานนะขอรับ

านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
13: ่เลอา
14: ซาบูสมุนไพรเลอาซาวา
15: ประสานพลังสมุนไพรอ
16: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
17: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
18: เจ้าวรส
19: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
20: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
21: อร่อย
20: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
22: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: กระเด็นฉุกเฉิน
27: เดี๋ยวไปเลย
28: ไซเลนเสียพี
29: ่เบนโต
30: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
31: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
32: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
33: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
34: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
35: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
36: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
35: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
37: ก่อนที่2ทุกครึ่งคืนนี้วันดีออริจินอลจะพาคุณผู้ชมนั้นเข้าสู่โลกของคลึงแบบเต็มรูปแบบชาเลตวสิตาขอเผยถึงที่มาศาสตร์นวดอวิชาเล่นลับร้องการทงแค้นในข่าวเที่ยงช่วงวันช่วงรอบวัน 11:30 นาทีค่ะ
38: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
39: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
40: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
41: อยากสนุกอ่ะ
42: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
43: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
44: ลุงไม่เห็นใครที่จะดูแลทิปได้บ้านลุงมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่อย่างลุงบ่าวไพร่ก็เป็นแต่ช่างฝีมือจะให้ไปสู้รบปรบมือกับใครก็ตายเปล่าก็เห็นจะมีแต่เจ้าเท่านั้นที่ลุงหวังจะฝากชีวิตของลูกสาวลุงเอาไว้ได
45: ้ข้าเอง

0: ก็ไม่ได้รังเกียจเดชัยไม่ที่แต่อย่างใดแต่อยากให้ท่านลุงลองตอนดูอีกสักนิด
1: ลุงคิดดีแล้วเจ้าเป็นถึงขุนศึกคุ้มครองชีวิตคนนับร้อยนับพันอีกทั้งเจ้ายังรู้จักทิพย์มาแต่น้อยเจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลุงถือว่าช่วยลุงกับลูกด้วยเถิดคุณพระ
0: พระลุงพระลุงอย่าพระลุงอย่าร
1: ับทิพย์ไว้เป็นเมียของเจ้าอีกคนนึงเถิด

0: ท่านลุงลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นก่อนท่านลุงท่านลุงกับทิพย์ก็เปรียบเหมือนคนในครอบครัวของข้าอยู่แล้วข้ารับปากท่านว่าจากนี้ไปข้าจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตของท่านกับทิพย
1: ์แล้วเรื่องทิพย์เล่า
0: เมื่อครั้งที่เสด็จท่านประทานแม่วัวให้กับข้าข้าให้คำสัตย์ไว้ว่าข้าจะดูแลแม่วัวให้ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้เจ็บช้ำน้ำใจทั้งในหน้าที่ของสามีและหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวขอท่านลุงอย่าทำให้ข้าต้องผิดคำสัตย์นี้เลย
1: ถ้าด้วยเหตุนี้ลุงเข้าใจดีแม่อุบลมีบุญมากกว่าทิพย์นะที่ได้คู่ครองอย่างเจ้า

0: ขาอาจจะผิดที่ไม่เคยอธิบายให้คุณได้เข้าใจแต่ว่าเขาไม่เคยจะไม่รักคุณเลยนะ
1: แต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับถ้าพระอักปฏิเสธพ่อของทิพย์ไปแล้วทำไมเขายังไล่คุณอุบลไปอีกข้าศึกล้อมอยู่ขนาดนั้นเขาไม่ห่วงคุณอุบลบ้างเหรอครับ
0: เพราะเขาห่วงมากต่างหากพระอักเขาห่วงอุบลมากกว่าชีวิตของเขาเอง
2: จะเอาตัวเป็นโสมเฝ้าทรัพย์กระนั้นหรือ
3: ขอรับแต่ลุงไม่เห็นด้วยคุณพระน่าจะหาบ่าวไพร่หรือหาในกองที่ไว้ใจมาทำหน้าที่นี้จะดีกว่า
4: หากเป็นสมบัติธรรมดากระผมคงจะหาใครมาเฝ้าแทนก็ได้แต่นี่เป็นสมบัติที่สำคัญยิ่งที่จะเก็บไว้ให้กับผู้มีบุญในภายภาคหน้าใช้กอบกู้บ้านเมืองหน้าที่นี้จึงสำคัญยิ่งนัก
3: แต่ลุงว่าคุณพระตรองดูอีกทีเถิด
5: อุบลเจ้าอยู่กับข้ามาก็หลายปีแต่ว่าเจ้ายังไม่เคยเจอญาติข้าแม่ของข้าที่เพชรบุรีใช่หรือไม
6: ่หน้าศึกแบบนี้ยังไม่เหมาะที่จะไปไหนกระมังเจ้าค่ะ

0: ทำไมเจ้าถึงไม่บอกเหตุผลแม่อุบลเรื่องที่จะส่งเขาไปอยู่เพชรบุรีกับแม่ของเจ้า
1: หากต้องบอกเหตุผลเรื่องนี้ก็ผมก็ต้องบอกเรื่องที่ผมจักเป็นโสมเฝ้าทรัพย์และเรื่องอุโมงค์ที่ซ่อนสมบัติก็ผมทำไม่ได้ครับ
2: คุณพระกลัวแม่อุบลจะแพร่งพรายเรื่องนี้หรือ
1: ไม่ใช่ครับก็ผมกลัวว่าแม่อุบลจักเป็นอันตรายการเรื่องอุโมงค์สมบัติจักมีแต่ภัยแก่ตัวแค่กับผมคิดว่าเธอต้องถูกทำร้ายเพื่อให้บอกความลับนี้กับผมก
0: ็ถ้าเช่นนั้นถ้าถึงเวลานั้นเจ้าจะทำเยี่ยงไร
1: แต่ผมคิดไปแล้วครับกับผมจะขอฝากแม่อุบลให้หนีไปกับท่านลุงและทิพย์ส่วนตัวกับผมจะกลับไปที่อุโมงค์ไปทำหน้าที่โสมเฝ้าทรัพย์ด้วยตัวเอง
0: คุณพระ
3: ท่านลุงถือว่านี่เป็นคำขอสุดท้ายของกระผมฝากดูแลอุบลแทนกระผมด้วยนะครับ
2: ลุงไม่ได้รังเกียจเรื่องดูแลแม่อุบลเพียงแต่ลุงคิดว่าถ้าแม่อุบลรู้เรื่องภายหลังคงจะเสียใจมาก
3: กระผมมีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อแผ่นดินนอกจากหน้าที่ดูแลแม่อุบลแล้วมีเพียงหน้าที่นี้เท่านั้นที่สำคัญยิ่งกว่าอุบลคงจะเสียใจแต่ผมมั่นใจว่าเธอจะเข้าใจครับ
4: เป็นไปไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เชื่อเขาอีกเหรอคะ
5: เจ้าจะให้เราเชื่อเหรอในคืนกรุงแตกเขาไม่ยอมให้เราไปหาเจ้าแต่กลับบังคับให้เราลงมาที่นี่พร้อมกับเขา
6: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
8: แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่ป้าป๋าม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เล
7: ยเราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: นานนานมาทีนึงนะบอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
9: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกันกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
8: คะ
9: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอร์ดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหม
8: คะ
9: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
7: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและ1ขวดเนี่ยคือ 1,000
9: หนึ่งพันกรัม
7: หนึ่ง
9: กิโล
7: คือหนึ่งกิโล
9: ใช่
7: โอ้โหแล้วขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
8: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ้ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้า
9: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดหนึ่งอ่ะ990 บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าคน

0: หนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
1: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
2: ใช่แล้วโหคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
0: ้โอ้โห
2: เปิดแล้วหอม
0: แล้วดู
2: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
1: ไงคุณน้อย
0: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุ
2: ขุมไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
0: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
1: ๆ
0: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
2: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
2: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
0: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหข้าวต้มเรือเลยเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้100% จากธรรมชาติค่ะ
2: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
1: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่ายังนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
1: เราเล่นไฟด้วยเหรอ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
1: ้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
1: ถ้า
0: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
2: ใช่แล้วรอบสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโลคุณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมไปอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
2: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
1: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านพูดจริงพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าโน้บอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
2: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอ
2: ม
0: ค่ะ
1: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
2: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
1: เป็นความหวานธรรมชาติดีมากที
2: น
1: ี
2: ้ถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
1: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
2: ของหวาน
1: แล้วในบ้านคิดถึงอะไรคิ

0: ถึงเด็ก
1: ๆ
0: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้ร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27

0: ินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
1: ใช่
0: เคยนึกเคยกินแบบเคยกินอย่างนี้แล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆ
1: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
2: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
0: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็คือเป็นแบบบวยมะนาวโซดาแล้วก
1: ็
0: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
2: แล้วเรารู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณออย
1: ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
2: ขออย่างนี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
1: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม่
0: ใช่
1: 5นาทีนี้1252
0: หมดเวลา

0: ไปกับข้าไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปคุณพระคุณพระของไงกลายไปธนูไม่ใช่เหรอเจ้าคะตรงที่บอกว่าจะรอเราอยู่ที่นั่น
0: เดี๋ยวค่อยไปตอนนี้เจ้าไปกับข้าก่อนทางนี้ไปเร็ว
2: แสดงว่าก่อนที่ท่านจะไปรับข้าที่เรือนท่านคิดเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าข้าจะต้องทำหน้าที่นี้แทนท่าน
3: ใช่ตอนนั้นพระอักตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพี่อ่ะ
4: นั่นสิครับมันต้องมีเหตุผลบางอย่างทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้น

0: พวกว่ามันบุกมาถึงวงการสินเทรดแล้วทันทีกูสีจะไม่รอดแน่ครับแต่อย่างนั้นต้องรักษาสิ่งที่เหลืออยู่เอาไว้ให้ได้ไป
1: จัดเอ็งเอาตัวที่ข้าเตรียมไว้เอาไหมข้า
0: ไปทั่ว

0: กับผมมาจากพระโหราจารย์พระโหราจารย์ให้มาแจ้งกับคุณพระเพลานี้คุณหลวงไม่มีผู้ใดรักษาได้ขอรับ
1: แล้วพวกทหารกรมวังอ่ะไปกันเสียหมด
0: พวกอาวามันบุกเข้ามาทุกที่ทุกทางข้าทหารตายไปเกือบหมดเพลานี้คุณหลวงยังมาทับอยู่ในพระที่นั่งไม่ยอมเสด็จหนีไปไหนพระโหราจารย์กำลังรวบรวมไพ่พลที่เหลือเพื่อไปรักษาคุณหลวงขอรับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปบอกท่านโหราจารย์ว่าข้าเสร็จธุระตรงนี้เมื่อไรข้าจะกลับไปรักษาคุณหลวงเอง
0: ครับ
2: เมื่อเวลามาถึงเราทุกคนควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นเราไม่ควรคิดถึงประโยชน์ของตัวเองเราต้องคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของแผ่นดินอย่าว่าแต่หัวคนอื่นเลยต่อให้เป็นหัวตัวเองก็เสียได้ถ้าเพื่อแผ่นดิน
1: หยุดไม่เห็นราคาตรงนี้ขอรับเองรอข้าอยู่ตรงนี้ขอรับคุณพระไ
3: ปคุณพระคุณพระจะพาน้องไปไหนเจ้าคะแล้วทำไมจันไม่ไปกับเราด้วย
4: จันมีหน้าที่ของมันส่วนเราก็มีหน้าที่ของเราเหมือนกันเข้าไปวนอย่าช้า
2: คนที่จะมาทำหน้าที่แทนต้องเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินต้องยอมอุทิศทั้งหัวใจและวิญญาณเพื่อทำหน้าที่นี้เขาออกศึกมานับครั้งไม่ถ้วนย่อมรู้ดีว่าเมื่อใดที่ข้าศึกเข้าเมืองมาได้บ้านเมืองจะถูกทำลายย่อยยับสตรีไม่ว่าลูกใครเมียใครจะต้องถูกข่มเหงนั่งแก่ถ้าเธอต้องเสียศักดิ์ศรีแบบนั้นต้องตายด้วยในมือศัตรูก็ขอให้เธอได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้อย่างดีสักกว่า

าสาบานแล้วว่าวิญญาณของเจ้าจักดูแลทรัพย์แห่งแผ่นดินนี้ก็ขอให้วิญญาณของเจ้ากระทำตามสัญญานั้นเถิดวิญญาณของเจ้าจักสถิตอยู่ณที่แห่ง

ศัตรูมากแค่ไหนเขาไม่เคยท้อแต่กับการที่ต้องฆ่าคนที่ตัวเองรักต่อให้ใจแข็งแค่ไหนมันก็ยากที่จะทำโดยไม่รู้สึกอะไร

0: แต่ว่าเขาคิดผิดเพราะผู้หญิงที่เขารักไม่ได้รักและภักดีกับเขาอย่างที่เขาคิด
1: ไม่ข้ารักและภักดีกับท่านด้วยทั้งหมดของหัวใจและวิญญาณของข้าแต่ดูเถิดดูสิ่งที่ท่านตอบแทนข้าเถิด
0: แต่การฆ่าคนไม่ใช่ของง่าย
1: แต่ท่านก็ทำ
0: แล้วคุณได้ภูมิใจบ้างเหรอที่พระอักษ์เขารักและไว้ใจคุณเท่ากับตัวเขาเองคุณยังโชคดีกว่าเขามากเพราะหัวใจคุณไม่ต้องเจ็บปวดสมองคุณไม่ต้องจำภาพที่ต้องเห็นคนที่เรารักต้องตายไปต่อหน้า

ตาของคุณยังคงจ้องมองปากยังขยับเหมือนต้องการจะพูดอะไรกล้ามเนื้อยังคงเต้นเหมือนยังมีชีวิตอยู่

0: ถ้าผมทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ผมจะรับกรรมแทนคุณเอง
1: เดี๋ยวพี่แต่พระอักทำไป

0: เพื่อรักษาสมบัติของแผ่นดินเขาไม่ควรต้องรับโทษหนักขนาดนี้นะคร
1: ับ แล้วข้าล่ะข้าผิดอะไร
0: หน้าที่นี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้คุณคือคนที่พระอักเลือกแล้วนะคร
1: ับ ข้าไม่เคยภูมิใจกับมันทุกครั้งที่ข้าต้องลงโทษคนชั่วข้าคอยเฝ้าทางแต่ตัวเองเสมอว่าทำไมต้องเป็นข้า
2: เพราะคุณเป็นเมียของข้าราชการไงคะข้าราชการต้องยึดมั่นในหน้าที่รับใช้เป็นข้าของแผ่นดินภรรยาของข้าในแผ่นดินก็เหมือนกัน
1: พวกเจ้าไม่เคยรู้พวกเจ้าไม่เคยไปอยู่ในที่ที่ข้ารู้ความทุกข์ทรมานที่ข้าได้รับเนี่ยมันแสนสาหัสแค่ไหนไม่ไงสังขารที่ข้าต้องอยู่กับบาปและความชั่วในขณะที่พวกเจ้าได้เวียนว่ายตายเกิดได้ชดใช้กรรมได้สร้างบุญกี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ข้าต้องจมอยู่กับที่นี่ไม่มีวาระสิ้นสุดเป็นที่น่ารังเกียจต่อเทวดาเป็นที่น่าหวาดกลัวดวงวิญญาณดูสิขนาดพวกเจ้ายังไม่กล้าจะเข้าใจข้าเลยดูแล้วข้าจะต้องอยู่แบบนี้ไปจนชั่วกับชั่วกันเหรอข้าจะอยู่แบบนี้เหรอข้าจะอยู่แบบนี้ไปจนตาย
2: คนที่พระอักกล้าที่จะวางภาระแผ่นดินนี้ไว้ให้
3: ที่ไปทำแบบนี้นะพี่ทำพี่ต้องเป็นคนรับเอง

0: 到遐卡。
1: 那Tip哥如，我皮昂没可能Tip。แต่คนที่เป็นทุกข์เพราะรักอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันให้ทิพย์ได้ทำหน้าที่นี้แทนคุณเหรอนะคะ
2: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ฟรีสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิตพลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ฟรีสูตรซักด่วน

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: งานกำลังพีค
3: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: หอม
10: อะไร
9: ผัวอยาก
10: ขั้ว
11: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
12: ปากเหม็นแน
13: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: ใช้ปุ๋ยสูตรสั่งได้เป็นไซส์ทะลอ14735สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย์
15: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4
17: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 น.พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
18: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกานิเย

0: กล้าแลกวิญญาณกับข้าอย่างนั้นเหรออ
1: ุบลอย่าทำอย่างนั้นนะ
0: เจ้ายินยอมพร้อมใจเอง
1: ทิพย์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
0: ้สุดท้ายท่านก็ยังรักและหวังดีกับเธอเสมอเหตุของท่านท่านฝากไว้ที่ข้อแต่ความรักท่านฝากไว้ที่เธอในขณะตายท่านก็จะได้ตายอยู่เพียงข้างไ
1: ปบอลผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอผู้หญิงที่ต้นโพนั้นไม่ใช่ทิพย์หลังจากที่มึงจากอุโมงค์เขาสองคนก็ไม่เคยเจอกันอีกเลย

0: ท่านการนะขอรับไปเถอะขอรับ
1: เราล่วงหน้าไปก่อนถ้ารออาจจะไม่รอดทั้งหมดนะลูกไป
0: ไปเถอะขอรับ
1: ไปลูก

0: ใครอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทำไมถึงได้ชายพร้อมกับท่าน
1: นั่นสิครับพี่ถ้าพระอักต้องไปดูแลขุนหลวงก็ต้องไปที่วังทำไมถึงไปตายที่วัดพุทธสวรรค์ได้ครับ
0: หรือว่านอกจากเธอแล้วท่านยังมีหญิงอื่นท่านทรยศต่อความรักที่ท่านมีให้กับท่านท่านผู้ทรงความยุติธรรมโปรดให้ความยุติธรรมกับข้าด้วยเถิดโปรดให้ความยุติธรรมกับข้าด้วยเถิดข้าถูกหลอกทำแล้วทำเล่าข้าถูกหลอกข้าถูกหลอก
2: ฟังผม
0: ไม่
2: ฟังผมก่อนไม่ฟังผมก่อน
0: ไม่
2: พระอักเขารักคุณได้ยินไหมพระอักเขารักคุณพระอักเขารักคุณเขารักจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขาหลังจากขึ้นมาจากอุโมงค์รีบรวบรวมทหารที่เหลืออยู่

0: องทุกคนพร้อมออกไปทดแทนบุญคุณแผ่นดินกับข้าหรือยัง
1: พร้อมคร
0: ับไป
2: คุณรู้กับพวกหัวหน้าจันอยู่ในที่พักที่นั่งใช่หรือไม
3: ่ขอรับแต่เวลานี้ไฟเริ่มโหมพวกทหารอังวะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วขอรับ
2: งั้นเจ้าเดี๋ยวชุดชาวบ้านมา2ชุด
4: ขอรับ
2: พวกเองเข้าอยู่ตรงนี
5: ้ขอรับ
2: รีบไป
3: ไปเว้ย
6: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
7: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ยาครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีแฟนละครพิศวาสทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูละครพิศวาสค้างไว้อยู่นี่คือการเจอกันนะครับเช้าวันจันทร์เช้าสุดท้ายประจำเดือนกันยายนครับและวันนี้เหมือนพี่ยาบอกครับผมเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการช่องวันสิบเอ็ดเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนถึงขั้นขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒน
7: ะ
8: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวและผมยังรับชมแบบนี้เนาะเช้าวันนี้10โมงอีก22นาทีวันนี้28กันยายนนี่คือการมาสดครั้งสุดท้ายประจำเดือนกันยายนโปรเดือนตุลาคมเราจะปรับเปลี่ยนโปรนั้นใครชอบโปรนี้เช้าวันนี้ให้ช็อปนะครับผมย้ำวันนี้เช้าวันนี้พี่ย่าผมมาตรงจากโรงงานในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนที่หนึ่งคือโรงงานเราจดทะเบียนต่างทรัพย์ครับเช้าวันนี้ผมจะเอารังนกแท้นะมาลดราคากับแม่บ้านและแฟนละครพิศวาสทั่วประเทศผมย้ำนะครับรังนกยิ่งกินพิยาร
7: ่
8: างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งสดชื่นยิ่งกระปี้เป่าคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามมันบอกว่านี่คือยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เอาตรงๆพิยาหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงราคาแพงแล้วหลายคนมองว่าเป็นผมคือเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีคือรอโอกาสพิเศษบางทีปีใหม่บางทีจุดจีนหรือว่าคนรอเหมือนช่วงคุณแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้28กันยายนวันนี้รายการสดครับ10โมงอีก23นาทีกล้องจับที่รังนกหน่อยถามพิยาแบบนี้ส่วนตัวพิยาเคยเห็นรังนกขวดสีทองไซส์45มิลแบบนี้ราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
7: อย่างต่ำต้องมี120ค่ะ
8: อย่างนี้ต้องมี120บาทเนา
7: ะ
8: กลับมาที่เฟรมเดือนครับพอขวดหนึ่ง120บาทหลายคนก็รอซื้อโอกาสพิเศษแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันย้ำนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยนิยามมันว่านี่คือยาอายุวัฒน
7: ะ
8: ยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวปกติขวด120บาทอันนี้เข้าใจได้แต่จะซื้อบ่อยก็ยากเนาะเช้าวันนี้โรงงานมาเองกล้องจับดิเซตหลังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับโรงงานของเราทำเป็นแพ็ค1โหลพี่ย่า1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทถามพี่ย่าแบบนี้จาก 1,440 บาทแฟนละครพิศวาสเช้าวันนี้ลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะว้าวแทนแฟนละครอ่ะ
7: ขอ 1,200 ค่ะ
8: อ่ะตั้ง 1,200 ใช่ไหมแต่เช้าวันนี้ผมไม่พี่ย่าว้าวกว่านั้นครับผมให้แค่1,000เดียวครับปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ย่าขอ 1,200 ผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจริงอ่ะ
9: 150ค่ะว
8: ัน
9: น
8: ี้เดี๋ยวๆๆๆละครสดอยู่นะ
9: 150ค่ะ
8: เท่าไหร่นะ
9: 850
8: เดี๋ยวๆขวด120บาท
9: ใช่ค่ะ
8: 12ขวด 1,440 พันพี่ย่า 1,200
9: ค่ะ
8: 1,000 ไม่ให้ด้วย
9: ไม่ให้ค่ะ
8: เดี๋ยวๆๆพี่ย่าท่านผู้ชมขอประทานอภัยด้วยนะใครดูละครค้างไว้อยู่10โมงอีก24นาที
7: ค่ะ
8: 8เท่าไหร่นะ
9: 850
8: ของฉันได้เหมือนเดิม
9: เ
8: ลยอ่ะน้ำเบิกของแถมมาก่อน
7: อ่ะเดี๋ยว
8: ขอประทาน
7: เลยค่ะ
8: ได้เหมือนเดิมงาดำดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าเขา
9: เหม
8: ือ
9: นเด
8: ิ
9: ม
8: เหมือนเด
7: ิ
8: ม
7: งาดำด้วยค่ะ
8: งาดำด้วยอีก4กล่องกินได้4เดือนเซตนี้คือ
9: 850ค่ะ
8: ชัว
7: โอ้โหเลิศ
8: อ่ะพี่ย่าตกใจนะ
7: ตกใจค
8: ่ะตรงๆอ่ะหมดนี่พี่ย่า1,200

0: ไหม
1: เอาสิ
0: 1,000 เอาไหม
1: เอาค่ะ
0: แต่ยืนยันที่850บาท
1: แบบนี้ต้อง2ชุดแล้วล่ะ
0: ต้อง2ชุดนะพี่ย่าแล้วเดี๋ยวแก้เพจโปรแป๊บนึงเนาะอ่ะพี่ย่าเอาตรงๆนะชาวบ้านเราตีต่ำๆขวดละ100ก็ได้อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเนาะแล้วเราแถมงาดำอ่ะกล้องจำหน่ายงาดำอีกพี่ย่าคนเราพออายุมากขึ้นหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าเนาะบางคนกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงพี่ย่าเวลายืนแบบเราเฉยอ่ะยังปวดและยังทรมานยิ่งบางคนต้องขึ้นลงบันไดอ่ะยิ่งปวดยิ่งทรมานแล้วหลายคนเวลามีปัญหาจะนึกถึงแค่2อย่างคือไม่งาดำมาคอลลาเจนขอส่วนประกอบของงาดำส่วนนี้ก่อนหน่อยแต่งาดำส่วนนี้มีความพิเศษ2อย่างพี่ย่า1เราใส่ทั้งงาดำแล้วเราเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปด้วยและเป็นคอลลาเจนประเภทไททูคือดับเบิลดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่า1กล่องปกติเราขายอยู่590บาท4กล่องตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่เราให้ฟรีนะพี่ย่าแต่เวลาเปิดกล่องมาท่านผู้ชมดูบนรูปนะมันจะมีกระปุกอยู่ข้างในเวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานเพราะหลายคนเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งให้เป็นกระปุกไปครับให้ไป4กระปุกกันได้4เดือนเนาะย้ำว่าคอลลาเจนกับงาดำมีส่วนช่วยดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่ากระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงรับประทานได้อ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมช่วงรอแก้เพโปขอส่วนประกอบรังนกขวดทองก่อนน่ะทุกคนครับเวลาจะกินรังนกอ่ะเวลากินสูตรทองมันมีความพิเศษ1มันพรีเมียมขึ้นพรีเมียมขึ้นยังไงครับสูตรสีทองสูตรเนี้ยเพิ่มปริมาณเนื้อนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นผิวพรรณจะเป่งปังขึ้นและสูตรเนี้ยผมย้ำท่านผู้ชมนะเราปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% แล้วเราเพิ่มนานะนะครับกับในส่วนของวิตามิน D3 เสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มสิงสังกะสีต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอ่ะขออินเสิร์ตลงทีมงานเพจปัวพร้อมยังเอ่ยพี่ย่ายืนจ่ายที่850บาทเนา
1: ะ
0: เอาตรงๆหมดเนี้ย 1,200 ก็เอาแล้วเนา
1: ะ
0: เนี่ยพี่ย่าว่าหมดเนี้ย810เลิศมากๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเลิศมากโป๊ะขึ้นมาเต็มจอเลยครับท่านผู้ชมครับ10โมงกับอีก26นาทีวันนี้สดนะครับก่อนดูละครพิศวาสต่อหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้24ขวด2โลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกดูแลกระดูกข้อต่อหมดหน้าจอผมย้ำท่านผู้ชมว่ากินได้เกือบ5เดือนนะจ่ายแค่850บาทก็02 06 5ปรับมา8ยังครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นได้ไป2โหล24ขวดครับ1โหล12ขวด2โหล24ขวดงาดำดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5 8 8 8ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครหรือว่าโปร850บาทน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือต้องบอกว่าโปรวันนี้คุ้มมากมาจากโรงงานนะถึงได้ราคานี้ไม่งั้นคุณต้องจ่ายตั้งน่าจะมี 3,000 กว่าบาทอ่ะ
0: ถูกอันนี้แพงมากพี่ย่าเอาเฉพาะท่านผู้ชมหมดหน้าจอ810บาทรังนก24ขวดก็คุ้มแล้วเพราะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งเย็นสดชื่นงาดำดูแลกระดูกข้อก็ต่อหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5 8 8 8ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกอีก1รอบรังนกสูตรนี้เพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาดถึง2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเป่งปังขึ้น2เท่าและปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยนะครับอีก 25% อ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอ850บาทครับรังนกทองทั้งหมด24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นงาดำดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5 8 8 8ยังก็02 06 5 8 8 8ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ย่าถ้าไม่ใช่โรงงานเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะโรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆทั้งสิ้นแล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนครับและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องการนอนอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายพี่ย่าหมดหน้าจอ850บาทครับรังนกแท้24ขวด2โหลงาดำดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางให้โทรก่อน 10:00 นหรือดูละครเนาะ02 06 588เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมด้วยย้ำเบอร์ครั้งท้ายก่อนดูละครต่อนะฮะ02 06 588ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านลูกครับกระผมจะพาท่านคุณหลวงให้เสด็จหนีไปด้วยกัน
3: ลุงพยายามที่จะกราบบังคมทูลคุณหลวงแล้วแต่พระองค์ท่านยังยืนพระทัยที่จะสิ้นพระชนที่นี
2: ่ไม่ได้นะครับผมจะยอมให้พวกนั้นมาย่ำยีคุณหลวงเด็ดขาด
4: คุณพระขอรับคุณพระคุณพระขอรับชุดชาวบ้านที่หาได้แล้วขอรับ
2: ไปเดี๋ยวขอรับเดี๋ยวผมจะพาคุณหลวงไปหลบในที่ปลอดภัยไปเดี๋ยวขอรับ
3: อย่า
2: แต่ท่านลุง

มีด้วยเองต้องทำแบ่งกำลังที่มีไปที่หัวราชบดินทร์แล้วเผาซะหวังว่าจะได้คิดว่าโบสถ์นั้นถูกทำลายไปแล้ว

ิงเรื่องลับและหญิงวิเดโอโมไม่ใช่เรื่องลับไม่ใช่หน้าที่เองต้องรู้เองมีหน้าที่คำตามคำสั่งข้าเท่านั้นไปเผาและเฝ้าไว้อย่าให้ใครลงพื้นที่อุโมงค์และเด็ดขาดขอรับคุณพระกับผมขออุทิศทั้งชีวิตและวิญญาณของกับผมทำหน้าที่นี้ขอรับฝากด้วยนะ

0: ลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นถ้าจะพลางกูจะพูดอังวะทุกคนต้องเลิกทำแบบนี้บอกให้ลุกขึ้นต่อไปนี้คุณหลวงกับพระโหราจารย์คือสองคนนั้นเราจะแยกกันพวกท่านอารักขาคุณหลวงกับพระโหราจารย์ออกทางประตูวังทางทิศตะวันตกล่องตามของท่อไปทางด้านใต้ข้ามแม่น้ำหนีไปทางป่าบ้านจิกตรงนั้นจะปลอดภัยที่สุด
1: แล้วเจ้าล่ะ
0: จะผมให้ทำทีหลวงผู้อังวะพาคุณหลวงกับพระโหราจารย์ออกทางประตูวังด้านทิศใต้ถ้าพวกมันเห็นคงไปเล่าลือกันว่าพวกท่านหนีไปทางนี้น่าจะมีความสนใจได้มากโขอยู่นะขอรับ

0: กันคราวนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือเปล่ารักษาตัวดีๆนะเจ้ายังมีหน้าที่ดูแลอุบลอีกคนนึง
1: ไม่มีอีกแล้วครับเวลานี้เกิดผมมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือรักษาแผ่นดินเกิด
0: นี่เจ้า
1: หากแผ่นดินจะต้องสูญสิ้นก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยุธยาไม่เคยไร้ซึ่งคนดีถึงกับผมไม่อยู่สักวันหนึ่งจะมีคนขึ้นมากอบกู้แผ่นดินจนได้กับผมขอตายเสียดีกว่าไม่มีเธอก็ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่

ผมขอลาท่านลุงตรงนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนแต่ผมยินดีทำหน้าที่ของราชบดินทร์เสมอขอรับ

0: จเจ้ามาวิญญาณของบรรพบุรุษจะต้องภูมิใจที่มีลูกหลานเช่นเจ้า
1: ที่นี่คือคุณพระไม่พวกอังวะมันคิดว่าคุณหลวงสิ้นพระชนแล้วมันจะได้เลิกตามพระองค์ท่านแต่ว่านี่ไปทำหน้าที่ของท่านเถิดรีบตามไปสมทบที่ป่าวันจิก
2: ไป
3: Ah!

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
3: ๆเดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
2: จริงนะ
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: ได้สนุกมาก
10: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
12: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
13: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
14: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
15: แสบอะไรขนาดนี
14: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
16: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
17: เนสกาแฟริชอโรมา
18: สูตรใหม่
17: เพิ่มกาแฟ
18: เติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: สูตรใหม
19: ่ลองหน่อยนะ
20: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
22: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
23: แม่
22: ลู
23: ก
22: ยัง
23: ใคร
22: ตะโกนแบบวันแม
24: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ประสาททำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์วันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด
8: ์ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ส
12: ท้องสื่อท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: เกาะติดสถานการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินจังหวัดระยองแจ้งอพยพชาวบ้านด่วนหลังอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกประสบภาวะน้ำล้นจนหูสปิลเวย์พังและพบรอยร้าวหลายจุดเบื้องต้นพบพื้นที่อพยพครอบคลุม4ตำบลติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
14: ครึ่งตอนแรกคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง

Ugh.

看见你过房，你路难。Okay.

ให้ลูกหลานหัวใจ

และจำเลยได้รู้แจ้งตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วการตัดสินคดีจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับทางข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับว่าวันนี้ออกไปทำงานก็ได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะฮะฝ่าฝนไปขนาดไหนน้ำท่วมอยู่ไหมนะครับ Facebook YouTubeข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: คุณผู้ชมที่ชมสดอยู่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันนิวส์คอมเมนต์รายงานสถานการณ์แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เลยนะคะเพราะหลายจุดจนถึงเช้าวันนี้วันจันทร์เนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังอยู่แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าบางคนยังต้องออกมาทำงาน
2: มันก็จำเป็นไงฮะ
1: ก็จำเป็นนะคะแล้วก็เจอน้ำท่วมขังเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทางพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่นะคะจุดนึงที่วิกฤตและน่ากลัวด้วยคุณผู้ชม

0: น้ำลึกขนาดไหนเนี่ยประเมินดูก็ถือว่าไม่น้อยนะคะอาจจะมี15เซนเป็นต้นไปนะคุณผู้ชมนะ
1: จริงๆสมุทรปราการเนี่ยผู้ว่าประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทุกอำเภอ6อำเภอของสมุทรปราการเนี่ยประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันเชื่อมโยงมาศรีนครินท
1: ร
0: ์กรุงเทพถูกไหมคะตามที่เราขึ้นอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกถนนหลวงแพ่งที่เขตลาดกระบังเองนะคะฝั่งขาเข้าหน้าหมู่บ้านสิรินธรแขวงขุมทองเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมขังแล้วปรากฏที่มันน่ากลัวก็คือเสาไฟมันล้มลงมาแบบนี้แล้วด้านล่างอ่ะน้ำมันท่วมน่ากลัวมากสายไฟเนี่ยห้อยลงมาใกล้พื้นนะคะเสาบางต้นเอียงสิ่งปลูกสร้างนี่คุณผู้ชมเต็นท์ตอนล้มอยู่ริมทางเยอะไปหมดนะคะแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนกีดขวางการจราจรด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งว่าเสาไฟล้มหลายสิบต้นแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันมากๆส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลรามคำแหงถึงแยกลำสาลีขาเข้าและขาออกน้ำยังท่วมสูงมากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะ
1: รามคำแหงหนักนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนการจราจรบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอ้าเริ่มแห้งแล้วนะเพชรบุรีวันก่อนที่น้ำท่วมสูงมากนะครับเพชรบุรีเอกมัยถ้าจำกันได้สภาพเช้าวันนี้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการทีมข่าวลงสำรวจเช้าวันนี้พบรถจำนวนมากครับจอดอยู่ริมถนนบ้างข้างทางบ้างขวางทางอยู่บ้างนี่ฮะรถเมย์คันนี้นี่จอดตั้งแต่วันนู้นแหละที่น้ำท่วมนะครับเจ้าของรถบางส่วนบอกว่าโอ้โหคือทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันนี้พยายามจะเอารถกลับเช่นคุณทัศวรรณและคุณจักรีครับก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือศุกร์ที่25กันยายนขับมาถึงจุดนี้ประมาณ3ทุ่มตอนนั้นรถติดหนักมากน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในรถแล้วจนขับต่อไม่ได้ต้องจอดรถทิ้งไว้และถามอ้าวแล้วกลับยังไงวันนั้น
0: ค่ะ
1: เดินลุยน้ำกลับบ้าน4กิโลเมตรคุณผู้ชมฮะ2คนนี้เขาบอกเลยฮะบอกว่าโอ้โหรัฐบาลเนี่ยต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้เพราะกว่าจะได้รับข้อความเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยเช้าวันเสาร
0: ์ค่ะ
1: เขาโดนเนี่ยศุกร์3ทุ่มคำเตือนมาเช้าวันเสาร์นะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาอยากร้องขอคือตอนนี้รถไปต่อไม่ได
0: ้
1: ต้องไปจ้างรถสไลด์รถยกใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหเรื่องราคาค่ารถยกนี่แต่ละคนไก่หน้าผากเลยคุณออฟ
1: เอาคนนี้โดน 7,000
0: โอ้โห
1: เหมือนกับช่างหน้าเราก็โดน 7,000
0: ใช่น้องช่างแต่งหน้าเราเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยต้องยกไป25กิโลเมตรอยู่ๆต้องมาเสียเงินเกือบหมื่นและยังไม่รู้จะเบิกประกันได้แค่ไหนอะ
1: และเคสนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นกิโลเมตรนะฮ
0: ะ
1: เป็นหลักร้อยเมตร
0: คิด 7,000
1: ก็คิด 7,000 เหมือนกันเขาก็เลยฝากเลยครับบอกว่าเอาหน่วยงานรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าลำพังน้ำท่วมรถเสียหายแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องมาจ่ายเงินค่าลากรถอีกครับ
2: แย่ครับผมบอกเลยพูดแย
3: ่เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยแบบถ้าสมมติว่าเหมือนเขาแจ้งมาก่อนสักหน่อยเราอาจจะไม่ขับรถออกจากบ้านเพื่อมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นในการเดินทางมาทำงานนะคะเขาบอกว่าเขาเอาอยู่แล้วก็อยู่ดีๆแบบน้ำก็ปึ้งมาเลยแล้วก็ฝนมันก็แบบตกมาหนักมาก
2: แย่ครับแย่ก็ทุกรัฐบาลนะ
3: สุดเลย
2: ของกินในเซเว่นก็ไม่เหลือร้านกับข้าวก็ไม่ค่อยเปิดหมดทุกอย่างทั้งน้ำทั้งมาม่าปลากระป๋องไม่มีอะไรกิน
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าเตือนภัยไม่ทันนั่นแหละชาวบ้านย้ายรถหนีไม่พอเนี่ยไม่ได้แม้แต่ตุนอาหารการกินไว้เลยนะคะแต่อันเนี้ยขออนุญาตในมุมนึงขอชมตำรวจตำรวจเนี่ยพยายามจะเอารถมาลากให้พี่น้องประชาชนฟรีนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ไม่ใช่ทุกคันเพราะว่ารถบางคันพอเครื่องมันดับมันแฮงค์มันช็อตไปแล้วเนี่ยมันล็อกไปหมดก็ลากฟรีไม่ได้ต้องจ่ายค่ารถสไลด์อย่างเดียวอ
1: ้
0: าวส่วนตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้หน้า RCA นะคุณผู้ชมยังไม่เปิดการจราจรทั้งที่จริงๆน้ำแห้งแล้วเนื่องจากอะไรเพราะมีรถตกค้างอีกกว่า10คันตำรวจประชาชนภาคเอกชนตอนนี้ช่วยกันเคลียร์เคลื่อนย้ายรถไปจอดบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งมุ่งหน้าแยกคลองตันตั้งใจจะเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็จะได้เปิดการจราจรกันนะคะส่วนศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอัปเดตข้อมูล 7:00 น.วันนี้ถนนลาดพร้าวน้ำท่วมสูงบริเวณจุดตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมแยกแฮปปี้แลนด์และแยกบางกะปิรวมถึงซอยลาดพร้าว 101/1 และ 122ถนนสายหลักน้ำยังท่วมสูงนะคะรามคำแหงช่วงจุดตัดถนนพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถึงถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้และถนนงามวงวานบริเวณหน้าซอยชินเขตนอกจากนี้

0: ซอยประเสริฐมนูกิจ27น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะนี่คือเช้าวันนี้เราประมวลพื้นที่กรุงเทพมหานครมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนเผื่อท่านจะต้องเดินทางกันนะคะ
1: แล้วตอนนี้ 10:56 นาทีนะครับที่ตึกแกรมมี่อโศกเนี่ยฝนตกลงมาอีกแล้ว
0: มาอีกโครมแล้วได้ยินเสียงละ
1: เสียงตูมมาเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะแล้วเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยหลายพื้นที่ก็ตกอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ยังเจิ่งนองหรือท่วมอยู่เนี่ยมันก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดอ่ะ
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกตกหยุดหยุดแต่ช่วงไหนที่มันตกอย่างกลางดึกเนี่ยตกหาใหญ่แบบตกหนักมากๆนะคะมันก็เลยทำให้วันนี้น้ำมันยังระบายออกได้ยากแต่ว่าจุดที่น้ำมันท่วมอยู่เนี่ยมันอาจจะยังมีเพิ่มสูงได้บ้างอีกเล็กน้อย
1: และที่สูงมากๆนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่เมื่อวานนี้เนี่ยต้องส่งความช่วยเหลือไปอย่างเร่งด่วนนะฮะจุดนึงก็คือที่เคหะร่มกล้าวนะครับรอคอยความช่วยเหลือมานาน4วันแล้วคุณผู้ชมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรหลายจุดในเคหะนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ลำบากมากๆแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาซ้ำทำให้น้ำที่ขังอยู่ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าครับ
2: น้ำไม่ลดลงนะทุกคนเท่ากับเมื่อวานตึก14ค่ะตึก14สงสารคนไม่มีน้ำไม่มีไฟใช่ค่ะก็น่าสงสารมากแต่ว่าตึกเราก็คือชั้นหนึ่งไม่มีน้ำนะคะเอ้ยไม่มีไฟด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไฟจากชั้นสองลงไปใช้ให้เห็นแสงสว่างกันโดนตัดไฟเมื่อวานค่ะเอ้ยโดนตัดไฟวันที่26ค่ะเมื่อวานปล่อยมาตอน17:30
1: นี่ครับนี่คือประชาชนรายงานกันเองเนี่ยเป็นนักข่าวเลยทีเดียวนะครับเคหะชุมชนร่มเกล้าแขวงคลองสองต้นนุ่นที่ลาดกระบังครับเช้าวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วครับที่ระดับน้ำคุณผู้ชมลองดูนะหลังคารถอ่ะวันก่อนเห็นยังไงวันนี้ก็เห็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: เห็นแค่หลังคาเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: นะเขาบอกว่า1เมตรกว่าก็ยัง1เมตรฮะระดับน้ำ
0: แล้วขยะเนี่ยมันลอยตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะคะแล้วพอมันผ่านมา3วันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เน่า
1: เหม็นแล้วตอนน
0: ี้เหม็นแล้ว
1: นะชาวบ้านตึก14บอกว่าชั้น1หนักหน่อยฮะ
0: ค่ะ
1: คือด้วยความที่น้ำมันท่วมชั้น1ใช่ไหมฮะเขาก็เลยตัดไฟชั้น1ชั้น1ไม่มีไฟใช้ตอนนี้บางส่วนเนี่ยต่อไฟจากชั้น2ลงมาใช้แล้วปรากฏเมื่อคืนช่วง3ฝนตกหนักอ้าวน้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นภาพที่ชาวบ้านถ่ายมาจากบริเวณด้านบนของแฟลตเกรียงไกรตึก2ก็ในเคหะชุมชนร่มเกล้านี่แหละก็พบว่าระดับน้ำเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: นี่ฮะรถที่ถูกท่วมยังไงก็ถูกท่วมอยู่แบบนั้นบางคันเห็นแต่หลังคาแล้วน้ำเนี่ยลองดูนะผู้ชมเริ่มดำและเหม็นและเน่าชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนหนักมากนะครับคือไอ้น้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วพอเหม็นเน่าเนี่ยยิ่งเดือดร้อนไปกันใหญ
0: ่ค่ะแล้วประปามันก็จ่ายไม่ได้เนี่ยบางคนต้องปีนขึ้นไปดาดฟ้าไปตักน้ำค้างบนดาดฟ้ามากินมาใช้เนี่ยอเนจอนาจใจนะชาวบ้านน่าสงสารมากชาวบ้านที่ขาดร่มเกล้าต้องทยอยเดินออกมาต่อแถวซื้ออาหารตามร้านค้าด้านหน้าเคหะนะคะจุดนั้นน้ำยังพอไม่ได้ท่วมสูงเยอะแต่ฝนก็ยังตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยลุยน้ำระดับเอวถ้าบางคนตัวเล็กหน่อยเกือบถึงหน้าอกเลยนะคะแล้วพอได้อาหารเสร็จทำยังไงคะเอาอาหารใส่กะละมังนะเดินลุยน้ำกลับเข้าไปยังที่พักบางสูงก็อย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยถึงระดับเอวแล้วนะคะทำให้ชาวบ้านที่ตกค้างอยู่ภายในเนี่ยเดือดร้อนหนักมากๆ
1: เช้าวันนี้นะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคหะร่มเกล้าแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าคือพื้นที่จุดนี้เนี่ยน้ำท่วมบ่อยก็จริงแต่ปีนี้รุนแรงหนักกว่าทุกปียิ่งถ้าเทียบกับปี54ที่เป็นมหาอุทกภัยเนี่ยครั้งนี้น้ำเข้าพื้นที่ด้านในเร็วจนมันตัดเส้นทางเข้าออกไปเลย
0: ะ
1: นะฮะชาวบ้านท่านนึงบอกกับเราครับบ้านอยู่ริมคลองด้านหลังเคหะร่มเกล้ามีผู้ใหญ่5แมวอีก8ตัวตอนนี้ไปอยู่กันบนชั้น2ของบ้านแล้วก็สะท้อนเลยฮะเนี่ยลุยน้ำออกมาเนี่ยมาเอาข้าวเอาน้ำดื่มเนี่ยให้สัมภาษณ์กับน้องบอลรัชตาทีมข่าวเราเนี่ยบอกว่าชาวบ้านนะช่วยเหลือกันเองอย่างเต็มที่แล้วแต่มันเริ่มเกินกำลังโอ้โหประโยคนี้มันสะท้อนใจนะชาวบ้านช่วยเหลือกันเองนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสำรวจพื้นที่ริมคลองและซอยลึกหน่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
3: ซึ่งน้ำอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแม่ลงมาบอกว่ามันขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ถ้าฝนตกก็คือนั่นแหละเราเข้าใจนะว่าเป็นทางระบายน้ำทางรับน้ำอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้ว่าให้ใครเข้ามาดูบ้างไม่ใช่ว่าเหมือนปล่อยปะละริมคลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในกลุ่มเคหะร่มเกล้าที่เขาไว้จริงๆเดิมอ่ะแจ้งข่าวซื้อขายของกินของใช้ตอนนี้มาแจ้งข่าวน้ำท่วมแทนเนี่ยเขาเปิดภาพให้ดูว่าบนสะพานเนี่ยทางเข้าชุมชนบางทีเนี่ยมันเป็นจุดสูงคนก็จะเอารถเนี่ยไปจอดหนีน้ำแต่ปรากฏมีคนที่ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของคนอื่นเอาตัวเองรอดเอารถไปจอดบนสะพานแต่จอดตรงกลางแล้วมันกลายเป็นปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไปเลยสุดท้าย ายเลยกลายเป็นว่าความช่วยเหลือเข้าไม่ได้

0: รถเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยติดรถที่จอดขวางตรงกลางสะพานอยู่
1: คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวเอง
0: จะจอดหนีน้ำเข้าใจแต่ดูด้วยนะคะว่าจุดที่เราจอดขวางทางเข้าออกของกู้ภัยของจิตอาสาที่จะมาช่วยคนหมู่มากที่ติดอยู่ภายในด้วยหรือเปล่า
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าจะจอดเนี่ยคือต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะพื้นที่มันมีจำกัดแต่รถและคนมันเยอะ
0: ค่ะ
1: ใจเขาใจเรา
0: ใจเขาใจเรานะ อันนี้ฝากสะท้อนให้ในส่วนของเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมอ
1: ี
0: กจุดที่หนักพอๆกันเลยนะคะวิกฤตมากก็คือแฟลตคลองจันที่บางกะปิคุณผู้ชมเช้านี้ระดับน้ำบางจุดเนี่ยยังสูงกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ทั่วถึงและมีคนติดอยู่ภายในเยอะมากนะคะเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่านายกต้องใช้คำว่าลุยเท้าเปล่าเลยไปพร้อมกับรัฐมนตรีขิงเอกนัทนะคะแล้วก็นั่งเรือเข้าไปมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยค่ะค่ะก็เข้าใจที่สุดนะคะมันคืออารมณ์ความโกรธความโมโหของคนที่เขาติดอยู่ 2-3 วันแล้วเพิ่งมาตอนนี้มาทำไ
1: มคือที่แฟลตคลองจันเนี่ยหลายอารมณ์มากนะ
0: หลายอารมณ์คือเสียงโหมาก่อน
1: คือมีทั้งโหมีทั้งด่ามีทั้งตะโกนบอกเข้ามาทำไมแต่บางคนก็เฮว่าม
0: า
1: สักที
0: ของมาช่วยแล
1: ้
0: ว
1: ได้ของก็ยังดีกว่าไม่ได้ขอบคุณก็มีถูกไหม
0: แล้วมันก็จะมีคำพูดบอกรอกันจะตายแล้วแต่ว่าที่สุดนายกมาแล้วแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งบางคนก็บอกก็ชมนะนายกอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเท่าไปโดนด่าแน
1: ่
0: ก็ยังเข้าไปเพราะว่าอยากจะไปช่วยอันนี้ก็ให้มองทั้งสองมุมนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่นายกอนุทินลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็นั่งเรือเข้าไปที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปินะคะปรากฏว่าพอไปถึงด้านในเนี่ยก็มีเสียงโห่แสดงความไม่พอใจเพราะว่านี่ฮะมันมืดมิดไปหมดนะคะชาวบ้านเขาถูกตัดน้ำตัดไฟไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มนะคะอ้าวสุดท้ายเหตุการณ์ค่อยๆสงบลงนายกก็พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่น้ำมันท่วมขังแบบนี้ค่ะ
2: ระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอย่างเต็มที่ตั้งเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มที่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเอ่อไปหมด
3: แล้วเก็บปีกได้ช่วยไหมคะเก็บปีกโตเขาได
2: ้เขาลอกท่อไว้หมดแล้วเขาลอกท่อไว้หมด
0: ขณะที่นายกเดินออกจากแฟลตอันนี้เป็นช่วงที่อธิบายชาวบ้านแล้วใช่ไหมก็มีชาวบ้านเนี่ยออกมาอีกมายืนที่ระเบียงลงไม่ได้ใช่ไหมก็ตะโกนนะอ้าวตะโกนเรียกหานายกตลอดเส้นทางบางท่านไม่รู้จะส่งสัญญาณยังไงคุณผู้ชมเห็นแสงแฟลตไหมฮะส่งสัญญาณไฟจากโทรศัพท์มือถือนะคะกระพริบกระพริบเนี่ยคือเขาขอความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ช
1: ม
0: นายกเองก็พยายามจะนั่งเรือเข้าไปมอบสิ่งของแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะคะซึ่งแฟลตคลองจันเนี่ยมี30อาคารอาคารหนึ่งมีประมาณ300ห้องเพราะนั้นรวมกันเนี่ยจำนวนมหาศาลเลย
1: พันอะ
0: ค่ะซึ่งบางอาคารถูกตัดน้ำตัดไฟไปซึ่งที่ต้องตัดไฟเนี่ยเพราะว่าก็กลัวไฟรัดวงจรถ
1: ู
0: กไหมคะแต่โอ้โหไม่มีไฟยังไม่ว่าไม่มีน้ำเข้าไปอีกเนี่ยไม่รู้จะอยู่กันยังไง
1: คือลำบากมากเนี่ยฮะแล้วหลังจากที่นายกได้ลงพื้นที่นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้เอาสิ่งของมาให้ประชาชนระดมความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนภารกิจเร่งด่วนคือจะพยายามต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาคารต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการเยียวยาครับหลังจากนี้จะหารือกับผู้ว่ากทม.สำนักงบประมาณและปภ.เห็นว่ายังมีงบกลางเหลืออยู่นะครับจะกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ละท่านก็สะท้อนเข้ามาบอกว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยยังได้เยียวยากันไม่ครบเลยแล้วกทม.จะเป็นอย่างไรครับ
4: เมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เตรียมการงบประมาณมันมีงบกลางของปี69ที่มันยังเหลืออยู่บ้างก็ได้ให้ข้อสั่งการกับทางท่านผู้ปอสำนักงบประมาณให้กันไว้ก่อนตอนนี้ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำลดจะทำอย่างไรขยะมูลฝอยอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ถอดบทเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับว่าเราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับคืนสู่ ปกติได้ให้เร็วที่สุด
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็นายกก็ยืนยันนะก็จะเร่งเตรียมงบนะคะแล้วก็สั่งการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะคะทีมข่าวลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เช้าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำลานจอดรถใต้แฟลตซอยเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำบางจุดสูงกว่า1เมตรน้ำทะลักท่วมชั้น1อาคารชาวบ้านบางส่วนต้องช่วยเหลือกันเองลุยน้ำหรือบางจุดก็ต้องใช้คำว่าลอยคอกันเลยทีเดียวนะคะเอาถังเนี่ยเป็น อุปกรณ์ที่จะถือออกไปเพื่อไปเอาอาหารเอาน้ำดื่มจากภายนอกนะคะแล้วก็บางบ้านหรือบางห้องเนี่ยคนแก่ผู้ป่วยออกไม่ได้เนี่ยก็ช่วยกันน้ำใจคนไทยอ่ะคุณผู้ชมแบ่งกันมีไข่อยู่15ฟองก็แบ่งกันบางคนบอกขอซื้อได้ไหม คนที่พอมีบอกถ้าเหลือเอาไปเลยไม่คิดสตุ้งสตังกันนี่คือน้ำใจของคนไทยในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะ
5: ข้าวกับน้ำเลยค่ะตอนนี้ที่เอาข้าวกับน้ำไปแจกก็คือไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอก็คือว่าไม่ได้ทุกครัวเรือนก็ต้องแบ่งปันกันไปค่ะพี่
6: เห็นบอกว่าบางคนที่อยู่ด้านในก็คือต้องรองน้ำฝน
5: ใช่แล้วอาบน้ำก็คือที่เขาไม่ที่ว่าคนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ที่ไม่ลงมาเอาข้าวก็คือว่าเขาไม่มีน้ำอาบแล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างก็คือว่าไม่มีใครได้เข้าห้องน้ำก็คือห้องน้ำเข้าไม่ได
6: ้ความลำบากของชาวบ้านข้างในเล่าพี่ฟังหน่อยว่า
5: พี่สุดยังไงสุดสำหรับหนูนะขนาดหนูว่าข้างนอกเนี่ยลำบากสุดแล้วหนูว่าข้างในยังสุดกว่า
0: เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเมื่อวานชาวบ้านที่แฟลตคลองจันทน์น่ะเขาพูดเลยว่าตำรวจจะจับหรือไม่จับเนี่ยเขาไม่สนแล้วอย่างอาคาร5เนี่ยปีนไปตักน้ำในแทงค์บนหลังคาแฟลตเอามาหุงข้าวเอามาต้มน้ำเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนแก่กับช่วยเด็กก่อนนี่นะคะแยกนิด้าบ้างคุณผู้ชมต่อเนื่องไปถึงถนนเสรีไทยน้ำก็ยังท่วมขังตลอดเส้นทางรถสัญจรยากลำบากมากๆนะคะบางช่วงน้ำมันยังสูงอยู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังชาวบ้านเองก็ตัดสินใจเอารถเนี่ยไปจอดบนสะพานที่สูงกว่าเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับจะหาข่าวที่มีรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยนี่ยากเหลือเกินแต่อย่างน้อยครับเทพบิวครับอันนี้ต้องอวยยศเยอะๆเลยนี่คือระดับโลกของจริงนะฮะน้องบิวภูริพลบุญสอนเมื่อวานนี้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายมาได้ล่าสุดครับคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและทำสถิติใหม่ครับ
7: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะครับของน้องบิวภูริพลบุญสอนวัย20ปีครับสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับที่เห็นที่หน้าจอครับนี่คือการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับบิวเร่งสปีดจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับเสื้อน้ำเงินนะฮะนำโด่งมาแล้วครับนี่ฮะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะครับคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวดูเวลานะครับ 19.88 วินาทีครับทำลายสถิติอีกแล้วครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและทาบสถิติเอเชียนะครับ19.88 วินาทีซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของบิวภูริพลในการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับยังเหลืออีกหลายรายการให้ได้ลุ้นกันต่อหลังจากนี้นะครับสำหรับบิวภูริพลบุญสอนนะครับมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันหน่อยนะครับ28กันยายน10โมงเช้าคือวันนี้นะครับอันดับ1ยังเป็นจีนนะครับโอ้โหนำโด่งนะฮะ122เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ37เหรียญทองเกาหลีใต้21เหรียญทองอุซเบกิสถาน10เหรียญทองคาซัคสถานกับไทยเหรียญทองเท่ากันนะครับที่9เหรียญทองแต่ว่าคาซัคเนี่ยเขาเหรียญเงินมากกว่าของเรา7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงครับ
8: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
0: คุณผู้ชมคะเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเช้าวันนี้มีข่าวที่น่ากลัวมากๆนี่คือจังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอาจจะแตกได้เพราะเกิดการชำรุดเสียหายแบบนี้แล้วขอให้เร่งอพยพพี่น้องประชาชนเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะ
9: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่

0: ร็วๆนี
1: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ปกป้อง15ชั่วโมง Loreal Soft and Safe โฉมใหม
4: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: โอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
10: โหพี่เจ๋งอะ
11: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
12: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
17: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
18: เยอะก็ไหว
19: ถูแค่หนึ่งรอบ
6: ด้วยมาจิกคลีน
19: เก็บลงถังซะ
5: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
19: สัมผัสสบายเท้า
4: ฝุ่นคราบเยอะ
19: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
7: มาจิกคลีน
0: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
13: ่ I love อัปปาเช
1: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
20: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
21: ้
20: าหร
21: ือ
20: ย
21: ัง
20: ใครตะโกนแบบวันแม
22: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
23: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
24: มาข้าจะมา
25: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
26: ไม่มี
27: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
28: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
29: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
30: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
29: ฆ่าเชื้อโรค
30: แอลกอฮอล์แอลซอล
31: ตราเสือดาว
30: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
32: เลกาซอย
33: 300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
34: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
35: It's real
36: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
37: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
38: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
37: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
0: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวบูดคิวบูดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
12: ได้สนุกมาก
13: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
14: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
15: ่ปวดหัวไม่เลือกเวลา
16: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
15: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
19: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
13: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
2: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
17: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับตอนนี้ต้องรีบมาเตือนพี่น้องประชาชนที่ระยองแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำ2แห่งตอนนี้ล้นแล้วนะครับและมี1แห่งนะครับที่ลุ้นมากๆว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันลุ้นว่าจะแตกนะครับคุณผู้ชมนั่นคือที่อบต.ทุ่งควายกินจังหวัดระยองครับ
4: ไม่ถึงกับปีนเวเลยนะครับปกติจะปีนเวไอ้อะไรอ่ะสันสันมันอ่ะสันปูนอย่างเงี้ยมันจะเห็นตอนเนี้ยมันเลยมาเยอะเนี่ยประมาณเมตรนะฮะเมตรเป็นเมตรกว่า2เมตรแต่ผมมองดูนะด้วยสายตาเท่าที่อยู่ตอนนี้เมื่อกี้มันก็มีถล่มไปเรื่อยๆนะถล่มทีละนิดทีละนิด
15: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์เช้าวันนี้นะครับที่อบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองแจ้งเตือนประชาชนอย่างด่วนเลยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกกำลังจะแตกนะครับให้อพยพด่วนภายใน1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเกิน1ชั่วโมงมาแล้วนะครับโดยจุดพักพิงอยู่ที่วัดชุมนุมสูงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาและวัดเนินสมบูรณ์นะครับให้อพยพไปที่นั่นต่อมาครับโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบางส่วนของอ่างเก็บน้ำและกำลังเร่งซ่อมแซมข้อมูลล่าสุดบอกว่าจุดที่ชำรุดคุณผู้ชมไม่ใช่บริเวณหน้าเขื่อนใหญ่แต่ยังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำ ราะฉะนั้นเตือนประชาชนในตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอีกจุดหนึ่งที่หนักครับคืออ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองเหมือนกันสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงแจ้งข้อมูลตอน7โมงเช้าวันนี้ว่าตอนนี้น้ำล้นแล้วเหมือนกันนะครับเกินความจุไปแล้วตอนนี้เนี่ยต้องปรับลดบานฝายพับคือทุกบานเปิดหมดอ
10: ่
15: างเก็บน้ำสองอ่างตอนนี้เปิดระบายน้ำ 100%
10: และล่าสุดช่วง10โมงที่ผ่านมานะคะระดับน้ำคลองประแสพุ่งสูงฉับพลันนะคะอยู่ที่7เมตร21เซนติเมตรนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ย10กว่าเซนติเมตรภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเกินจากเกณฑ์วิกฤตที่รับได้ที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำสูงเกินตลิ่งไปแล้ว68 เซนติเมตรเท่ากับว่ามวลน้ำระลอกใหญ่จากตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบถึงพื้นที่แล้วนะคะทำให้สถานการณ์น้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วประกาศเตือนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงแจ้งประชาชนที่อพยพลงมาแล้วเนี่ยห้ามกลับเข้าไปแล้วนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำไม่ได้เด็ดขาดพื้นที่ท้ายน้ำเองเฝ้าระวังระดับน้ำที่กำลังเอ่อท่วมอย่างฉับพลันนะคะและขอให้ทุกท่านที่ยังพักอาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
15: สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงระบุนะครับพื้นที่ท้ายน้ำที่ต้องเฝ้าระวังแบ่งเป็น2สายคุณผู้ชมตามหน้าจอนะครับนี่คือแผนที่นะครับและพิกัดนะครับอ่างเก็บน้ำประแสมีการเร่งระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่างจุดที่ระบุว่าอาจจะได้รับผลกระทบคือกระแสบนบ้านนาและทางเกวียนส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจุดที่จะได้รับผลกระทบนะครับทุ่งควายกินกองดินและคลองปูนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำของทั้งสองควรเตรียมรับระดับน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นย้ายของขึ้นที่สูงได้เลยและติดตามประกาศของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดด้วย
10: ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเองก็ได้ประกาศแล้วนะคะพื้นที่แกลเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันนิวส์ของเราเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นนะคะความเปลี่ยนแปลงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบอัปเดตเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ได้ทราบกันก่อน
15: ตะวันออกนี่หลายจังหวัดนะฮะปราจีนก็หนักตอนนี
10: ้ใช่ค่ะ
15: ครับเห็นรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วด้วย
10: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าเรายังเกาะติดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตสลับอารมณ์นะวันนี้หลายท่านรอกันอยู่จะเริ่ม EP แรกแล้วนะคะกับซีรีส์ระดับพรีเมียมของวันดีนั่นก็คือคลึงค่ะเมื่อศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยมีใครรู้จักกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นคลึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลพาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือที่เคยใช้รักษากลับถูกใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้จะแลกไปด้วยอะไรคืนนี้เตรียมพบกับคลึงตอนแรกได้เลยนะคะ20:30 ทางช่องวัน31ดูไม่ทันหรืออยากดูย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเวลา20:30ค่ะย้ำนะคะสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AIS พลาดไม่ได้กับโปรแรงสุดพิเศษของเดือนกันยายนนี้สามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมได้จากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สามารถสมัครได้เพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
15: ไหนๆพูดถึงคลึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอบวันวันนี้กลับมาพบกับน้องชาเลตนะครับสาวผู้มีพรสวรรค์ในการใช้ศาสตร์นวดเร้นลับจากคลึงซีรีส์จริตไทยวันดีออริจินอลช่วงหน้าห้ามพลาดครับเดี๋ยวตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อเลยนะครับเชิญครับ
12: สวัสดีค่ะใครอยากผิวดีต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปานธนพรค่ะ
20: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหน้าปานวันนี้เราสองคนมาเหมือนกัน
12: ใช่ค
20: ่
12: ะ
20: เห็นหน้าปานแน่นอนว่าปานมากับทราจิน่าแน่นอนนะคะเห็นกันมาเนี่ยนะคะหลายปีแล้วเข้าปีที่8เข้าไปแล้วนะคะกับการที่อยู่กับทราจิน่าให้เขาดูแลผิวเราทำไมเราถึงต้องอยู่เพราะว่าของมันดีนะคะถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานทีเดียวค่ะกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเนี่ยนะคะ8ปีนะถ้าเป็นช่วงอายุงานเขาเรียกว่าเลยโปรจะขึ้นแท่นไปแล้วเนาะใช่ไหมเธอนะคะต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการจ้างงานอย่างเดียวด้วยนะคะเป็น8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ด้วยเพราะว่าเขาของเขามีคุณภาพจริงๆที
12: ่
20: ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราอยากจะพูดให้เขาไปเรื่อยๆจริงๆค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ของคนไทยค่ะที่อยู่มาได้ถึง17ปีแล้วด้วยนะคะปานว่านะ17ปีเนี่ยเป็นระยะทางที่ยาวนานทีเดียวซึ่งน่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ ประมาณนึงแล้วล่ะสำหรับใครที่ยังมีคำถามนะคะว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงโอ้17ปีนี่น่าจะบอกได้หรือกับพรีเซนเตอร์ที่อยู่กันในหลัก8-9ปีขึ้นทุกคนเนี่ยน่าจะค่อน

0: ข้างจากประมาณหนึ่งแล้วทราจีน่าเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาไม่ได้อยู่อย่างนิ่งนอนใจคือระยะเวลา17ปีเนี่ยเขาอยู่อย่างพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดเวลาไม่ว่าจะมาตั้งแต่สูตรเริ่มแรกมา 8x 10x 12x จนวันนี้เอาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เอาอีกแล้วเพราะว่าเขาทำสูตรใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะมาให้ใช้กันเลยค่ะแล้ววันนี้เอามาที่นี่แหละนะคะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมขานั่นคือ Trilagina Time Reversal Collagen Serum หรือเราเรียกกันง่ายๆแล้วกันว่าเป็นรุ่นใหม่คือ 15x
1: ค่ะ
0: เรียกง่ายๆว่าคือ 15x นะคะความยากของตัว 15x นะคะคืออะไรยากตรงที่ว่าทำยังไงที่จะให้ดีกว่าตัว12ซึ่งมันดีอยู่แล้วหลายคนใช้ 12x นะบอกว่ามันก็ดีมากแล้วนะ 15x เนี่ยทำยังไงให้มันดีขึ้นไปตรงนี้แหละเป็นความยากของนักวิจัยก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ตรงโรงงานที่อยู่ส่วนของการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องยากของสำหรับเขามากเลยนะคะตัวนี้ 15x เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีเราเรียกกันสั้นๆไปก่อนละกันว่าเราเรียกเขาว่าเขามีคอลลาเจนซึ่งอยู่ในนี้นะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูแลให้มันมีความชุ่มชื้นทำให้ผิวดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะสารสกัดตัวไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าวงการสกินแคร์เนี่ยมีอะไรตอนนี้ที่โดดเด่นอยู่ในกระปุกนี้แล้วนั่นคือ 15x นะคะเรื่องริ้วรอยไม่ต้องห่วงตัวนี้ยังทำงานได้ดีตัว12เคยทำได้ดียังไงตัวนี้ดียิ่งกว่าแน่ๆนะคะเรื่องความชุ่มชื้นตัดไปเลยเขาเก่งมาจากเรื่องนี้ยังคงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้ดีมากนะคะแต่ว่าในภายใน14วันเขาก็ยังท้าทายเหมือนเดิมว่า14วันผิวดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ทดสอบแล้วนะคะจากคนที่ต้องใช้คำว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทดสอบกับคนที่มีอายุ40ขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วจริงๆแล้วทดสอบมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลที่ดีนะคะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นยาวนานได้ดีกว่าเดิมอีก72ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นใครที่ยังคาใจนะคะว่าทราจีน่าเนี่ยขายทางทีวีมาได้ยังไง17ปีเนี่ยวันนี้ลองด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วได้ลองตัวใหม่ด้วยนะนี่คือแบบออกมาได้เพิ่ง 2-3 วันเองนะคะที่เปิดตัวมานะคะเป็นช่วงเปิดตัวแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ใช้ทราจีน่าสูตรใหม่นะคะในราคาเดิมกรุณารีบจองเอาไว้ก่อนกดรอเลยค่ะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @trajina brand นะคะวันนี้ให้200สายยังไม่กล้าเพิ่มนะคะเพราะของเพิ่งมาค่ะ
1: แ
0: ต่รับไปก่อนเลยแน่ๆวันนี้คุณผู้ชมได้เลยค่ะ2กระปุกใหญ่นะคะ1พกพาและที่สำคัญวันนี้ครบมากคือได้กันแดดตัวดังตัวเด็ดตัวนี้ไปด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นบาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ราคาเดิมบอกแล้วว่า 2,990 บาทในราคาเดิมกับสูตรใหม่ใช้ไปเลย3เดือนค่ะเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นเองกันแดดตัวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะเป็นกันแดดตัวประจำและเป็นกันแดดตัวดังหลายคนชอบตัวนี้มากและยิ่งวันไหนมีโปรที่เป็นกันแดดมาโปรจะขายดีมากเลยค่ะเพราะเขาถือว่าเขาได้เซรั่มไปแล้วเขายังได้กันแดดไปด้วยและหนึ่งหลอดใช้ได้นานมากและเฉพาะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยถ้าปันจำไม่ผิดราคา 1,500 เข้าไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เป็นหลอดใหญ่ด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบกันแดดที่เหนียวเหนอะหนักหน้านะคะตัวเนี้ยคุณผู้ชายชอบมากพวกแบบไปออกรอบอะไรทั้งหลายเขาชอบมากเลยเพราะเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะคุณผู้ชมกันแดดตัวนี้เนี่ยมันไม่วอกนะมันไม่วอกไม่ลอยแล้วมันก็เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ทาลงไปบนหน้าเนี่ยต่อให้เป็นเครื่องสำอางไปแล้วเนี่ยเราก็แตะๆลงไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามี SPF 50 PA 4บวกทั้งกันได้ยาวนานมากๆนะคะรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือ LINE @trajina brand นะคะตอนนี้จะเหลือไม่ถึง200สายแล้วนะคะวันนี้โปรดีจริงๆนะคะกับ 15x นะคะได้ไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทเท่านั้นนะคะพวกเราพรีเซนเตอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเราบนหน้าเนี่ยแต่ละคนที่อยู่กันมาเนี่ยหลัก 8-9 ปีขึ้นทุกคนถ้าของไม่ดีนะคะอยู่ไม่ได้จริงไม่ใช่ว่าแบรนด์อยู่ไม่ได้ด้วยนะพวกเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะมานั่งพูดให้ทุกวันสะกดจิตคุณผู้ชมไปตามที่ต่างๆพูดให้ฟังทุกรายการแบบนี้นะคะรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือ LINE @trajina brand นะคะตอนนี้จะเหลือไม่ถึง200สายแล้วนะคะวันนี้โปรดีจริงๆนะคะกับ 15x นะคะได้ไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทเท่านั้นนะคะเรื่องมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมค่ะไว้ใจเขาได้เลยค่ะเพราะว่าโรงงานที่ผลิตให้เนี่ยนะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานที่สำคัญนะ1577เนี่ยเขามี call center เป็นของตัวเองถ้าคุณผู้ชมกับกลัวว่าจะได้ของแท้ไหมไม่แท้ไหมก็นี่แหละ1577ที่ปานกำลังยืนพูดอยู่เนี่ยแล้วถ้ายิ่งโทรเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมก็จะเจอ call center เสียงเพราะๆรอเลยนะคะรีบโทร1577นะคะหรือ LINE @trajina brand ค่ะรับไปเลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทนะคะรีบโทรที่1577วันนี้ 15x นะคะ50สายสุดท้ายรีบโทรนะคะที่ ที่1577ด่วนนะคะ1577เซรั่ม 15X 2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทรีบโทรที่1577เจอคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวร
0: อ
1: ยนะคะวันนี้รีบจัดเลยที่เบอร์
0: 1577ค่ะ
1: เอาวันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะอย่างที่บอกใครที่มีปัญหานะคะรีบจัดเลย
0: เอาโปรยทีนี้นะคะได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะวันนี้ 15X นะคะ2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคาเดิมคือ 2,990 บาทรีบโทรเดี๋ยวนี้ที่1577
1: รีบจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่นะรอบวันขอส่งกำลังใจให้นะจ๊ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าแขกรับเชิญของเรามาพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะของวันดีออริจินัลกับเรื่องคลึงนี่ตอนแรกพี่สารบอกว่าพี่กำลังเดี๋ยวพี่ไปกำกับเรื่องคลึงพี่เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอะพี
3: ่
2: ชื่อมันยังไงนะ
3: เ
2: ป็นเรื่องเกี่ยวกับการศาสตร์นวดเล่นลับค่ะซึ่งจะกลายเป็นอาวุธให้นี่แหละผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เป็นอาวุธในการแก้แค้นสู้กับความอยุติธรรมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณปวดเมื่อยแล้วคุณไปนวดได้เลย
4: ค่ะ
2: มันไม่เกี่ยวกันกับศาสตร์นี้เพราะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่จินตนาการขึ้นใหม
4: ่
2: ถ้าพูดถึงศาสตร์นวดเลยเขาบอกว่าเอ้ยทำให้หายปวดหายเมื่อยถูกไหมทำให้ดูรู้สึกสบายแล้วคนที่เขาเขียนบทเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเกิดศาสตร์นวดเอามาเป็นฝั่งตรงข้ามล่ะถ้ามาเป็นแบบศาสตร์ที่แบบคิดขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยเป็นสังหารได้ล่ะ
5: แล้วจัดการคนไม่ดี
2: จะเป็นยังไง
4: เอา
2: ก็เป็นอย่างนี้แหละ
5: จะได้ดูคืนนี้แหละ
2: ดูคืนนี้แหละเราก็เลยต้องหาสารตั้งต้นมาก่
4: อ
2: นน้องคนนี้ที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องครึ่งนะคะน้องชาเลต
6: สวัสดีค่ะ
2: วันศุกร์ที่ผ่านมาไปดู EP แรก
6: ใช่ค่ะ
2: กับแฟนๆทุ
6: กคน
2: แฟนๆทุกคนน่ารักเนื้อฝ่าน้ำท่วมไปดู
6: ใช่คือชาไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าชาอยู่ข้างในเซ็นทรัลเวิลด์ตลอดเวลาชาเลยไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็เห็นสภาพของคนที่เดินมาแต่ละคนเป็นขาคือเกร็งเปียกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อุตส่าห์ฝ่าน้ำมาหาเรา
2: เนอะแล้วทุกคนก็คือชื่นชมกระแสเป็นยังไงบ้าง
6: ใช่ก็โอ้ยคนเยอะนะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเหมือนเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากๆแล้วก็ตัวเราเองยังไม่เคยดู EP 1เนี่ยวันนั้นก็วันแรกของชาเหมือนกันใช่ก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนหายเหนื่อย
2: เลยถูกไหม
6: ใช่ใช่
2: ถ้าหายเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าคำชมต้องเยอะ
4: เออ
2: กับศาสตร์นี้ที่เอาหลานแน่นอนเป็นศาสตร์นวดแหละที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
6: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมเพื่อแบบใช้ในการสังหาร
6: ใช่ค่ะ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมเราต้องแบบไปเกี่ยวอะไรกับการนวดตัวละครอ่ะเน
6: า
2: ะ
6: คือบ้านเราเนี่ยถูกทำร้ายรังแกจากคนที่มีอำนาจค่ะแล้วมันเลยสร้างความแค้นในตัวละครชื่อหัตถา
2: โอ
5: ้มือ
2: หัตถา
6: ใช่เพราะว่าครอบครัวเป็นหมอนวดหมดเลยทุกคนเป็นมีสกิลการนวดหมดแล้วเราก็เป็นลูกของหมอนวดมันทำให้มีสกิลนี้ติดตัวแล้วพอความแค้นมันเกิดขึ้นเราก็หาวิธีการที่จะแบบล้างแค้นด้วยวิธีไหนดีที่มันไร้ร่องรอยที่สุดแล้วเราก็ไปพบกับศาสตร์นวดเล่นลับนี
2: ้
6: ขึ้นมาแล้วเราก็เอาศาสตร์นวดนี้ไปล้างแขน
2: ซึ่งชาเลตเป็นคนชอบนวด
6: ไม่เลยค่ะ
4: อ้าว
6: ไม่เลย
2: น่าจะยังไม่ถึงวัยชอบนวดอ
5: าจจะ
2: ไม่
5: ถึงวัยต่างจากทั้ง3คนนะคะ
2: ใช่อันนี้นี่คือถ้าให้เล่นคลึงปุ๊บสามารถได้เลยนะ
5: จับเส้นถูกแล้ว
2: นวดสปอร์ตนวดน้ำมันนวดอโรมา
5: แต่ถ้าว่ามาทางด้านของกายภาพก็มาทางนี้
4: ต้องใช้เครื่องแล้วทางนี
2: ้
5: ออฟฟิศซินโดรม
2: แล้วแม่ก็ไม่ได้
6: แม่ก็ไม่นวดค่ะ
2: จริงเหรอ
6: แม่ชาไม่นวดพ่อชาเป็นฝรั่งก็นวดแต่น้อยครั้งมากๆเหมือนกัน
2: แต่เราไม่ได้ให้เรานวดด้วยไม่ได้แบบใช้นวด
6: เคยตอนเด็กไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยตอนเด็กๆพ่อก็เคยนวดแบบตามฝรั่งมาไอมาสาจเนาะแต่เราก็ลองไปครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกเกรงใจ
2: ค
6: ุ
2: ณพ
6: ี่เขาแบบว่าต้องจับเราอย่างเงี้ยแต่พอได้เรื่องนี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มไปนวด
2: เธอต้องจริงจังแล้วนะ
6: จริงจังแล้วนะชาเลตเริ่มนวดนะซึ่งช่วงนั้นสภาพร่างกายก็ค่อนข้างตึงรู้สึกว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆขอบคุณเรื่องนี้มากๆเขาก็ได้ไปนวดค่ะแล้วก็ได้ลองหลายแบบหรือมีนวดน้ำมันนวดอโรมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างที่เราไปทำกันบ้านเนี่ยเราก็จะดูว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็นอนรอดูสักพักก็หลับไป
2: เลย

0: ไปเลยอ่ะจริงๆเสีย
1: ดายสำหรับคนไม่เคยนวดนึกออกไหมมัน
0: ค่อยสบายนะ
2: ติดใจเลยไหมติดใจเลย
3: แล้วคนนี้จะไปดูท่าทางเขาอาคุณลูกค้านะคะพลิกตัวยก
0: ตาแรก
3: อันนี้แล้วรีด
0: วางแผนอย่างนั้นเลยมาไหนดูซิ
3: เ
0: ขาท
3: ำ
0: ไ
3: งเออหนึ่งสองแล้วก็เลยถูกพี่สันส่งไปเรียนอย่างจริงจ
0: ัง ไปเรียนอย่างจริงจังค่ะ
3: เออ
0: หกชั่วโมง
3: จริงจังฮะ
2: หกชั่วโมงนี่นวดเลยบ้าง
0: ค
2: ะต้องไป
0: ฝึกคือเหมือนมันเป็น first lesson ด้วยมั้งคะมันเลยแบบว่าต้องเรียนร่างกายทั้งหมดมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างมีเส้นอะไรบ้างเส้นอะไรเชื่อมกับอะไรบ้าง
3: ก็คือเรียนอนาโตมีเลย
0: ก่อนที่จะเข้าสู่การนวดจริงๆด้วย
3: ฮะ
0: ใช่
3: ก็ไปเรียนก็คือเหมือนกัน
0: ถ้าเรียนอยู่
3: ไ
0: ปชั่วโมง2ชั่วโมงแค่เรียนแค่ชีวะค่ะแล้วก็
3: ไปเรียนเป็นหมอนวดจริงๆอย่าง
0: ใช่ๆค่ะกับคุณครูจริง
3: ๆว้า
0: แล้วก็ได้ทดลองนวดเขาจะนวดเราก่อนเพื่อให้เรารู้จุด
3: Okay.
0: แล้วเราก็ค่อยลงมือปฏิบัติเอง
3: uh-huh.
0: แล้วทำให้ทุกท่าแบบกว่าจะผ่านเส้นขาหลังมันเลยแบบใช้เวลานานมาก
3: โอ้โ oh, ห mm-hmm. เห็นบอกว่าอีกหนึ่งอุปสรรคก็คือว่ากำลังมือ
0: กำลังมือใช่
3: กำลังนิ้ว
0: เป็นคนแรงมือน้อยมาก mm-hmm. เป็นคนน่ารักอ่ะ
1: ได้ยินเทศเขาเมาอยู่นะ
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: เทศเขาเมาอยู่นะว่าเราไม่มีแรง
3: กำลังมือน้อยมากมันเกี่ยวอะไรกับน่ารัก
0: คือชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถเปิดขวดน้ำได้แบบจริงๆแบบไม่
2: แบบที่ไม่ได้สำออยด้วย
3: ไม่ได้ว่า
0: เออใช่อย่างนั้นเลย
2: ไม่แค่ขยับความ
3: เขาเป็นผู้หญิง
1: เออ
0: เขาต้องมาทำอะไรจริงๆมันไม่มีแรงมือไม่ได้แอปนะน
2: ่
0: ารัก
2: ม
0: าล่ะ
3: น่ารัก
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เลยไปลองหาดูว่าต้องทำยังไงให้มีแรงนิ้วมากขึ้นก็เลยไปปีนผาเพราะปีนผามันต้องใช้แรงมือเยอะมาก
3: หนูทำไมหนูไม่เริ่มจากเปิดขวดน้ำหัดเปิดขวดน้ำก่อนแล้วหนูไปปีนผาเลย
0: คนเปิดให้ไง
1: ไม่ตอนนี้เปิดได้ยังชาเลนจ์หลังจาก
3: เขาไม่ต้องเขามีคนเปิ
2: ดให้
0: แล้วกลับมาที่คึงนะคือมันก็ต้องไปฝึกปีนผาหน่อยอ่ะแล้วก็อีกอันนึง
3: แล้วไปกับใคร
2: ไปกับใคร
3: เอ้าปีนผามันปีนคนเดียวไม่ได้มันต้องมีกำลังใจ
0: ไปกับเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็มีเรียนพิลาทิสเพิ่มเพราะพิลาทิสต้องมีการห้อยโหนเกิดขึ้นแล
3: ้
0: วก็พิลาทิสสามารถเน้นกล้ามเนื้อได้ก็บอกให้ครูเขาเน้นแบบforehand เป็นหลัก
1: โอ้โหกว่าจะได้มาไม่ง่าย
2: แล้วมันดีขึ้น
0: มันดีขึ้นเคยเห็นที่เขานั่งขัดสมาธิแล้วก็ครอบแก้วยกป่ะคะทำสามารถทำได้แล้ว
2: เพราะฉันเปิดขวดน้ำได้แล้วสิ
0: ก็มีคนเปิดให้กลับมาที่เดิมไม่ต้องเปิดแต่เปิดได้ขึ้นค่ะ
1: ต้องคือกำลัง
0: ดีขึ้น
1: จริงจริงจากการฝึก
0: มาจากวันแรกแล้วกัน
3: ซึ่งแม้ว่าเธอจะทุ่มเททุกอย่างไปแล้ว
1: แต
3: ่ตอนการถ่ายทำก็ยังยากอีกอยู่
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าแบบมันเป็นคือเรื่องของเราค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลย
3: จ้ะเข้มข้นแล้วมี8ตอนนะทุกคน
0: ตอนค่ะแล้วแต่ละตอนก็เลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องโฟกัสทั้งเนื้อเรื่องที่มันดราม่
3: า
0: บทที่เราต้องพูดชื่อท่าการนวดทั้งหมดแล้วก็การนวดทั้งหมดใน1ซีนเพราะเราจะถ่ายลองเทคยาว
3: ฮะ
0: ใช่
3: พี่สารไม่คิดว่าพี่สารช่วยหน่อยคัดหน่อย
0: พี่ชาได้แหละ
2: พูดอย่าง
3: น
2: ี้กัน
3: นี่คือพี่สารได้แหละ
0: เพราะว่าเหมือนพอท่านวดสมูทต่อกันแล้วมันจะมีความแบบเป็นท่าเขาเป็นท่าเซตเดียวกันนะคะก็เลยเข้าใจ
3: ไม่แล้วชื่อนวดอ่ะเอาจริงๆชื่อท่านวดก็เพิ่งรู้ว่ามีชื่อ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันจากที่เรียน
2: เช่นไหมมีเช่นไหม
0: มี5ท่าที่เคยนวดเทศไปค่ะมีนางแอ่นลิ้วลมสิงก้มสะบัดคอกางข้อเอี้ยวข้างจงอางสายเสียนเสือเวียนเฝ้าถ้ำอันนี้คือที่จำได้ถึงขึ้นใจทุกวันน
1: ี้มันคืออะไรบ้างลูกคร่าวๆอ่ะทำอะไร
0: คือท่ายืดดัดตนค่ะแบบท่ายืดของการนวดซึ่งมันจะเป็นเซตนี้ไว้เลยแล้วตอนนั้นคุณครูเขาก็สอนทั้งเซตนี้ให้เลย
3: และฉากนี้เนี่ยนะมีผู้กำกับอยู่3คน
2: ค
3: ือพี่สันเนาะเป็นผู้กำกับเนาะแล้วก็มีผู้กำกับที่เป็นแบบผู้กำกับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเส้นเรื่องแล้วก็นี
2: ่ผู้กำกับเรื่องนวด
1: ครูเหรอ
0: คุณครูค่ะ
3: ก็สามท่าน
0: ก็
3: แล้วสั่งคัดนะคุณนวดสั่งคัดนะพี่สันยังไม่สั่งคัด
2: จริงหรือเปล่า
0: เพราะว่าท่ามันต้องถูกต้องอะค่ะซึ่งเข้าใจได้กับการที่ครูจะบอกว่าตรงนี้มันเพราะว่าในหนึ่งท่าเนี่ยสมมติท่าหนึ่งท่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับแล้วได้เลยมันต้องมีข้อที่หนึ่งเอามือมาปิดหูเอามืออีกข้างนึงมาปิดตรงใต้รักและมันจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอน
3: คือมีการเตรียมท่า
0: เตรียมท่าก่อนที่จะยืดหนึ่งทีเท่ากับห้าท่าเนี่ยมี each อันก็คือมี5 5 5ไปอีก
3: อุ้ย
2: โอ้ทุ่มเทขนาดนี้บอกพี่สันเพิ่มตอนไหม
0: จริงๆเราอยากให้เพิ่มตังค์แล้ว
2: ในสคริปต์นะ
1: เอ้า
0: เฮ้ย
1: ไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวเกิดจบ8 EP แล้วอยากมีต่อ
2: ชอบ
0: ตอนเล่นแต่ว่าแบบ
2: แต่ประมาณนั้น
0: แหละยังก็แฮปปี
3: ้เราได้เพิ่มความรู
0: ้ได้เพิ่มความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองชอบนวดแหละ

0: และพี่ใหญ่ยังที่สำคัญก็คือว่าคือเราได้รู้ว่าเฮ้ยที่หมอนวดอ่ะที่เขานวดอ่ะบางทีคือเขาแค่แบบเราไม่ต้องเกรงนะเฮ้ยก่อนที่เขาจะพูดว่าไม่ต้องเกรงแล้วเราไม่ต้องเกรงเราแค่ไม่ต้องเกรงอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่
1: ทุกอย่างมีการสอบก่อนด้วยค่ะหมอนวดทุกๆคนมีการเฉลยแบบ appreciate และเข้าใจมากๆเพราะแค่เรียน6ชั่วโมงอะค่ะถ้านวดจริงๆแอบเป็นศิลปะที่ฉันรู้สึกว่าบางครั้งเขานวดคือการนวดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรานวดด้วยไม่ใช่มันจะเป็นเซตเดียวด้วยกันทั้งหมดบางคนมีปัญหาทางด้านนี้บางคนตรงนี้เจ็บตรงนี้มันต้องแปลว่าเขาต้องมีความรู้แบบ
0: ละเอียดมาก
1: สเปซิฟิกลงไปมากๆค่ะแล้วแต่ละท่าก็มีความฟรีสไตล์ไปในตัวเองได
0: ้เอาไปแบบปรับประยุกต์ใช้ได้
1: ปรับประยุกต์ใช้ได
0: ้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นถึงความทุ่มเทของน้องชาเลนจ์แล้ว
2: ครับ
0: คืนนี้แหละคืนแรกแล้ว
1: คืนนี้เป็นคืนแรกแล้วค่ะ
0: แรกแล้ว
1: ค่ะ
0: EP แรกฝากหน่อยเร็ว
2: จะได้เห็นอะไรในตอนแรก
0: เห็นบอกเดินเรื่องเร็วมาก
1: เดินเรื่องเร็วมากตอนแรกนะคะก็ได้มีโอกาสดูไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกับเด็กผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับบุคคลที่มีอำนาจด้วย2มือเปล่าแล้วก็ด้วยศาสตร์เล่นลับที่มีอยู่ศาสตร์นวดเล่นลับก็เป็นกำลังใจให้กับหัตถาด้วย
0: นะเป็นกำลังใจให้หัตถาด้วยนะคะคืนนี้ EP แรกนะคะกับครึ่งมี8ตอนเท่านั้นนะคะที่สำคัญนอกจากจะดูพร้อมกันทางทีวีแล้วนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณชาเลนจ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คืนนี้นะคะรอบวันหมดเวลาแล้วพี่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะพรุ่งนี้แต่ไหนๆยังมีเหลือตอนนี้เนาะก็สามารถที่จะอยากที่จะอวยยศสำหรับครึ่งนิดนึงนิดนึงได้เลยนิดนึงตรงนี
1: ้ค่ะก็ฝากครึ่งไว้ด้วยนะคะทีมงานทุกคนแบบทุ่มเทมากตั้งใจแล้วก็ฝากทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากคลึงกันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาไปนวดทุกทีก็สามารถรีบหมอนวดได้เราว่ายากจริงๆกับศาสตร์นี
1: ้
0: นะคะเอาวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: นักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
5: สวัสดีครับ
4: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
5: ครับ
4: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
5: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับเพราะ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนที่เนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้นอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
4: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
5: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
4: ครับ
5: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
4: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
5: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200
4: โอเค
5: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
4: ้โอเค
5: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
4: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เอง แล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณปอหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
5: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
4: อ
5: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
4: ม
5: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจีนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
4: ครับ
5: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพโอสถนะครับ
4: ม
5: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
4: ่น
5: ะคร
4: ับ
5: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
4: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
5: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
4: ่เอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
5: ครับ
4: โรงงานได้มาตรฐาน
5: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สารคำ JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาน
4: ครับ
5: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรจีนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรรมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
4: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
5: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรรมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
4: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: 10ดาวคุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรแล้วก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บ้างของปลอมบ้างไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากันใครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ๆต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลยเพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
0: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สองคันอุ้ยคุณป้อง
1: ผอมเลย
0: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
1: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระด่างกระดำเห็นไหมมันเป็น
0: พอผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบหลังไทยโอ้โห
1: สวย
0: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดี๋ยวบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลัก10อ่ะ
1: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกนึงเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลัก10กระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกนึงอ่ะขาย 1,290 เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนน่ะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
0: นี่คือบัว

0: ม้าที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: นี่คือครีมแก้คันวัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทานเลยดีกว่าคือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
0: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
1: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแกกลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษเขาไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่เดียวต้องใจดูแม่ท่านนี
0: ้ค่ะ
1: คือแม่แกเนี่ย72นะ
0: เนี่ยคอเคยทาไปเลยให้นี่เดี๋ยวนะ72
1: จริงจริงแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่าแบบ
0: ขา72หรอคะ
1: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
0: โอ้ดูผิว
1: ผิวดีดูดูดูดูดูเนียนเนียนเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันโบหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
0: คนปั๊บปาดไปเลย
1: เนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
0: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โบหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆโบหิมะนี่คือ1หายาก
1: จริง
0: 2คือราคาสูงมาก
1: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยถ้ารู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคาวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆน่ะมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับอับชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปกติ10ชิ้นเนี่ยหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังทอด999บาทค่ะ
0: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป999 1252รีบกดมาค่ะ
1: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งผ่องเห็นทายิ่งใส
0: เออ
1: หุยขาสวยมากเลยอ่ะ
0: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้างอ่ะ
1: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
0: พี่เดียมันหอมอ่อนๆคือแบบอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
1: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวเนี้ยทาหุยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวๆกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
0: จริง
1: ข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
0: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
1: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปนึงแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมา1สเต็ปผิวผ่องขึ้นมา1สเต็ปใครอยากดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
0: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
1: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
0: ค่ะ
1: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
0: ่ค่ะ
1: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทาไม่ตังทอนอ่ะ999บาท
0: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คอเลยลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกนี้
1: คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรต้องใส่ตัวผงมหาดต้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไข่พีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
0: ้
1: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
0: จ้ะ
1: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ดูนี่พอหลังใช้เห็นไหมเห็นไหมเนียนเนียนเลยพี่80นะ
0: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเรา

0: องผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
1: ตัวนี้นะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมารุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยล์อาร์แกนออยล์คือตัวนี้เป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยส์เจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันๆลอกๆแห้งๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวนี้ทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะ
0: โอ้โหคุณ
1: ป้องแล้วดูผิวดิคือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ๊ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
0: ใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวนี้
1: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะแบงค์ทาวมีตังทอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ำ6เดือนนะเนี่ย
0: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นมั้ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกมุ้ย10วินาทีสุดท้าย
1: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เดมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ชม1252กดมาจ้า
1: ส่งฟรีนะส่งฟรี1252
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บีนาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม

0: ว่าในช่างอ่ะอย่าไปรู้สึกผิดอะไรเลยกับเรื่องของไอ้สิงขอให้คิดสิว่ามาช่วยรัฐบาลไทยกวาดล้างพวกแก๊งอันธพาลนะครับแต่ส่วนเรื่องของยายสุนีเนี่ยก็ขอคิดสิว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม
1: วิลเราเป็นทหารนะเรามาที่นี่ทำสงครามเป็นนายสงครามก็ต้องมีการสูญเสีย
2: I know I hate war War is hell I ทำทุกอย่างเพื่อออกจากสนามรบ Why เบื่อ I เบื่อการฆ่าคนไอ้กลับมาใช้ชีวิตสนุกสนานกับพวกผู้หญิงโดยที่ไอ้ลืมคิดไปว่าพวกเธอก็มีศักดิ์ศรีพวกเธอมีชีวิตและที่สำคัญพวกเธอ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ้าคุณตำรวจ
1: เรียบร้อยแล้วแต่ทีหลังเนี่ยอย่าไปเล่นการพนันที่ไหนอีกล่ะตำรวจอ่ะขี้เกียจตามจับ
0: จ้าจ้าฉันเข็ดแล้วจ้าคุณตำรวจ
1: งั้นก็ไปได้แล้ว
0: จ้าเถอะเรารีบไปกันดีกว่าข้าไม่ค่อยอยากอยู่ที่แบบนี้นานๆเลยว่ะ
2: ไปจ้ะพี
0: ่ฉันไหว้นะจ้าขออย่าให้ข้าได้มาอยู่ที่แบบนี้อีกเลยเดี๋ยวเจิมข้าว่าจะถามเองแต่เมื่อกี้แล้วนี่เองไปเอาเงินจากไหนมาประกันตัวข้าวะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเงินทิ้งนั่งรอบมันน่ะข้าไม่เชื่อเองหรอก
2: คือ
3: มันจะไปเอามาจากไหนได้วะนอกจากลูกพี่ของกู
0: เฮียทำอะไรฉันกับเมียเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะรีบเอาเงินเนี่ยมาใช้หนี้ให้กับเฮียนะจ๊ะ
4: ได้เฮียจะปล่อยเองไปก่อนไอ้โตถ้าเองกับเมียเองเบี้ยวเฮียอีกแล้วก็มีของเฮียเนี่ยคงจะได้กินเลือดของเองทั้งสองคนเข้าใจไหมไอ้โต
3: เฮียเขาถามมึงเนี่ยเข้าใจไหมฮะ
0: เข้าใจแล้วใช่เฮีย
4: มึงอย่าบังคับให้เฮียเนี่ยต้องเผาอู่เผาร้านพี่น้องเลยนะเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้วจ้ะ
4: นี
3: ่มึงสองคนดูอะไร
0: นั่งเจิมเอ็งไปเอาเงินของเฮียเข้ามาทำไม
2: ฉันก็มาประกันตัวพี่นะสิถามได้เรื่องอะไรฉันจะปล่อยพี่สบายมีคุกคนเดียวล่ะถ้าพวกมันมาตามทวงนี่ดิฉันจับฉันไปข่มขืนขังดอกจะทำยังไงล่ะ
0: โถ่เอ้ยพี่จะหาเงินจากไหนมาให้เฮียเขาวะเนี่ยแค่นี้เดิมก็มากโขอยู่แล้วพี่ยังมีเงินประกันตัวข้าอีกอะจากไหนวะเนี่ย

0: ไอ้หมอนี่แหละ
1: จุดนู้นวะไปหยุดเลย
0: หยุดตรงนี
2: ้ช่วยมึงอยากโง่ให้กูหลอกเองดีกว่ารับกรรมเถอะมึง

0: คะ
1: มีอะไรหรอเตย
0: มีทนายมาพบคุณนายอะค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณนายก็เป็นลมไปเลยค่ะ
2: อีกแค่7วันเราจะหาเงินที่ไหนไปใช้เขาลูกเนาะลูกทำอะไรไม่คิดถึงครอบครัวเลยนี่เขาอ้างสิการเป็นเจ้าของบ้านขึ้นมาฉันจะทำยังไงอะมาตรงนี้สิ
1: ถ้ามันไม่มีทางอื่นเราก็ให้บ้านเขาไปสิคะคุณแม่แล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านส่วนคุณพ่อก็ได้
2: ยะดาทำไมแกพูดอย่างเงี้ยบ้านส่วนน่ะจะอยู่ไม่ได้ยังไงทั้งเก่าทั้งโทรมอย่างนั้นน่ะ
1: ทำไมจะอยู่ไม่ได้คะคุณพ่อคุณแม่ก็เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเราแค่กลับไปปรับปรุงอีกนิดหน่อยก็พออยู่ได้แล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่เองก็ไม่ต้องไปออกงานในฐานะภรรยาผู้ว่าอีกแล้วดาจะดูแลคุณแม่เองค่ะ
2: ดูแลฉันเหรอพูดออกมาได้ตัวแกเองยังเอาตัวไม่รอดเลยยายดาแต่งงานกับพ่อมนตรีเถอะนะลูกนะเราจะได้อยู่กันที่นี่ต่อไปแม่รักบ้านหลังนี้ลูกแม่ทนไม่ได้หรอกที่จะเสียบ้านหลังนี้ให้กับคนอื่นอีกอย่างนะพ่อมนตรีอ่ะเขาพร้อมที่จะถ่ายถอนบ้านหลังนี้เพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานของลูกนะ
1: จนป่านนี้แล้วคุณแม่ยังวนเวียนคิดแต่เรื่องเดิมๆหรอคะ
2: แต่งงานกับพ่อมนตรีอ่ะเพราะแกจะกลับไปคืนดีกับมันใช่ไหมนี่ยดาแกนี่มันโง่ดักดานจริงๆเลยนะแกกำลังจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีที่สุดกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายที่ดีกว่ามันร้อยเท่าพันเท่าแต่แกนี่มันหน้ามืดตามัวอยากจะกลับไปทนลำบากกับมันหรือไงฮะ
1: คุณแม่คิดได้ไงว่าหนูอยากกลับไปคบกับเขา
2: อ้าวก็ฉันเอาน้ำร้อนมาก่อนทำไมฉันจะไม่รู้แต่ว่าถ้าสิ่งที่ฉันคิดมันไม่ใช่แกก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิ
1: ก็ได้ค่ะดาจะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นดาจะแต่งงานกับพี่มนตรีตามความต้องการของคุณแม่เรื่องทุกอย่างมันจะได้จบลงสักที

0: นี่มึงมองหน้ากูทำไมวะอีรัมนี่มึงดีใจหรือมึงเสียใจวะที่เห็นกูออกมาจากคุกเนี่ยเจิมเดี๋ยวยกกับข้าวพวกนี้ไปพี่ที่ห้องด้วยกำลังหิวเลย
1: ได้จ้ะพี่
2: ไม่ได้นะกับข้าวพวกนี้คนอื่นเขายังไม่ได้กินเลยถ้าจะกินก็แบ่งกันกินที่นี
0: ่นี่มึงใจอะไรกันนะวะอีรัมก็อีแค่กับข้าวเล็กๆน้อยๆแค่นี้มึงจะหวงไว้ทำซากอะไรหรือมึงอยากจะโดนให้ย้ำ
2: โยนเลยนะโยนเลยทำอะไรโยนเลยนะจะมาตบตีใครดีๆไม่ได้นี่มันบ้านฉันพี่กับนางเจอมันแค่คนอาศัยถ้ามาทำนิสัยกลางๆแบบนี้นะออกไปอยู่ที่อื่นเลยหรือไม่แล้วกลับไปอยู่ในคุกเลยไป
0: อีนอดที่กูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่มึงไม่คิดจะช่วยประกันกูกว่าจะคุกเนี่ยกูไม่ว่าหรอกเพราะกูมีปัญญาออกมาเองได้มึงเห็นไหมเนี่ยนี่มึงเสือกพูดจากวนเตียงกูอีกก็ดีงั้นมึงกับกูเนี่ยมาตัดพี่ตัดน้องกันเลยไหม
2: เอาไหมเอาเลยเอาสิมีพี่แล้วไม่รู้จักทำมาหากินคอยแต่ล้างผลาญกันแบบนี้นะกูตัดได้ไม่ต้องเป็นพี่น้องกันออกไปอยู่ที่อื่นเลยนะแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีมึงสักคนพวกเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้วุ้ย
0: วุ้ยรอด
1: ได้
3: ให้ประกันตัวมึงมาล่ะ
0: แต่ใครซะอีกล่ะแม่ก็เมียฉันน่ะสิก็ในเมื่อคนในครอบครัวมันหวังพึ่งพาไม่ได้ฉันสองคนก็ต้องพึ่งพาตัวเองสิแม
2: ่โอ้ยถ้าเอาตัวรอดกันได้ก็ไปอยู่ที่อื่นเลยจะสมซานกลับมาหาอะไรกลับมาหาอะไรอะไร
0: ไป
2: ก
0: ่อนเลย
1: เหนื่อยอ่ะมึงไม่พูดก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะ

0: ไปหาคุณที่บ้านแต่เด็กบอกว่าคุณมาที่นี
1: ่มีอะไรหรอคะ
0: ด่าด่าอย่าเย็นชากับผมนักเลยที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมทนคิดถึงคุณไม่ไหวด่ารู้ไหมเพราะผมไม่เป็นอันเรียนเลยเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องของเราและไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่คิดถึงเมียของผม
1: เมียก็แค่เคย

เราคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะมันนานมากๆจริงอยู่ว่าอาจจะมีบางครั้งที่เราไม่เข้าใจกันแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ไม่ใช่หรอ

0: ื่อจินพูดแบบนี้กับใครเขาคงจะเสียใจมาก
1: ผู้หญิงของผมแต่ว่าผมมีดาคนเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยมีคนอื่นเลย

0: ลาผมอีกนิดนึงนะตอนนี้ผมใกล้จะเรียนจบแล้วและผมจะพิสูจน์ให้ดาเห็นว่าชีวิตของผมจะมีแค่ดาคนเดียว
1: ฟินอย่าเสียเวลากับดาเลยดาตัดสินใจแล้ว
0: ตัดสินใจแล้วหมายความว่ายังไงดา
1: ดาจะแต่งงานกับพี่มนตรี

0: ยากจะแก้ปัญหานี้ตัวฉันเองฉันไม่อยากให้นายช่างต้องมาปวดหัวเพราะเรื่องญาติพี่น้องฉัน
1: แต่ว่าไอ้ว่ายูน่าจะมีคู่คิดนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องน่ะยูไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ทุกอย่างหรอกคุณรอดเราเป็นผัวเมียกันนะถ้ายูไม่สบายใจเนี่ยยูคิดว่าไอจะสบายใจเหรอ

ายามจะเอาเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยไว้นอกบ้านไม่เอาเข้ามาในบ้านแบบบางทีมันก็อดไม่ได้ลอยแค่อยากให้พวกเขาสามารถ

0: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ชั้นในที่เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่คู่กับสาวไทยมาอย่างยาวนานที่สำคัญคือแบรนด์นี้นะคะไม่เคยทิ้งในเรื่องของคุณภาพแล้ววันนี้เราจัดเซตมาให้ได้ทั้งเซตที่เป็นตัวสีสันในแบบพรีเมียมชุดชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในในแบบที่มันเป็นสีเบสิกอยู่คู่กัน
2: ซึ่งรุ่นนี้น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นคนใส่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาใส่จริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วหลายคนผู้หญิงหลายๆคนก็คือใส่ตามน้องใบเฟิร์นเพราะว่าใส่สวยใส่สบายจริงๆเซตนี้นุ้ยไม่เคยจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จัดเซตสีมาให้มีสีม้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลพร้อมกับแถมสีเบสิกให้1ตัวคุณได้เสื้อชั้นในไป4แล้วใช่ไหมแถมกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก2ตัวซึ่งไม่เคยแถมนะคะสำหรับที่เป็นเซตสีเบสิกสีสันแบบนี
1: ้แบบนี
2: ้แถมกางเกงชั้นในไปให้อีก2สีเบสิกเท่ากับวันนี้ได้ไป6ชิ
1: ้
2: น
1: ในราคา1,090 บาทจริงๆแม่ต้องจ่าย 3,700 เกือบ 4,000 นะเซตเนี้ยแต่เราหารเฉลี่ยให้เลยวันนี้ 1,090 บาทใช่ไหม6ตัวตกตัวละแค่182 บาทมีแค่100เซตเท่า

0: หลังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจ่ายค่าจะส่งไหมคะไม่ต้องค่ะค่าจะส่งศูนย์บาทแต่ว่าต้องโทรมาก่อน1252
1: ค่ะรีบโทรคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนอันดับแรกค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาใส่แล้วสบายมากจริงๆสมกับความเป็นพรีเมียมเขาเงาเขาสวยแล้วคุณดูสีฟ้านะ
2: สวย
1: เขาเป็นสีฟ้าที่ผู้ดีมากดูแพงมากสีฟ้าที่แบบใส่ขึ้นมาลูกคุณสุดๆขาวสุดๆใช่คุณผู้ชมค่ะที่สำคัญเขาทำมาเป็นคอวีคอวีเพื่ออะไรเพื่อให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์ในการถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมคะเขาถักทอตรงนี้เพื่อยกหน้าอกของเราเนี่ยให้ถักทอให้แน่นเข้าหากันและชิดเข้าหากันโดยที่ไม่ใช้โครง
0: ลดมากใครใส่เสื้อในใช้โครงอยู่เลิกนะมันอึดอัดมากเลยและที่สำคัญก็คือเนื้อด้านข้างเนี่ยจะถูกเก็บมาไว้ข้างลำตัวเนื้อมันจะใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนมันเก็บเอาอยู่เลยนะแม่แล้วมันสวยมันใส่สบายมาก
1: น
0: ี่คือพี่เฟีย
1: สาวนมใหญ
0: ่สาวหน้าอกใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าคนที่หน้าอกใหญ่อยู่แล้วไม่ได้อยากได้ฟองน้ำหนาถูกต้องไหมแม่เพราะอะไรมันร้อนเพราะมันร้อนแล้วมันใส่ไม่สบายตัวแต่ตัวนี้ค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะจากซาวินาเช่นเดียวกันที่ได้แอร์โฟลว์รู้ระบายอากาศเหมือนหายใจได้แบบนี
1: ้หน้ามันใส่สบาย
0: ตลอดลำตัวของเนื้อผ้าเลยที่เขาถักทอมาให้แล้วคุณผู้ชมดูนะในการระบายอากาศดีแบบนี้ฟองน้ำก็มีส่วนสำคัญนะและรุ่นนี้ค่ะความพิเศษของฟองของเขาก็คือเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวชั้นใน
1: แบบม้าเดียวกันเลย
0: ถูกต้อง
1: สวยมาก
0: ถ้าสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูสีดำก็เป็นสีดำสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลแม
1: ่สวยมาก
0: เนี่ยคือรุ่นใหม่แล้วพรีเมียมสุดๆให้ดูฟองน้ำนิดนึงค่ะตัวนี้เป็น connected pad คือมันอยู่ติดกันเลยแล้วแม่ดูนะฟองน้ำมันจะไม่มีรู
1: เ
0: ราจะไม่มีการ
1: เย็บออกมา
0: เพราะว่าเขาเย็บออกมาอย่างดีคุ้นขอบมาให้เลิศมากแล้วแม่เห็นตัวซีตรงนี้ไห
1: ม
0: เขาโอบอุ้มค่ะโอบกระชับหน้าอกของเราเอาไว้ให้มันเป็นหน้าอกทรงกลมแล้วสวยงามแบบนี้แล้วนี่คือรูระบายอากาศตลอดทั้งตัวนะและถ้าเกิดว่าโยนเข้าเครื่องซักผ้าได้ไหมดูนะคะ
1: โอ้ขยำขนาดนั้นวะ
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
1: สวยเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม
0: มากเวอร์อยากให้ได้ไปสีสันสวยมาก
1: สิ่งนึงนะสำหรับฟองน้ำนะคุณชมถ้ามันหนามันหนักกับมันจะใส่ไม่สบายแต่เนี้ยคุณดูนะเหมือนแทบจะไม่มีเลยอะ
0: แต่ทรงสวย
1: เหมือนเป็นหน้าอกเราเนี่ยแหละแต่ทรงสวยแล้วคือฟองน้ำหนึ่งชิ้นมันมีประโยชน์ยังไงเราไม่ต้องคอยจับคอยยัดคอยเก็บเงี้ยไง
0: ใช่
1: ดังนั้นวันนี้ต้องรีบโทรและต้องโทรให้ทันเพราะว่านุ้ยไม่เคยจัดเซตนี้อย่างที่บอกไปแถมกางเกงชั้นในไปให้ด้วยอีก2ตัวใส่สบายมากระบายอากาศก็ดีแล้วตัวนี้เป็นฟรีไซส์ขายดีมากนะแต่เอามาแถมให
0: ้ใช่แล้วค่ะราคาของเขานี่นะคะไม่เบาค่ะสวยแบบนี้แต่ไม่เบาตัวละ750บาทจริงๆนี่คือซาบีน่าเป็นพันบาทก็มีถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องไปหากระบะเซลเลยนะรุ่นนี้พรีเมียมล่าสุดเขาไม่เอามาเซลแน่นอนแต่เราเซลให้เราให้ในแฟลชเซลนี้แหละครั้งเดียวเท่านั้นตกตัวละแค่182บาทจาก750บาทคุ้มไม่คุ้มแม่ตอนนี้เหลือเพียงแค่58เซตเท่านั้นค่ะ
1: เอาล่ะรีบโทรคุณจะได้เสื้อชั้นในทั้งหมด4ตัว4ตัวนี้ได้4ไม่ซ้ำกันแน่นอนนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในอีก2ตัวคลาสสีไปให้เป็นสีเบสิกทั้งหมดนี่คือ6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 บาทเป็นฟรีไซส์ทุกตัวใส่ได้แน่นอนตอนนี้สายเข้าเยอะมากคนซื้อตุนกันเยอะมาก
0: รีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มารอเลยก็ได้ค่ะตังค์ยังไม่มีตอนนี้สั่งได้มั้ยสั่งได้จ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวมีตังค์แล้วไปจ่ายหน้าบ้านก็ได้เราเหยียบส่งแล้วก็จ่ายหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งนะคะและถ้าถามว่าเราใส่ด้วยกันได้ไหมไซส์ใหญ่ได้ไหม 2XL 3XL อย่างงี้ใส่ได้ไหม
1: ใส่ได้สิทำไมเขาถึงซื้อ
0: ต้องเลือกไซส์ไหม
1: ไม่ต้องเลือกไซส์ที่เขาซื้อตุนกันเพราะว่าเขาซื้อเซตนี้ไปคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าค
0: ุ
1: ณยายใส่ด้วยกันได้หมดเลยอย่างน้อยสาวไซส์ X ก็ใส่ได้คุณผู้ชมไซส์ M ก็ใส่ได้ใส่สวยด้วยแล้วนี่คนนี้สาวไซส์ 2XL ให้ดูนะคะว่ารอบหน้าอกเขาอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วคือสาวอวบที่เนื้อค่อนข้างเยอะสาวอวบเสื้อในตัวละ182ไม่มี
0: ไม่มี
1: เขาต้องซื้อเป็นพัน
0: ใช่
1: แต่เนี้ยดูนะเนื้อผ้าเขายังเหลือแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเวลาที่ใส่เขาเก็บเป๊ะกระชับไปเลยแบบนี้
0: กระชับแน่นอนค่ะแล้วหน้าอกของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสวยกลมกึ่งแน่นอนค่ะทรงสวยแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่เป็นไรใส่แล้วมันสวยแน่นอนส่วนกางเกงชั้นในนะคะตัวนี้เน้นเลยค่ะเก็บหน้าท้องเก็บสะโพกเบาๆในแบบไม่อึดอัดตัวนี้เขาเป็นกางเกงชั้นในทรงเอวสูงนะคะที่สำคัญขอบคงขอบขาของเขาทำมาอย่างดีแล้วมันยืดได้แบบนี้แม่ต้องบอกว่าความสบายมีอยู่จริงสัมผัสแบบนี้ตรงนี้เราให้ฟรีเหรอจ๊ะ
1: ให้ฟรีแล้วให้ไป2ตัว
0: ถูกต้อง
1: ให้ไป2ตัวหรือตัวละ182บาทเท่านั้นแล้วให้ดูการระบายอากาศนะคะ
0: พูดไปซะเยอะเลยว่าหายใจได
1: ้หายใจได้จริงๆไหมและนี่คือท่อนบนนะคุณผู้ชมอยากมีฟองน้ำนะคะไปเลยพร้อมๆกันแบบนี้

0: ว้าหายใจได้จริงๆ
1: มันทะลุฟองไปเลยแม่และที่สำคัญเนี่ยนะคะกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นไงจ๊ะ
2: โอ้โหก็เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะสบายบนสบายล่างระบายอากาศหายใจได้ทั้งท่อนบนท่อนล่างแบบนี
3: ้รออะไรอยู่ตอนนี้เหลือน้อยกูไปแล้วมันใส่สวยแล้วใส่สบายจริงๆ
1: ถูกต้องค่ะ
3: หน้าของแท้แน่นอนค่ะ
1: เหลือ37เซตสุดท้ายนะคะได้ทั้งเสื้อชั้นในที่เป็นสีสันสีสวยมากๆจริงๆรวมถึงกางเกงชั้นในสีเบสิกแบบนี้ด้วยอีก2ตัวเราไม่เคยจัดทั้งสีสันและสีเบสิกมาอยู่ด้วยกันแน่นอนปกติถ้าซื้อแยกกันนะแต่ละเซตก็ 1,390 บาทต่อเซต
3: ใช่ให้แบบนั้นแหละแต่วันนี้ 1,090 คุณได้กันได้เสื้อชั้นในไป4ตัว4สีไม่ซ้ำนะคะกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็แถมไปให้ตั้ง2ตัวท
1: ั
3: ้งหมดคือซามิน่าของแท้หมดเลย6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 จากเกือบ 4,000
1: รีบ
3: เถอะ 4,000 รีบเถอะจ่าย 1,090 เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ182บาท182บาท182บาทเท่านั้นค่ะ
1: จำไม่ต้องเลือกไซส์นะคะทุกคนใส่ได้เหมือนกันหมดเลยจะซื้อไปใส่เองจะซื้อไปฝากเขาปีหม่งปีใหม่หรือว่าจะซื้อไปขายต่อยังคุ้มมั้ย
3: ให้ดูคนนี้ไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่นี่คือเสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันและไซส์เดียวกันนะคะ
1: ถ้า
3: ดูความยืดของเขาก็คือยืดมาได้ขนาดนี้สาวไซส์อวบเนี่ยเขาซื้อกันเยอะมากเพราะว่าเหลือตัวละ182บาทหาไม่ได้แล้วค่ะ
1: หาไม่ได้แล้วจ้ะแม่เพราะว่าจริงๆกางเกงชั้นในที่ให้ไปฟรีตัวละ390บาทและเสื้อชั้นในในเซตตัวละ750บาท2ตัวรวมกัน 1,140
3: บาทแต่วันนี้จ่าย 1,090 ถูก
1: ไป6ตัว
3: ใช่ได้6ชิ้นแล้วอย่าลังเลเพราะว่าอะไรนี่คือฟรีไซส์คุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์จริงๆฟรีไซส์ที่จริงใจสาวไซส์พลัสไซส์สาวอวบสาวหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ใส่แล้วเขาบอกว่าเขาใส่สบายมากนะ
1: ใส่สบายมากถูกต้องเรายืดได้ขนาดนี้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะตูนคอนเฟิร์มเลยอยู่กับซาบีน่ามานานหลายปีเขาตั้งใจทำให้เราใส่จริงๆค่ะสาวๆหลายๆคนที่มีทั้งรอบตัวกว้างใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็หน้าอกที่มันล้นมากๆเนี่ยนะคะไม่ชอบใส่หรอกค่ะชุดชั้นในบอกตรงๆเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะแม่หน้าอกแม่มันจะอยู่คนละทิศคนละทางใส่ให้มันสวยเวลาไปออกงงออกงานงานบุญงานบวชงานวันกงวันเกิดเพื่อนใส่แล้วหน้าอกมันจะสวยด้วยแล้วสีเนี้ยที่ให้ไปนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูหรือสีน้ำตาลสามารถใส่แทนเสื้อคอปได้อ่ะ
3: ใช่
1: เปิดหน้าอกออกมายังไม่โป๊เลย
3: ถูกใส่สูททับแบบนี้ใส่เป็นสปอร์ตบราได้เลยนะคะ
1: ออกกำลังกายได้เลย
3: ใช่จริงคุณผู้ชมใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่กับชุดนักศึกษาเราสามารถใส่สีน้ำตาลหรือสีเนื้อเนี่ยคุณผ
1: ู้
3: ชมอยู่ด้านในไม่โป๊ไม่ต้องใส่เสื้อทับอีกชั้นนึงมันร้อน
1: ใช่แล้วค่ะใบเฟิร์นใส่แล้วใบเฟิร์นยังบอกว่าอุ๊ยสวยแล้วใบเฟิร์นตัวเล็กนิดเดียวแต่ใส่ออกมาแล้วได้หน้าอกที่ดูสวยได้หน้าอกที่ดูเต็
3: ม
1: ส่วนคนตัวใหญ่ใส่ออกมาเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กลงแล้วหน้าอกที่มันสวยหน้าอกที่มันกลมเพราะว่าทรงนี้นี่แหละค่ะตัวซาบีน่าพรีเมียมนี่แหละค่ะทำได้ตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วค่ะ
3: กับ20วิสุดท้ายคุณผู้ชมปกติแล้วคู่นี้ 1,140 แต่วันนี้คุณเห็นหน้าจอด้านข้างใช่ไหมคะคุณได้ไป6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 บาทคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ182บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้1252ค่ะ
1: สแกน QR โค้ดมาก่อนเลยก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วรีบโทรค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัวฟีลกู๊ดเอฟรีเดย์ริชเชสโยเกิร์ต

0: รถเป็นอะไรเหรอครับเท่าแก่
1: วัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะขับมาดีๆมันก็ดับไปเฉยๆสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติด
0: งั้นเดี๋ยวผมดูให้นะครับ

0: รียบร้อยแล้วครับพ่อแก่
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาบุญศิลป
0: ์ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับพ่อแก่
1: เฮ้ยอาบุญศิลป์คนเราทำงานเนี่ยก็ต้องได้ค่าจ้างดีรับมาแค่หน้า
0: ถ้าผมรับเงินจากพ่อแก่ผมก็ต้องกลายเป็นคนเนรคุณคนนะครับ
1: อาบุญศิลป์น่าอย่าคิดมากนะ
0: ที่ผมเปิดอู่ซ่อมรถได้เนี่ยก็เพราะเท่าแก่นะครับผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณเท่าแก่ผมขอบคุณเท่าแก่นะครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานนะครับ
1: ขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรครับเท่าแก่

0: เป็นไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
1: แล้วลือล่ะไปอยู่กับอีที่กรุงเทพอ่ะเป็นยังไงบ้าง
0: เหมยสบายดีแต่สู้ตอนอยู่กับป้าไม่ได้เหมยสอบเสร็จก็รีบกลับมาหาป้าเลย

0: ยทำไม่ดีที่เหมยหนีออกจากบ้าน
1: ป้าเองก็ต้องขอโทษลือเหมือนกันนะที่รุนแรงกับเลือกับอาบุญสินนี่ลือจะไม่ถามถึงอาบุญสินสักคำเลยล่ะป้าน่ะไปเจออาบุญสินมาเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้ามันเปิดอู่เป็นของตัวเองแล้วเหมย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์เจริญไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับเปิดหน้าจอมา2เรื่องใหญ่เท่านั้นที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอันดับแรกและเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดฮะว่า15ปีผ่านไปจะเกิดภาพแบบนี้ที่กรุงเทพมหานครนี่คือภาพที่เรา

0: ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคนกรุงต้องลอยคอจมน้ำนะครับมิดแบบนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมมิดอกมิดคางซึ่งหนักหนาสาหัสถึงขั้นที่สื่อระดับโลกตีข่าวไปทั่วโลกนะครับว่านี่คือมหาอุทกภัยท่ามกลางความเดือดร้อนแสนสาหัสที่ชาวบ้านต้องติดเกาะน้ำเริ่มเน่าไฟฟ้าถูกตัดขาดแคลนอาหารจนนำไปสู่เสียงตะโกนถามกระแทกหน้าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกลางความมืดนะฮะที่ท่านลงพื้นที่ไปนะครับถามว่ามาทำไมในจังหวะที่ท่านเดินลุยน้ำเท้าเปล่ามาแจกของนี่คือเรื่องใหญ่ณตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ารายการผมก็ฟังศาลรัฐธรรมนูญนะครับอ่านคำวินิจฉัยอยู่นะครับยังไม่จบดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยสดๆร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมเริ่มต้นประมาณสักบ่ายสองนะฮะแต่ว่ามีดีเลย์มานิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่นะฮะคำวินิจฉัยก็คือเรื่องของบาร์โค้ดที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะฮะว่าศาลท่านวินิจฉัยออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรจะทำให้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาโมฆะหรือไม่ติดตามถกไม่เถียงนะครับสองประเด็นหลักๆวันนี้นะครับส่วนท่านแรกที่จะมาพูดคุยเรื่องน้ำกับเรานะครับคุณผู้ชมท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราธิปครับสวัสดีครับท่านครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์ครับสวั
1: สดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์เสรีด้วยคำเคารพเราเคยสนทนากันในรายการถึงไม่เชิงมาก่อนนะครับครั้งนี้เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคือเอาแบบตรงไปตรงมาแล้วครับเตือนภัยช้าใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ได้เตือนเลยด้วยซ้ำ
2: คือเตือนภัยแต่คำพูดอาจจะ อะไรนะฮะในเชิงของข้าราชการอ่ะเราพูดง่ายราชการก็แล้วกันนะราชการเนี่ยก็คือก็เป็นอย่างนี้แหละเรารู้นะประเด็นที่สองก็คือว่าแน่นอนว่าไม่มีการประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปทำให้ภาพที่ออกมาขาดการเตรียมพร้อมนะมันจะวัดกันที่รถยนต
0: ์
2: รถยนต์เสียหายเยอะมาก
0: ถูกครับ
2: นั่นหมายความว่าประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารที่จะต้องย้ายออกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนแน่นอนในท้องถิ่นเนี่ยตัวผู้อำนวยการเขตหรือตัวผู้ว่าต้องรู้อยู่แล้วตรงไหนเป็นที่เปราะบางที่สุ่มเสี่ยงจะท่วมที่แรกก็รู้อยู่แล้ว
0: ถ
2: ูกไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้ถ้าไปถึงปุ๊บเขาขยายได้ทันวันที่22 23เนี่ยมันยังทันนะ24ตกหนักเริ่มตกหนักนะ25 26ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนตรงนี้นะก็คือการประเมินสถานการณ์ที่ต่ำเกินไปนะครับส่วนเรื่องแจ้งเตือนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขาทำกันยังไงแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่าง
0: น
2: ี
0: ้คือมันเหมือนกับว่าไม่กล้าใช้คำที่ตรงๆแรงๆให้คนเห็นภาพจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ด้วยความ
2: ก็ส่วนหนึ่งก็
0: คือแบบน่าจะบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมาแล้วน้ำมาท่วมแน่มิดหลังคาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะ
2: ตรงนั้นเขาก็พูดได้ยากเพราะว่าแน่นอนว่าคือในอดีตเนี่ยเขาไม่เคยทำแบบนี้ไงใช่แล้วพอเขาทำปุ๊บเนี่ยนายชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้อีก
0: ต้องอยู่ที่นายชอบหรือไม่ชอบเลยแล้วตายแล้วอาจารย์เสรี
2: ถูกต้องอันนี้เราต้องพูดความจริง
0: ประชาชนเดือดร้อน
2: ถูกต้องเราต้องพูดความจริงเลยเพราะว่าเราเห็นข่าวอ่
0: ะ
2: เราพูดได้เพราะมันเป็นข่าว
0: ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ต้องให้หลักประกันกับเขากับข้าราชการว่าคืออย่าลืมนะผมยกตัวอย่างนะคุณติมทั้งอาจารย์ศิโรจน์
1: ครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสึนามิเนี่ยที่เตือนกันอยู
0: ่
2: นะผิดพลาดกว่า
1: 80%
2: แต่ทำไมเขาทำใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าการเตรียมการใน worst case scenario สถานที่ร้ายที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องเตรียมไว้ก่อน
0: กันไว
2: ้ถูกต้อง
0: ดีกว่ามาแก้ที่หลัง
2: ถูกต้อง
0: ไม่ประมาท
2: ใช่แล้วข้าราชการเขาก็อยู่ได้เน้นเป็นไรเลยนะครับประเทศไทยลองกลับกันนะคุณทีมอาจารย์ชิโร่เตือนผิดครั้งหนึ่งเป็น
0: ในมุมนี้ก็จริงนะเหมือนเราเตือนผิดแล้วไม่มาไม่เกิดขึ้นโดนด่าอีก
2: ใช่เนี่ยคืออันนี้ตรงเนี้ย อันหนึ่งทำให้แน่นอนข้อความบางอย่างทำให้อ
0: ันนี้มันเกี่ยวกับ mindset แล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็น mindset ถ้าสมมติประชาชนรับได้อย่างเช่นคนญี่ปุ่นอย่างที่อาจารย์พูด
2: ครับ
0: เตือนสึนามินะอาจจะมีสึนามินะทุกคนเตรียมพร้อม
2: ใช่
0: แต่กว่า 80% คือไม่มี
2: ถูกต้อง
0: แต่เขารับได้แล้วบอกโอเคขอบคุณนะโอเคจบ
2: จบ
0: ถูกต้องแต่เมืองไทยไม่ใช่ผิดครั้งเดียวอ้าวเตือนมาแล้วผิดไม่เกิดขึ้นโดนด่าเละ
2: ใช่ครับ
0: มันอยู่ที่ mindset แล้วไงอย่างเงี้ย
2: ถูกต้องส่วนหนึ่งมาจาก mindset ส่วนที่สองคือว่าการให้ ความองค์ความรู้ตั้งแต่แน่นอนชั้นประถมเขาให้มาตลอดเนี่ยนะสร้างความตระหนักมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
2: นะครับซื้อแต่ก่อนนี้คุณติมจันทร์ศิโรจน์ยังเคยจำได้ใช่ไหมว่ามีครั้งหนึ่ง

0: คิดหนึ่งเหมือนกัน
1: นะครับ
0: โอเคคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์สั้นๆนิดเดียวนะฮะคือภาพเดี๋ยวเปิดภาพนี่คือภาพกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับใครจะไปเชื่อเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกฮะอย่างแฟลตคลองจันทน์บางกะปิคุณผู้ชมครับมีผู้อาศัยหนาแน่นถึง 5,000 ครอบครัวโดยน้ำเนี่ยทะลักท่วมสูงระดับเอวถึงระดับอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะฮะซึ่งภาพแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบแม่ช้ำฮะคุณผู้ชมนี่ในแฟลตคลองจันทน์กลายเป็นพื้นที่เอาชีวิตรอดกันเองตามยถากรรมนะฮะต้องใช้คำนี้นะฮะ3วันเต็มๆน้ำที่ขังมันก็เริ่มเน่าเสียจนกลายเป็นน้ำสีดำสนิทมีเศษขยะลอยเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดด้วยนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านหลายอาคารถูกตัดไฟไปเรียบร้อยนะครับชาวบ้านต้องประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์เพื่อรอติดต่อเป็นระยะเป็นรอบๆเท่านั้นนะฮะขณะที่เรือกู้ภัยมีจำนวนจำกัดและผ่านหน้าอาคารเพียงไม่กี่เที่ยวต่อวันนะครับจึงไม่สามารถรองรับความต้องการของคนหลายพันคนได้พูดกันตามตรงสาเหตุหลักมาจากความล้มเหลวของการแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐนะฮะที่เขาว่ากันนะฮะที่ไม่ได้ประกาศให้เขตบางกะปิเป็นพื้นที่วิกฤตตั้งแต่แรกอย่างที่อาจารย์เสรีบอกก็อาจจะมีส่วนว่าไม่กล้าไงตกลงมันยังไงใช่ไหมตกลงมันยังไงสุดท้ายชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เตือนมาก็นะอาจารย์ศิโรจน์ต้องคือมันสองฝั่งอะถ้าเรามองสองฝั่งใช่ไหมมันก็พอบริหารจัดการความรู้สึกได้แต่แบบนี้มันไม่ได้มันไม่ไหวอะจนทำให้ชาวบ้านเขาไม่ได้กักตุนไม่ได้เตรียมเสบียงทันท่วงทีไง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือสภาวะของ crisis management ที่ผิดฝาผิดตัวของที่ไหนยังไงอาจารย์ถ้าอาจารย์ศิโรจน์
2: คือผมว่าเอาเฉพาะเรื่องคลองจันทน์ก่อนจริงๆไม่ใช่แค่คลองจันทน์อย่างเดียวนะครับผมพูดรวมแล้วกันเพราะว่าปัญหาคลองจันทน์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหลายพื้นที่
0: ครับ
2: แฮปปี้แลนด์ก็หนักนะครับแล้วก็แถวบางกะปิในซอยลึกๆอีกหลายซอยก็ยังหนักในซอยนนท์ลมก้าวก็ยังหนักเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคลองจันทน์นะครับขอให้เห็นภาพก่อนว่าคลองจันทน์เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่แฟลตคลองจันทน์นะครับแต่คลองจันทน์เป็นตัวปัญหาของเป็นภาพซ้อนปัญหาในพื้นที่อื่นอย่างเช่นแฮปปี้แลนด์นะครับร่วมก้าวด้วยซึ่งทั้งหมดนี้หนักนะครับแล้วพื้นที่ที่หนักทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ต่ำนะครับและเป็นพื้นที่ซึ่งมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ต่ำอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ซึ่งนะครับกทมต้องรู้ล่วงหน้าว่าพื้นที่ในเวลาน้ำท่วมเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่ท่วมหนักและจะเป็นจุดที่ท่วมขังนะครับซึ่งแปลว่าเมื่อรู้ล่วงหน้ากทม.ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขนคนออกก่อนที่มันจะท่วมขัง
0: อาจารย์เชื่อว่าเขารู้ล่วงหน้าไหมครับ
2: ผมคิดว่ารู้นะครับเพราะกรมอุตุมีการประกาศอยู่แล้วต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าเรื่องการเกิดน้ำท่วมรอบนี้กรมอุตุประกาศเอาไว้นะครับส่วนประกาศแล้วประชาชนจะเข้าถึงแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าในหน่วยราชการเนี่ยรู้เพราะไม่มีเอกสารของกรมอุตุประกาศระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่ต่างๆนานาแล้วก็ด้วยข้อมูลนะครับองค์ความรู้ที่กทมมีว่าผมเคยเป็นกรรมการงบกทมนับก็รู้ว่ากทมเนี่ยเขามีกลไกต่างๆที่รู้นะครับว่าฝนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับมันข้อมูลกรมอุตุมีแล้วข้อมูลพื้นฐานว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วเนี่ยบางกะปินะครับคลองจันทน์ล่มก้าวจะหนักที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นในเคสพื้นที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นความล้มเหลวของกทมในการป้องกันปัญหาผมไม่ได้พูดถึงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนะครับเพราะมันต้องท่วมอยู่แล้วเพราะพื้นที่มันต่ำใช่ไหมครับเมื่อเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยเวลาน้ำมาตรงนี้จะจมนานกว่าเพื่อนแล้วตัวพื้นที่ใกล้คลองด้วยส่วนนี้เป็นข้อที่จริงเปลี่ยนไม่ได
0: ้เราไม่สามารถที่ป้องกันไม่ให้ท่วมได้แต่
2: เราเอาคนออกได้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าเพื่อนโดยตลอดและกทมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้มันใกล้คลองมันใกล้คลองประเวศมันใกล้คลองแสนแสบส่วนนี้แหละเป็นสิ่งที่ก็พูดตรงๆนะครับกทมกับรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับส่วนรับผิดชอบยังไงผมไม่รู้แต่ว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบเพราะพื้นที่นี้ท่วมตลอดต่ำตลอดนะครับถ้าถามผมนะครับสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแรกที่ฝนเริ่มตกหนักผมก็เกือบจะเป็นเหยื่อด้วยวันนั้นเหมือนกันนะครับวันนั้นเนี่ยมันหนักแต่มันยังไม่ท่วมนะครับกทม.เนี่ยควรจะต้องเข้าไปขนคนแล้วนะครับในเขตคลองจันทน์ในเขตแฮปปี้แลนด์นะครับในเขตซอยลึกๆในเขตล่มกล้าวนั่นน่ะคือสิ่งที่ต้องถามว่าทำไมวันนั้นการขนคนไม่เกิด
0: ไม่เกิดเพราะไม่รู้จะขนไปไหนไง
2: ไม่ได้ครับ
0: นี่คือพูดกันแบบตรงๆอ่ะถ้าเขารู้ว่าเขาจะขนไปไหนเขาคงขนไปแล้วมั้งครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการวางแผนหรือเปล่า
2: ผมรู้นะผมคิดว่าโดยระบบกทม.เนี่ยเขามีจุดอยู่แล้วว่าม
0: ีใช่ไหมฮะ
2: มีผมคิดว่าด้วยการทำงานของกทม.เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขารู้จุดว่าจะถ้าเกิดเหตุเนี่ยจะต้องขนไปที่ไหนนะไปโรงเรียนหรือไปที่สูงเนี่ยผมว่าเขารู้แต่ว่าคำถามที่ผมว่าต้องมีคนตอบนะครับพูดไปแล้วอาจารย์ชาติอาจจะโกรธคือทำไมวันศุกร์ไม่จัดการขนวันนั้นเนี่ยผมว่าวันนั้นทีมอาจารย์ชาติเนี่ยโฟกัสเรื่องการระบายน้ำเยอะนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมว่าในการระบายน้ำเนี่ยงานอีกงานที่คู่ขนานคือในพื้นที่ซึ่งมันจะท่วม

0: หนักรถท่วมขังเนี่ยต้อง move คนออกงานส่วนนี้มิตินี้หายไปนะครับพาร์ทงานของอาจารย์ชัชชาติกับอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับคือทำโฟกัสเรื่องการระบายน้ำ
1: มากกว่าที่จะ
0: ใช่
1: ดูว่าเฮ้ยจะ
0: แต่รองผู้ว่าเนี่ยมีอีก3คนนี่ครับใช่ไหมสานนท์ก็เป็นรองผู้ว่านะครับพรหมก็รองผู้ว่าอาจารย์แก้วก็รองผู้ว่า3คนเนี้ยควรจะเป็นจิ๊กซอที่ดูเรื่องการขนคนออกเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่นี้มันท่วมหนักแล้วพอท่วมหนักเนี่ยเอาคนออกตอนท่วมน้อยมันง่ายกว่าเอาคนออกตอนท่วมมาก
1: มันคือ crisis management ก็คือการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ห้ามว่าเฮ้ยน้ำไม่ให้ท่วมยังไงก็ท่วมใช่ไหมอาจารย์เสรีแต่ประเด็นคือเราสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้ทันท่วงทีก่อนได้ที่อาจารย์ศิโรจน์ตั้งข้อสังเกต
2: ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์อย่างยิ่งนะครับว่าคือผมเนี่ยเชื่อมั่นในกทม.มากนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าผมเอาไปพูดเป็นตัวอย่างเพราะผมไปเจอท้องถิ่นหลายท้องถิ่นนะ15นาทีอัปเดตสถานการณ์เมฆฝนจะมาฝนจะตกนะผมหมดความเชื่อมั่นเลยเพราะว่าอะไรการออกเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะปภ.หรือใครออกตอนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าปภ.ออกช้าไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลองว่าจะล้นเนี่ยคือใครครับ
1: ก็คนในพื้นที
2: ่ก็คือกทม.
1: กทม.อ่ะ
2: กทม.เพราะฉะนั้นกทม.จะบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าทำไมเตือนภัยช้า อย่าลืมนะครับว่าปภ.เนี่ยเขาอยู่ศูนย์กลางใช่ไหมกทม.อยู่ท้องถิ่นเหมือนกับที่ปัวคือท้องถิ่น
1: ครับ
2: ใครรู้ดีกว่ากันระหว่างกทม.หรือปัวกับมึง
1: ก็ต้องปัวสิฮะถ้าเขาอยู่ท้องถิ่น
2: ใช่เนี่ยเพราะการเตือนภัยมันช้าเพราะว่าท้องถิ่นประเด็นหลักเลยท้องถิ่นแล้วเราก็ไปโฆษณานะอาจารย์ศิโรจน
0: ์ครับ
2: โอ้โหกทม.นี่เทคโนโลยีเขาดีมากเขาสามารถเตือนภัยได้ทุกๆ3นาทีทุกๆ15นาทีนะครับมาครั้งนี้หมดเลย
1: ซึ่งเขาเตือนภัยได้จริงถูกต้องไหมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำยังไงผมเทคโนโลยี
2: เขามี
1: ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เทคโนโลยี
2: มี
1: เครื่องไม้เครื่องมือมี
2: ใช่
1: แต่จะใช้เทคโนโลยีกับเครื่องไม้เครื่องมือยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันไม่ได้เกิดขึ้น
2: ใช่
1: คุณผู้ชมอย่างนี้นะครับโซนที่หนักที่สุดนะคุณผู้ชมมีจุดไหนบ้างแฟลกคลองจันทน์เขตบางกะปิใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับประชาชนเดือดร้อนหนักมากถูกตัดไฟอาหารและน้ำดื่มหมดนะฮะคุณผู้ชมเคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังเช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนตกสะสมสูงสุดนะฮะน้ำท่วมขังสูงตามหมู่บ้านและซอยย่อยยานพาหนะนี่คือไม่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยจะเข้าออกยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเขตมุมบุรีหนองจอกคลองสามวาสายไหมเป็นแนวหน้ารับศึกมวลน้ำต่างๆที่ท่วมขังเข้ามาในบริเวณนี้เป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นพื้นที่ต่ำคุณผู้ชมครับนี่คือโซนหลักๆนะฮะที่เกิดขึ้นคราวนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนบ้างถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตนะครับฝนมันตกหยุดหยุดเดี๋ยวก็ตกหนักเดี๋ยวก็ตกหนักเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดตลอดทั้งวันเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับบวกกับท่านผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์นะท่านบอกว่าถ้าจะสูบน้ำให้แห้งสนิทจริงๆคุณผู้ชมจนถึงระดับชุมชนและซอยลึกๆเนี่ยถ้าให้มันแห้งสนิทจริงๆคุณผู้ชมต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์เต็มจากนี้ไปอาจารย์เสรีว่ายังไงสถานการณ์น้ำท่วมสูงในกรุงเทพแบบนี้มันจะยาวนานต่อเนื่องอีกนานแค่ไหนผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนกลับมาติดตามนะครับและยังมีช่วงที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปโทษนะฮะด้วยความเคารพท่านเดินเท้าเปล่าลุยน้ำตอนแรกผมนึกว่าใส่บูทสีครีมผมดูใกล้ๆไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ในประเด็นนี้ยังไงอย่างเงี้ยคือยังไงฮะคือหลายคนบอกเฮ้ยไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่ท่านไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเสี่ยงมากนะครับคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญท่านอ่านคำวินิจฉัยจบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับทกไม่เถียงสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทัพกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
2: เสร็จแล้วครับ
1: เร็วจังไม่แพงด้วย
3: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
0: ้ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้

0: ิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
1: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
4: ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวพูดคิวพูดมาก
9: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
14: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เสรีนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ครับผมขออัปเดตสั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ในช่วงหลังนะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญครับวันนี้ก็ออกบัลลังก์นั่งวินิจฉัยนะครับท่านครับวินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบทบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับที่นี่กกต.ใช่ไหมฮะนั่งฟังศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะฮะเรื่องบาร์โค้ดเอาเป็นว่าณตอนนี้ก็คือสรุปนะอาจารย์ศิโรจน
15: ์ครับ
14: บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
15: ครับ
14: ก็แสดงว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับ
15: ครับ
14: อ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันแต่ผมขอกลับไปโฟกัสเรื่องใหญ่ของประเทศมากกว่าเรื่องการเมืองนะฮะคือเรื่องประชาชนปากท้องความเป็นอยู่ณตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมครับตลอดคืนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะฝนตกหยุดตกหยุดตกหยุดแล้วผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจารย์เสรี
15: ครับ
14: ถ้าจะให้สูบน้ำออกไปแห้งสนิทเนี่ยทั้งระดับชุมชนระดับซอยลึกๆเนี่ยต้องใช้เวลานาน2สัปดาห์เต็มๆอาจารย์คิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแบบนี้มันจะยาวนานต่อไปอีกประมาณแค่ไหนอย่างที่อาจารย์ชัดๆว่าเลยไหมฮะก่อนมันจะแห้งสนิทจริงๆ
15: เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ว่าเราประเมินเนี่ยนะครับเราก็ต้องประเมินโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาม ันเป็นน้ำท่วมขังอยู่ประมาณเท่าไหร
14: ่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะทีมงาน
15: ครับ
14: อ๋อโอเคเดี๋ยวภาพมาตามอาจารย์เล่าไปก่อนเดี๋ยวภาพค่อยมา
15: โอเคเราประเมินว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า600ล้าน
14: ครับ
15: นะครับตอนนี้ใน6ล้านเนี่ยผู้ว่าชาติก็บอกว่าศักยภาพของกทมเนี่ยนะเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนะ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะวินาทีตอนนี้จากนั้นนะถ้าเราโดยเฉลี่ยก็คือว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วันใช่ไหมถ้าหมายว่าท่วมแล้วเข้าไปถึงพื้นที่ได้ทุกพื้นที
14: ่
15: นี่ก็คือ7วันเพราะฉะนั้นอย่างล่มเก้าคลองจันทร์คลองสามวาพวกเนี้ยมันเข้าไปไม่ได
14: ้
15: นะบางทีเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องเกิน7แน่นะตัวเลขก็ตรงกันนะในเชิงของการที่จะมันแห้งนะครับตอนนี้แต่ผมสนใจตรงที่ว่าตรงนี้ครับว่าภาพอย่างเนี้ยที่เกิดเนี่ยรู้มาก่อนไหมนะอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกอะรู้ไหมว่าบางกะปิของจันทร์เนี่ยต่ำมากเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปกองรวมกันที่นั่นที่อื่นลดแล้วแต่ที่นี่ยังไม่ลดรู้แสดงว่ามันเปราะบางมากถือว่าเปราะบางมากเพราะฉะนั้นภาพอย่างเนี้ยแสดงเห็นว่าอย่างที่คุณทีมบอกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงแค่ให้เขาย้ายรถเท่านั้นเองน่ะคุณยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่ระบบการจัดการเริ่มแรกความเสียหายมันจะลดลงไปทันทีถูกไหมเรายังไม่นึกถึงความเสียหายอย่างอื่นตามมานะเนี่ยถึงนั้นประเด็นก็คือสำคัญคือว่าผมเรียนว่าเราจะชี้วัดตัวแรกเลยคือว่าคนรู้แล้วเคลื่อนย้ายรถออกไหมทัน
14: อย่างน้อยเอารถออกไปก่อนอ่ะ
15: ถูกต้อง
14: มันก็ยังดีกว่าที่รถจมบาดาล
15: ถูกต้อง
14: นานเสียรถนี่เสียหายเยอะนะ
15: ใช่บ้านมันหนีไม่ได
14: ้
15: แต่รถมันหนีได
14: ้คนออกได้ด้วย
15: ถูกต้อง
14: ถูกต้องไหมฮะ
15: ใช่ครับ
14: ย้ายคน

0: ป่วยคนเจ็บคนแก
1: ่ครับ
0: คนเฒ่าน
1: ะครับนั่นคือประเด็นที่อยากเรียนเบื้องต้นนี่ประเด็นถัดมาก็คือว่าผมคิดว่าประชาชนตอนนี้ยังไม่เข้าใจในเชิงของพฤติกรรมน้ำท่วมนิดนึงอยากจะเรียนนี้ว่าคนที่ไม่เคยท่ว
0: ม
1: เขาจะบอกว่าฉันท่วมคราวนี้มันหนักกว่าปี54นะเพราะว่าฉันไม่เคยท่วมนี่ใช่ไหมแต่อย่าลืมท่านฝั่งทางบ้านที่เคารพนะผมไม่ได้ไปขัดแย้งในเชิงความคิดอะไรนะแต่ท่านต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมปี54นะน้ำเหนือหลากใช่ไหมแล้วมันก็สกัดกันแต่ละท่อนๆจึงไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะมันโดนเฉพาะบางเขนสายไหมอะไรก็แล้วแต่
0: มันมีที่รองรับน้ำ
1: อยู่แล้วมีการสูบกันไหลนะมันไม่ถึงท่านนะแต่ครั้งนี้น้ำเหนือไม่หลากแต่ฝนตกในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านต้องท่วมแน่นอนที่ไม่ท่วมปี54เพราะมันน้ำฝนมันท่วมจากน้ำฝนไง
0: โอเค
1: ใช่ไหมฮะ
0: 54คือน้ำหลากจากเหนือลงมา
1: ถูก
0: แล้วถูกกันไว้ส
1: ุ
0: ดท้ายกรุงเทพชั้นในไม่โดน
1: ครับครับ
0: นี้ไม่ใช
1: ่มัน
0: ตอนน
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: คือมันไม่ได้หลากมานะแต่มันท่วมในพื้นที่นี้เลย
1: มันตกทั้งกรุงเทพนอกกรุงเทพในใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นท่านยังมีความรู้สึกเนี่ยแรงกว่า
0: อ๋อมันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหม
1: มัน
0: คนละบริบท
1: บุญพลเลยบท
0: โอเค
1: ครับตอนนี้แน่นอนบางคนก็มีข้อถกเถียงผมก็ไม่อยากจะไปนั่นว่าเป็นมหาอุทกภัยหรือไม่มหาไม่ต้องไปถงกันแล้วนะครับแต่รู้ว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะถ้าเราจะเทียบว่าเป็นมหาหรือเปล่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับคุณทีมครับ2554มหาอุทกภัยเนี่ยเสียชีวิตไป815คนนะฮะงั้นมาครั้งนี้แน่นอนเสียชีวิตตอนนี้กี่คนเราไม่ทราบนะแต่ว่าแน่นอนหลัก10อะไรก็ว่าไปแล้วถามว่าเทียบกันได้ไหมมันเทียบกันไม่ได้นะถ้าเราจะตัดสินว่าโอเคไอ้นี่เป็นมหาอุทกภัยนะแล้วมหาแล้วอุทกภัย254เราจะเรียกมันว่ามหาหรือมหาของมหาถูกไหมฮะมันก็เลยอย่าไปเถียงกันนะ
0: ก็คืออุทกภัยอ่ะจบ
1: อุทกภัยจบเลยนะอย่างนั้น
0: มันหนัก
1: หนัก
0: กันคนละบริบท
1: ใช่ใช่ครับ
0: สรุปหนักใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์แน่นอนหนักหนักโดยเฉพาะกรุงเทพ
0: แล้ว
1: เข้าใจ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์จะใช้คำว่ามหาอุทกภัยไหมมันอุทกภัยแหละ
2: เออผมก็ไม่อยากใช้เพราะใช้ไปมันก็กลายเป็นการเหมือนมันไปสู่เรื่องการเถียงกันว่ากรมอุตุกับเพชชาวบ้านใครแม่นกว่ากันนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นการเถียงที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน
1: ์
2: นะครับแต่ถ้าเกิดพูดให้มันเกิดในทางรัฐบาลนี่อาจจะเป็นมหาอุทกภัย plus แล้วกันครับแต่ว่ามันไม่ควรจะมีคำนี้เลยในประเทศเราไงผมว่ากลับมาสู่ปัญหาเดิมคือนะครับคืออย่างที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยต้องตั้งหลักว่ารอบนี้มันเกิดจากฝนเหนือกทมนะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้ใกล้ๆหรอกแต่สิ่งที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยการเยียวยาความเสียหายการช่วยคนเนี่ยจะยังไงคือในขณะที่เราจัดวันนี้คุณทินอาจารย์ครับฝนตกตั้งแต่วันศุกร์ไงนะครับพื้นที่อย่างคลองจันทน์พื้นที่อย่างร่มก้าวพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยปัญหาข้าวไปไม่ถึงยังเป็นอยู่เลยมันเป็นไปได้นี่มันคือกทม.ครับนี่มันไม่ใช่ชายแดนของประเทศไทยนี่คือเมืองหลวงของประเทศซึ่งเรามีรถสูงๆของทหารเยอะไปหมดน
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: เรามีเจ้าหน้าที่รัฐเยอะไปหมดแล้ววันนี้หลายพื้นที่ของกทม.มันแห้งแล้วเนี่ยผมคิดให้ตายยังไงผมคิดไม่ออกว่าทำไมวันนี้มันเกิดอะไรทำไมแฮปปี้แลนด์ข้าวยังไปไม่ถึงทุกพื้นที่นะครับทำไมคลองจันทน์ในข้าวยังไปไม่ถึงทุกจุดทำไมล่มกล้าวข้าวยังไปไม่ถึงทุกจุดวันนี้มันต้องมีคำอธิบายแล้วมันวันที่4แล้วนะครับมันวันที่4แล้วนะครับ
0: หนัก
2: อาจารย์ชาชาก็ต้องอธิบายรัฐบาลก็อธิบายว่ากลางกรุงเทพเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้อย่างไรที่พื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์พื้นที่อย่างคลองจันทน์ล่มกล้าวข้าวยังไปไม่ถึง 100% น้ำยังไปไม่ถึง
0: ไปถึงครับแต่ไปแค่50กล่องที่นายกลงพื้นที่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชม
2: มันต้องไปให้ถึงให้ครบ
0: ผมขออนุญาตนิดนะฮะนายกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแฟลตคลองจันทน์ใช่ไหมอาจารย์ถ้าได้ติดตามภาพแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองซึ่งชาวแฟลตคลองจันทน์ตะโกนถามท่านนายกด้วยความเคารพแล้วถามว่านายกมาทำไมฟังเสียงบรรยากาศครับ
3: ไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุดไหลจุด
0: คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่เขาตะโกนถามแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเขาไม่ต้องการแค่ภาพเดินแจกของแบบเดิมๆแล้วฮะเพราะชาวบ้านเขามองว่าการมาเดินลุยน้ำแจกของในเวลานี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการคือไฟฟ้าน้ำดื่มสะอาดเรือยนต์สำหรับลำเลียงคนป่วยคนแก่ออกแต่คลิปที่บอกอะไรได้มากกว่าคลิปนี้อีกนะคุณผู้ชมสั้นๆนะอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์ผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆเป็นคลิปของคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองเคยมานั่งในรายการโถไปเถียงเช่นเดียวกันฟังฮะว่าคุณเอิร์ธเขาพูดว่าอะไรสั้นๆฮะ
3: ท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่นี่ครับท่านนายกครับตอนน
0: ี้นี่ฮะถามแค่นี้ครับคุณเอิร์ธถามแบบง่ายๆนะอาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเคารพไปอาจารย์ศิโรจน์ก่อนนะครับถามแบบเฮ้ยท่านตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมเพราะเหมือนจะงงๆหรือเปล่าในวันที่ประชาชนกำลังจมน้ำอดข้าวอดอาหารไม่มีไฟไม่มีน้ำแต่ผู้นำลุยเท้าเปล่าคุณผู้ชมเดินน้ำเท้าเปล่าแจกถุงยังชีพแบบเดิมๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเดิมๆอาจารย์ศิโรจน์มองไงฮะในประเด็นนี
2: ้ก็ผมว่ามันก็ไม่ควรเกิดนะครับคือบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะครับจะมีปัญหาแบบนี้ทุกครั้งคือจุดไหนที่เป็นจุดใหญ่ซึ่งมีคนสนใจเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่ขาดแคลนความช่วยเหลือเยอะนะครับแล้วพอเป็นข่าวในความช่วยเหลือจะทะลักลงไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนพื้นที่แบบนี้อย่างคลองจันทน์เนี่ยผมว่าตอนนี้มีเป็นเคสแบบนี้คือพอเป็นปัญหาเยอะคนจะแห่กันลงไปเยอะพอแห่กันลงไปเยอะเนี่ยความช่วยเหลือมันไม่รู้ว่าจะไปตรงจุดไหนเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่กทมควรจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับกทมต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณเอิร์ธสื่อสารไปยังนายกก็ควรจะต้องสั่งการไปยังอาจารย์ชาติว่าให้กทมเนี่ยนะครับทำหน้าที่ได้แล้วเพราะตอนนี้นายกก็ตั้งอาจารย์ชาตินะครับเป็นแม่ทัพหลักในการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเติมนิดนึงนะครับว่าในเคสคลองจันเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ความช่วยเหลือจะเริ่มเข้าไปเยอะเพราะมันอยู่ในสปอตไลท์แล้วนะครับแต่ที่ผมกังวลคือพื้นที่ซึ่งไม่ใช่คลองจัน
0: นะพื้นที่อย่างล่มเก้าใช่ที่นายกไม่ได้ไปอ่ะ
2: ใช่พื้นที่อย่างล่มเก้าพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยซึ่งแม้กระทั่งวันนี้เองผมก็ยังได้รับการติดต่อจากคนในพื้นที่ว่าบางจุดเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีรถอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าตามตรงว่าพอเกิดเหตุปุ๊บนะครับก็มีชาวบ้านติดถามผมมาว่าอาจารย์เกิดนี่นู่นนี่นั่นเพราะอะไรนะครับผมก็พยายามจะถามคุยกับทีมผู้ว่านะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ไปชักชาติไปเช็คเองก็รู้ผมคุยกับใครเนี่ยทีมอาจารย์ก็บอกผมเองว่าในภายในไม่เกินวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีรถทหารเข้าไปตามจุดที่มันลึกนะครับเช่นแฮปปี้แลนด์ซึ่งพื้นที่มันกระจายคือคลองจันทน์ตอนนี้มันเป็นคลัสเตอร
0: ์
2: นะครับความช่วยเหลือมันไปเนี่ยมันจะกระจายเร็วแล้วแต่พื้นที่ที่มันไกลอย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยพวกนี้มันบ้านมันห่างกันเยอะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับความช่วยเหลือจะเริ่มช้า ก็ทีมอาจารย์ชาติชาติก็บอกผมเองว่าวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆเนี่ยจะเริ่มมีรถทหารเข้าไปในพื้นที่ลึก
0: ๆซึ่
2: ง
0: อาทิตย์คือเมื่อวานนี้
2: พอจนถึงตอนนี้วันจันทร์เนี่ยผมถามชาวบ้านในพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เน
0: ี่
2: ยก
0: ็
2: ยังไม่มี
0: คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับอาจารย์ศิโรจน์และแน่นอนอาจารย์เสรีครับคือนักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยานะครับเขากังวลโอเคฝนอาจจะเริ่มหยุดตกนะอาจารย์นะแต่ด้วยความครบไอ้น้ำเหนือที่ลงมาเนี่ยตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมมันจะมาเติมแล้วทำให้สถานการณ์มันหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือยังไงต้องเฝ้าระวังยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามฟังอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์สักครู่เดียวผมไปเถียงครับ

0: งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
2: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
5: ่ ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
12: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
13: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
12: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
11: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
12: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
11: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
14: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
11: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
15: ผู้ว่ากทม.เผยสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในกรุงเทพเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายหลังยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวพ้นพื้นที่เป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงเทพคาดอีก 2-3 วันน่าจะดีขึ้นส่วนการเยียวยายืนยันใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.ติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
20: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์นะฮะคุณผู้ชมครับมันมีคำหนึ่งนะฮะที่เราต้องคิดกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ห้ามใช้หรือเปล่านะฮะคำว่าเอาอยู่ฮะเพราะแต่ละครั้งที่พูดว่าเอาอยู่ไม่เคยเอาอยู่สักทีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์โทษทีนะอาจารย์ศิโรจน์พุ่งท้ายในช่วงที่แล้วบอกว่าทหารจะเข้าเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี
21: ้อันนี้ตามที่ทีมอาจารย์ชัดชาติแจ้งผม
20: และตกลงเข้ายัง
21: ก็ผมไลน์ไปถามคนที่แฮปปี้แลนด์เนี่ยนะคร
20: ับ
21: หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ทาวน์เฮาส์นะครับถามว่าเข้าหรือยังให้ทินดูแล้วกัน
20: ทหารเข้ายังครับ
21: แถวบ้านรถราชการไปส่งอาหารหรือยังครับรถทหารเข้าหรือยัง
20: ตอบว่าย
21: ังค่ะ
20: โอเคจบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกันต่อนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับอาจารย์เสรีมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและจัดการภัยพิบัตินะครับเขาให้ความเห็นว่าต้องดูนิดนึงนะฮะเรื่องของมวลน้ำสะสมบนภูเขาและปริมาณน้ำในเขื่อนครับโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกหรือปราจีนบุรีถึงแม้ฝนเบื้องบนนะครับจะซาลงแล้วนะครับแต่น้ำป่าจากภูเขาตรงนี้มันยังคงไหลหลากลงมาไม่หยุดนะฮะเนื่องจากว่าดินมันอุ้มน้ำจนอิ่มตัวไปแล้วใช่ไหมฮะพอมันอิ่มเสร็จปุ๊บมันอุ้มไม่ไหวนะน้ำมันก็ลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้แหละฮะเขาเลยกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันลงมา นะขณะเดียวกันเขื่อนหลักในหลายพื้นที่ก็เริ่มแตะระดับวิกฤตเช่นเขื่อนเขาแหลมที่มีปริมาณน้ำกักเก็บพุ่งสูงถึงประมาณ 90% แล้วนะจนต้องจับตาการระบายน้ำอย่างระมัดระวังส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพยาเองความเสี่ยงไม่ได้มาจากฝนเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวนะแต่ขึ้นอยู่ที่มวลน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพยาเป็นหลักด้วยทำให้การจัดการบริหารน้ำตรงนี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาจารย์เสรีมองประเด็นนี้ยังไงครับ
4: ครับ
20: อันนี้ต้องเฝ้าระวังนะ
4: ถูกต้องคร
20: ับ ปี54ก็มาจากก็คือน้ำเหนือเหมือนกัน
4: ใช่ครับตอนนี้ผมจะให้ดูภาพให้เพื่อให้ชัดเจนนะครับเขาดูภาพแรกนะครับให้เห็นว่าการที่จะเกิดแบบปี54เนี่ยนะมันจะต้องมีปัจจัยอะไ
20: ร
4: นะที่นำมาซึ่งหายนะตรงนั้น
20: เอาภาพแรกมาเลย
4: ภาพแรกมาเลยครับ
20: ที่มากำลังจัด
4: นี่อันนี้ภาพแรกนะ
20: เอาเต็มจอเลยก็ได้ครับ
4: จอครับ
20: เต็มจอเลยครับ
4: ว่าผมมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะเอาด้านสีน้ำเงินเนี่ยข้อ1ข้อ2 3เป็นด้านที่ขนาดของน้ำท่วมก่อนนะเห็นว่าภาคเหนือภาคกลางก็จะมีเรื่องของฝนนะกรณีภาคเหนือนะ254ตก 1,600 มมณปัจจุบันนะฝนสะสมนะครับส่วนปีนี้ตก 1,200 นะน้อยกว่านะนั่นหมายถึงว่าน้ำเหนือไม่หลากกระเพาะตัวนี้แหละนะฝนในปี54มันมากภาคกลางแน่นอนฝนก็สะสมยังน้อยกว่าปี54
20: เพราะ54 1,400
4: ครับ
20: แต่ตอนนี้มาปีนี้ 1,100
4: ประมาณ
20: 1,000 น้อยกว่า
4: อีกรวมอีกช่วง 2-3 วันนี้อาจจะเป็น 1,200 นะครับตัวที่2เขื่อนเต็
20: ม
4: นะอันนี้เราทราบอยู่แล้วอันที่3ปริมาณน้ำหลากสะสมอันนี้สำคัญมากความหมายคือว่าเราจะติดตามว่าปริมาณน้ำที่ผ่านนครสวรรค์น่ะมันสะสมแล้วเท่าไหร่นะฮะเพราะมันต้องลงกรุงเทพปี54เนี่ย 15,000 ล้านปีนี้ 4,300 ล้าน
20: นี่คือในลูกบาทเมตรใช่มั้ยฮะ
4: ครับลูกบาทเมตรใช่ครับนี้ที่สำคัญคือ45เนี่ยแหละจำนวนผู้เสียชีวิตเห็นมั้ย
20: 54หมายถึงปี54
4: 54
20: เสียชีวิต815คน
4: นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายปี54 1.4 ล้านล้านบาทเห็นมั้ยนี่สเกลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทีมถามว่าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมอ่ะผมดูให้ภาพถัดไปเลย
20: ภาพถัดไปต่อเลยครับภาพ
4: ช
20: ั
4: ดเลยนะครับไปเร็วนะเนี่ยผมเห็นว่าผมเอามาทั้งหมด6ปี7ปีนะฮะสีแต่ละสีนี่คือแต่ละปีปีอันบนสุดนี่คือ54นะครับน้ำสะสมตั้งแต่สิงหาถึงกันยานะครับสีน้ำเงินวงกลมสีน้ำเงินนะแล้วผมตีเส้นปะนั่นคือปีนี
20: ้
4: นะเพราะฉะนั้นการที่ปีนี้จะแตะไปปี54เนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยต้องเอาพายุเข้าสัก 2-3 ลูกอ่ะเข้ามาบอมเลยเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะจะใกล้หมดฤดูนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเบาใจว่าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำหลากเข้ามาแน่นะครับนั่นประเด็นแรกแต่สำคัญก็คือว่ามันไปหลากที่อื่นไม่ใช่หลากเจ้าพยาไปหลากอย่างที่บอกตอนนี้นะครับนครนายกเนี่ยน
20: ะ
4: หรือปราจีนบุรีเห็นไหมหรือไม่ทางการจันทบุรีที่นั้นอันนั้นต้องไปเฝ้าระวังนะครับ ทีนี้มาภาพภาพที่เป็นภาพสะสมก่อนหน้านะฮะลองดูครับ
20: ก่อนหน้าใช่ไหมฮะ
4: ครับก็คือคำอธิบายเมื่อกี
20: ้สไลด์แรกใช่ไหมนะกลับไปถัดสไลด์แรกไปถัดอีกใช่ไหม
4: ถัดไปอีกครับ
20: สไลด์ที่สาม
4: ผมจะชี้เห็นว่าความเสี่ยงอันเนี้ยความจริงมันรู้มาก่อนหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตภาพถัดไปครับอันนี้ก่อนได้ทีนี้ผมสนับสนุนคำคิดของอาจารย์ศิโรจน์นะในเชิงของความจริงเนี่ยเราต้องแยกระหว่างระบบเตือนภัยของส่วนกลางกับระบบเตือนภัยของท้องถิ
20: ่
4: นนะครับเพราะว่ารูปไปส่วนกลางเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ทีมลองอ่านนะฮะเขารับผิดชอบแผ่นดินไหวสึนามิวาตภัยภัยหนาวแล้วก็ภัยก่อการร้าย
20: ครับ
4: เอาไว้นะ
20: อันนี้คืออันที่เป็นทีเลิร์ด
4: ทีเลิร์ดคือไทยแลนด์อะเลิร์ดส
20: ่
4: วนกลางเขาจะส่งข้อมูลไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์บอร์คัสอะไรแต่ไม่มีน้ำท่วมเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาถือว่าน้ำท่วมเป็นของโลคอลเลิร์ดเขาหมายถือว่าถูกต้องนี่คือสากลทุกประเทศนะเพราะว่าอะไรคุณทีมลองคิดดูฝนตกที่ปัวหนักนะตำบลกอตำบลขอเนี่ยถามว่าส่วนกลางเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าตำบลนั้นมีน้ำท่วมเป็นไปไม่ได
20: ้
4: ส่วนกลางจะรู้ไหมว่าน้ำล้นของแสนแสบ
20: ครับ
4: เป็นไปได้เลยคนที่รู้ที่สุดคืออะไรท้องถิ่นถูกไหม
20: ก็เลยต้องเป็นโลคอล
4: ต้องเป็นโลคอลเลิร์ด
20: แอลเลิร์ด
4: นั้นขณะนี้เองผมเขียนเครื่องหมายถูกไห
20: ม
4: การดำเนินการจังหวัดอำเภอหรือท้องถิ่นเนี่ยในระยะแรกส่วนกลางช่วยทำไปก่อนนี่คือตอนนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าเราไม่สร้างให้เขาเข้มแข็ง
20: โอเค
4: นี่อันนี้คือสำคัญมาก
20: อาจารย์ครับอันนี้คือ3สไลด์เดี๋ยวอาจารย์มีสัก2สไลด์ใช่ไหมครับ
4: ครับ
20: เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวเพราะผมต้องจบเวลาทางทีวีนะอาจารย์ศิโรจน์สแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นะครับ Tero Digital ใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมไปรอเลยฮะและผมมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสรุปมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะเดี๋ยวอาจารย
4: ์
20: ศิโรจน์ก็จะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆครับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับรายละเอียดเป็นยังไง ต่อกันในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนคำว่าเอาอยู่อาจารย์ศิริวัฒน์สั้นๆนิดเดียวฮะไม่ควรใช้แล้วใช่ไหมคำว่าเอาอยู
21: ่เลิกได้แล้วครับใช้ที่ไรพังทุกทีครับมันเป็นคำที่ฟังแล้วแสลงใจครับอย่าใช้เลยครับ
20: โอเค
21: เป็นคำปัสสาวะของนักการเมืองครับ
20: เดี๋ยวจะใช้คำอะไรต่อกันในช่วงออนไลน์นะครับขอบคุณอาจารย์เสรีทางทีวีการ
21: ครับ
20: อาจารย์ศิริวัฒน์ครับเจอกันในออนไลน์ถกเถียงครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุย

0: ใช้ใดอภิเดิม
1: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
0: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะ
0: เราจะกดติดสถานการณ์เรื่องน้ำนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่คลี่คลายเลยที่สำคัญคุณผู้ชมครับตอนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่คลองจันทน์มี2เสียงด้วยกันน
1: ะ
0: มีหลายเสียงและคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตอนนายกลงพื้นที่กันก่อนครับเขาไปทำไมไหนล่ะเอาอยู่นี่คือความรู้สึกของประชาชนที่เขาก็อยากสะท้อนให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลลงไปที่แปดคลองฉัตรนะครับเพราะว่าหลายคนก็คือไม่มีน้ำไม่มีอาหารประเมินสถานการณ์เป็นยังไงคนก็มีทั้งบางคนก็คือปรบมือบางคนส่งเสียงกรี๊ดแต่บางคนก็บอกเข้ามาทำไมไหนบอกเอาอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในแปดคลองจันเนี่ยก็คือถูกตัดน้ำถูกตัดไฟอาหารก็ไม่ได้สำรองไว้นะครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้งสองเสียงแล้วบางคนก็เปิดไฟฉายคุณผู้ชมแล้วก็ส่องลงมาจนหลายๆคนบอกว่าตอนนี้นายกเอาน้ำเอาอาหารมาให้สถานการณ์ต่างๆก็ค่อยๆคลี่คลายนะครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะว
0: ัน
1: นี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องจับตานะแต่ว่ามีจุดนึงที่ถูกนำมาถามถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนายกเองเดินลุยนะนี่ค่ะเท้าเปล่าจริงๆคนอื่นใส่บูทหมดท
0: ี
1: เนี้ยประเด็นนึงว่าทำไมนายกไม่ใส่บูทหรือไม่ใส่รองเท้าปกติแต่ประเด็นต่อมาคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายหลายอย่างเพจ Drama Addict บอกเลยนะคะว่ามันเสี่ยงติดเชื้อได้โดยเฉพาะโรคฉี่หนูแล้วก็ห่วงนายกหนูอนุทินก
0: ็
1: ต้องระวังแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรล่ะแบบตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็เกิดด้วยความเป็นห่วงด้วยนะคะ Drama Addict ก็บอกว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าติดเชื้อไปอาการหนักเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะ
0: คุณผู้ชมครับสถานการณ์กรุงเทพไม่คลี่คลายเลยครับโดดยกตัวอย่างถนนลาดพร้าวเนี่ยดูฮะยังเป็นตลาดน้ำอยู่เลยตรงนี้อยู่ตลาดบางกะปิโดมอเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันยังไปไม่ได้รถสัญจรไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่จุดเดียวนะหลายจุดเนี่ยดูภาพมุมสูงหลายคนก็ถ่ายมาให้นะครับที่ยังมิดหลังคารถอยู่เลยฮะส่วนที่ถนนรามคำแหงเองหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับน้ำท่วมหนักมากผ่านมา3วันชาวบ้านบอกว่าน้ำยังไม่ลดเลยนะครับสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยครับ
1: สายไหมสุขาภิบาล5ช่วงเช้ายังมีฝนตกลงมาหลายคนที่ต้องออกไปทำงานก็ต้องฝ่าฝนนะคะบางจุดรถผ่านไม่ได้และอีกหลายพื้นที่การจราจรเป็นอัมพาตลาดกระบังกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรวมถึงร่มเกล้าด้วยค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับน้องฝนจะกลับมาใหม่นะครับวันนี้กรุงเทพฝนจะตกประมาณ 70% ของพื้นที่ไล่ไปตั้งแต่เจริญกรุงยานนาวาบางคอแหลมแถวแยกพลานกนะครับคลองสานพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังแต่ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำเนี่ยเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองกับตกหนักจุดไหนก็คือรามคำแหงราชพร้าวเสรีไทยบางกะปิสุขุมวิทก็คือหลายๆที่คุณผู้ชมที่น้ำยังท่วมอยู่เลยฮะ
1: แต่กทมใช้คำว่าฝนที่จะตกเย็นวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฝนในช่วงฤดูฝนทั่วไปขออย่าตกหนักเท่านั้นเองการระบายน้ำจะได้ดีขึ้น
0: เดี๋ยวเรากลับมาติดตามสถานการณ์ต่างๆเรื่องน้ำกันต่อนะครับ
1: ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตสลับอารมณ์นะคุณผู้ชมไปดูมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียนะคะ2026ทัพนักกีฬาไทยเราทำผลงานได้ดีและที่ยอดเยี่ยมมากๆน้องวิวกุลวุฒิของเราสามารถฝ่าเข้ารอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูบรรยากาศแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมตบเอาชนะอัลวีฟาฮานจากอินโดนีเซียไปได้2เกมรวดนะคะสกอร์21-13และ21-15ทะลุเข้าชิงเหรียญทองและถ้าทำสำเร็จจะเป็นเหรียญทองแรกในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของทีมแบดมินตันไทยค่ะเพราะฉะนั้นต้องส่งใจเชียร์น้องวิวกุลวุฒินะคะที่จะโคจรไปเจอกับโลเคียนยิวตัวแทนจากสิงคโปร์วันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 3:00 น. ค่ะ
3: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: กลับมาติดตามเรื่องของน้ำกันต่อนะครับน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่น้ำใจคนไทยก็ไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะครับแม้ว่าตัวเองลำบากก็ยังยื่นมือเข้าไปช่วยคนอื่นเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังครับ
4: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี้
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดนน้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนนี่จากสสส
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
10: มิวเป็นไรอ่ะ
11: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
10: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: เราเลยวันนี้ผิวสวยไว
13: แต่พลาไม่รีบพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
14: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
15: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนส

0: ที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี่
2: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
2: สไลด์เลมอนสูตรใหม
3: ่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตราม
15: ีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
16: เสร็จแล้วครับ
15: เร็วจังไม่แพงด้วย
17: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
18: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
19: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
20: มองเฟลอร์โอมิรัล
21: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
22: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
23: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
24: ดาวนี่ลักษ
25: ์แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
26: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
27: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
28: อ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
29: กลับมาข่าวเย็นช่วงวันเราขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งท่ามกลางวิกฤตภัยที่เกิดขึ้นเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นน้ำใจของพี่น้องคนไทยในการช่วยกันเองต้มจืดผักกาดดองทั่วเล็กๆค่ะแต่ว่ามันช่วยเป็นเรียกว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจในยามที่อาหารน้ำดื่มขาดแคลนเพราะชาวบ้านบอกว่าในเมื่อเขาเตือนภัยเราไม่ทันเราก็ช่วยเหลือกันเองนะคะเราประมวลภาพมาให้ชมนะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านลุยน้ำท่วมแล้วก็นี่นะคะเอากับข้าวเป็นต้มจืดผักกาดดองมาให้เพื่อนบ้านที่เจอกับภัยน้ำท่วมเหมือนกันสร้างความซาบซึ้งใจมากๆอีกคลิปไปดูแฟลตคลองจันทร์17พ่อค้าแม่ค้าปกติขายคลองที่ตลาดนะคะก็ทำกับข้าวเนี่ยช่วยเหลือแจกจ่ายคนในแฟลตซึ่งฝนเนี่ยตกตลอดทั้งวันนะคะนอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพี่ผู้ชายนี่หอบเอาขนมมาแจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านนะคะท่ามกลางวิกฤตอย่างที่บอกว่าเราอยู่ชุมชนเดียวกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็ได้เห็นน้ำใจกันในยามทุกข์ยากแบบนี้ค่ะ
30: อีกหนึ่งน้ำใจมาในรูปแบบของรถครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นรถสไลด์คันนี้ชาวบ้านหลายคนขึ้นรถสไลด์นะครับนี่คือรถสไลด์มันสูงใช่ไหมเขาจะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้เพราะว่าด้านล่างเนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับส่วนอีกคนนึงชื่อว่าพี่ขวัญพี่ขวัญอายุ31ปีครับเป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์แถวแถวสุขุมวิทใช้มอเตอร์ไซค์วิบากของตนเองนะครับขี่ให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เขาขี่แถวแถวระแวกคลองจันทร์นะครับต้องการออกไปที่อื่นต้องการออกไปทำงานขี่ฟรีไม่มีค่า

0: ใช้จ่ายครับพี่ขวัญบอกว่าตัวเองหยุดวันจันทร์และอังคารเอามอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยมาลุยน้ำให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนรับส่งคนและส่งของซึ่งเต็มใจทำให้ถือว่าเป็นการทำความดีแม้รถจะพังไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะโอ้ยอด
0: ที่
1: สุดยอดนะคะเอาอีกคลิปนะผู้ชายเสื้อสีชมพูทีมงานรถกระบะสีดำมาจอดรับชาวบ้านหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีผู้สูงอายุด้วยไปส่งที่จุดหมายปลายทางก็ได้รับการตอบแทนเป็นรอยยิ้มแห่งความซาบซึ้งใจของน้ำใจคนไทยจริงๆอ่ะมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราเอาประมวลมาให้ดูแค่บางส่วนหลายท่านปิดทองหลังพระอาจจะไม่ได้มีแชร์อยู่ในโลกโซเชียลแต่ขอให้รู้ว่าความดีของท่านเนี่ยมันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนจริงๆอีกหนึ่งคนพิธีกรข่าวเราน้องยศณสรุตเนี่ยขับกระบะก็รับส่งคนในซอยนะ
0: น้ำใจเราช่วยกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจุดอื่นๆด้วยน
1: ะ
0: ตอนนี้สลับบรรยากาศกลัวคุณผู้ชมจะเครียดไปดูฮะซีรีส์คลึงกับเดียครับเชิญเดียครับ
2: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็ยังมีเรื่องดีมาชโลมใจเพราะฉะนั้นฝั่งบันเทิงเองก็ขอส่งซีรีส์ดีๆมาชโลมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะคืนนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยซีรีส์คลึงค่ะทุกคนกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของคลึงกันแล้วเราจะได้รู้แล้วนะคะถึงที่มาความแค้นของหัตถาที่รับบทโดยชาเลตที่ทำให้เธอเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็ใช้อวิชชาลึกลับเป็นศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธค่ะแล้วยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามของทุกตัวละครให้พวกเราได้ติดตามเส้นทางพวกเขาไปพร้อมกันด้วยซึ่งเรื่องนี้อ่ะคุณผู้ชมเรามีผู้โชคดีบางส่วนเขาชมรอบพิเศษกันไปแล้วนะคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะบอกว่าเฮ้ยต้องดูจริงๆเรื่องนี้มันมีอะไรให้ลุ้นแบบคาดไม่ถึงเยอะมากซึ่งวันนี้ออกอากาศตอนแรกเดียเลยขอพา2นักแสดงเคมีป้ายแดงอย่างเทพไมรอนและชาเลตวสิตาเนี่ยมาแง้มความสนุกกันหน่อยค่ะว่าตอนแรกมันจะมีอะไรเด็ดที่ทำไมคุณผู้ชมถึงไม่ควรพลาดค่ะ
3: จริงๆรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์แนวใหม่ด้วยแล้วก็มีความจริตไทยอยู่ในนั้นมีการผสมผสานความแฟนตาซีและความไทยอยู่ในนั้นรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ดีให้คนลองเปิดใจดูกันมีศาสตร์ลึกลับอยู่ในเรื่องด้วยก็มีความแฟนตาซีหน่อยๆที่ว่าเราจะต้องเอาศาสตร์ลึกลับมาล้างแค้นคนที่มาทำร้ายเรา
4: แล้วก็มีตัวละครที่สับสนมากๆด้วยไม่เหมือนกับตัวละครอื่นๆที่ทุกคนจะเคยเห็นในละครอื่นๆซึ่งผมรู้สึกว่าน่าติดตามจริง
3: ๆค่ะฝากคลึงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใครกำลังตึงกำลังอะไรก็เปิดใจมาดูคลึงกันได้นะคะ
2: น่าติดตามอย่างที่ทั้งคู่ว่าจริงๆคุณผู้ชมซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์วันอังคารนะคะและย้ำค่ะว่าตอนแรกคืนนี้คืนนี้เลยค่ะ2ทุ่มครึ่งดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังนะคะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะและยังพิเศษสุดๆอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดเป็นอันขาดค่ะโปรแรงประจำเดือนนี้นะคะย้ำค่ะสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะรีบสมัครค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดสมัครกันมาเยอะๆได้เลยนะคะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีค่ะวันนี้ขออนุญาตไปเตรียมคลึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: หน้าตามีเล็ดใน
1: ค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องติดตามเพราะว่าซีรีส์มีแค่8ตอนเข้มข้นมากๆต้องรอชมกันนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการระบายน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเป็นยังไง2จุดสำคัญที่เป็นไข่แดงที่รับมวลน้ำอยู่คือเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าเส้นทางระบายน้ำของทั้ง2จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: สสส.ชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
9: คิวบูดคิวบูดมาก
10: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
11: สนุกมาก
12: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
8: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
13: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
14: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อาปาเช
0: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อาปาเช่
5: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูง
9: มันได้ผักทั้ง5สี
10: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
11: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: น้อยขอมาคว้าทุนทำหลังคาใหม่หวังให้ครอบครัวหลับสบายในหน้าฝน
1: ครอบครัวของหนูอยู่กัน11คนเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีห้องเวลานอนก็ปูเสื่อแล้วก็ปูที่นอนทับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
4: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
5: เรากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับตอนนี้ไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่านี่คือมหาอุทกภัยใหญ
6: ่
5: จริงๆแล้วนะครับโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่เองคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพคลองจันเองล่มเก้าเองหรือหลายๆพื้นที่น้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะครับแล้วชาวบ้านบอกว่าจะต้องอยู่แบบนี้นานแค่ไหน
6: และอยู่ในสภาพไม่มีน้ำไม่มีไฟกันด้วย
5: ไม่มีน้ำไม่มีไฟอาหารยังไม่ถึงเลยที่สำคัญก็คือหลายๆคนบอกว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
7: สงสารรถมากนะคะเพราะว่าแช่น้ำอยู่หลายวันละไม่ลดค่ะน้ำสถานการณ์ทั้งเมื่อวานเห็นไหมคะคนที่เดินพี่ผู้ชายนั่นก็คือถึงอกน้ำเริ่มจะเน่าแล้วฉันประเมินด้วยสายตาตอนนี้ก็เกิน500คันนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็ตอนแรกก็รอดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไม่รอดละอันนั้นคือลานจอดที่สูงที่สุดใช่ค่ะลมเก้าสามสิบสามค่ะใช่ค่ะหลายคนมากนะคะที่แบบยังไม่รู้ต้องเอายังไงต่อ
5: นี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะครับเสียงนี้มาจากชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงถ้าคุณผู้ชมดูเห็นแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเขาลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นที่บางกะปินะครับคุณผู้ชมครับไปดูที่ลาดกระบังนะครับลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับอกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรแล้วท่วมมายาวนานนี่ฮะลาดกระบังเป็นอันนี้นะครับท่วมมา3วันแล้วขณะที่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมากกว่า500คันถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายหลายคันเนี่ยจอดจมน้ำอยู่ในจุดที่ระดับน้ำเนี่ยสูงมากนะครับเจ้าของรถทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยืนมองรถของตนเองไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับหนักกว่านั้นก็คือมวลน้ำขังต่อเนื่องมาหลายวันแล้วมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับสร้างความกังวลเรื่องของสุขอนามัยและความเสียหายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
6: ส่วนอีกจุดน่าเห็นใจเช่นกันนะคะที่เคหะร่มเกล้า15ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตต่อแถวกันคุณผู้ชมลุยน้ำมานะมาขอรับอาหารและน้ำดื่มนะคะสิ่งที่สะเทือนใจพอมีเรือส่งอาหารผ่านชาวบ้านได้แต่ทำตาละห้อยด้วยความหวังอาหารผ่านหน้าไปแล้วคว้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องลำเลียงเข้าไปช่วยชาวบ้านในจุดที่น้ำลึกกว่าคือท่วมสูงระดับอกก่อนแล้วตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านออกมาไม่ได้เลยนะคะหิวแค่ไหนอาหารผ่านหน้าไปก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องช่วยคนที่ลำบากกว่าและสุดท้ายก็ต้องออกมาเข้าคิวรอแถวกันแบบนี้ท่ามกลางสายฝนค่ะ
5: อย่างที่เราเกริ่นตอนแรกนะครับแปลว่าหลายหน่วยงานเนี่ยจะบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ไม่หนักหนาเท่ามหาอุทกภัยปี54แต่หลายคนบอกว่าอันนี้มันน่าจะเกินแล้วก็หนักกว่าปี54นะครับคุณผู้ชมอย่างตัวอย่างเนี่ยเคหะคลองจันเขตบางกะปิเคหะร่มเก้าแถวๆลาดกระบังก็ยืนยันว่านี่มันคือมหาอุทกภัยหนักสาหัสที่สุดในชีวิตของเขาสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งชุมชนเคหะคลองจันและชุมชนล่มเกล้ารวมถึงอีกหลายๆจุดนะครับซึ่งเป็นจุดไข่แดงประสบปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดมันน่าจะมาจากองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือลักษณะทางกายภาพและปริมาณฝนตกสะสมชุมชนเคหะคลองจันเขตบางกะปิเนี่ยตั้งอยู่ติดกับคลองแสนแสบทำให้ต้องรับน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่และมวลน้ำในคลองแสนแสบที่ปริมาณสูงจนมันล้นตลิ่งเข้าไปท่วมชุมชนและก็ถนนรามคำแหงด้วยนะครับ
6: ขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นเหมือนแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ต่ำมากนะคะแล้วพื้นที่นี้เจอฝนตกหนักสะสมสูงถึง300มิลลิเมตรเกินขีดความสามารถของระบบคันกั้นน้ำและคลองไส้ไก่ภายในน้ำก็ล้นคันกั้นทะลักมาท่วมพื้นที่ด้านในนะคะป ัจจัยที่2คือระยะทางที่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งพื้นที่อยู่ห่างจากสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามากเท่าไหร่การดึงหรือสูบน้ำไปพื้นที่ปลายทางอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยิ่งทำได้ช้าลงนะคะโดยเฉพาะเคหะร่มเกล้าอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไกลถึง40กิโลเมตรก็ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดทางกายภาพรุนแรงที่สุดนะคะคือวันนี้กรุงเทพมหานคร

0: ครแถลงเรื่องของการระบายน้ำกรุงเทพมหานครใช้คำว่าเขตลาดกระบังคือเขตที่ท้าทายมากที่สุดเพราะนี่แหละมันอยู่ไกลจากจุดที่จะระบายน้ำน้ำเนี่ยต้องเดินทางหลาย10กิโลเมตรมันก็จะช้านะคะ
1: ทีนี้ล่ะฮะคุณผู้ชมปัจจัยสุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะผ่านน้ำออกทางฝั่งภาคตะวันออกก็คือแม่น้ำบางปะกงได้ซึ่งในสถานการณ์ปกติเนี่ยหากกรุงเทพรุนแรงสุดเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งในวิธีที่กรมชลประทานเลือกใช้ก็คือผ่านน้ำไปยังจังหวัดข้างเคียงทางฝั่งตะวันออกก็คือนครนายกและปราจีนบุรีแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทั้ง2จังหวัดทั้งนครนายกและปราจีนบุรีมีระดับน้ำที่สูงกว่ากรุงเทพมหานครคือทั้ง2จังหวัดเขาก็หนักอยู่แล้วนะแล้วเขาก็รับมวลน้ำที่ระบายออกมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถที่จะผันน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดภาระได้ทีนี้กรุงเทพเองลาดกระบังเองเนี่ยคุณผู้ชมต้องแบกรับภาระระบายน้ำมุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคุณผู้ชมถ้าหากดูตามทิศทางน้ำแล้วนะคะเส้นทางการระบายน้ำคลองทั้งของเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเนี่ยก็จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปลายทางสุดท้ายเลยนะคะเคหะคลองจันทน์เนี่ยอยู่ทางด้านบนนะน
1: ้
0: ำเนี่ยจะไหลลงคลองย่อยรอบๆเข้าสู่คลองหลักคือคลองแสนแสบนะคะจากนั้นระบายออก2ช่องทางก็คือมุ่งหน้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงสีน้ำเงินด้านบนนะคะเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะระบายลงคลองสามเสนผ่านอุโมงค์มักกะสันและสถานีสูบน้ำสามเสนนะคะอย่างตรงที่ผ่านคลองสามเสนอุโมงค์มักกะสันเนี่ยคลองแสนแสบตรงนี้จะเห็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะลงแล้วก็คือลงทางนี้นะคะตรงคลองแสนแสบถ้าเป็นช่วงต้นของรามคำแหงก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มลงแล้วเหมือนกันทีนี้ด้านล่างคุณผู้ชมเคหะร่มเกล้าเส้นทางระบายหลักอันนี้มีทางเดียวเลยนะคะก็คือต้องพึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ก็ถือเป็นคลองหลักสถานะเหมือนกันกับคลองแสนแสบนะคะแล้วคลองประเวศบุรีรมย์เนี้ยเป็นช่องทางหลักทางเดียวเลยจะลำเลียงน้ำวิ่งยาวเป็นระยะทางไกลถึง40กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นเลยอันนี้ไม่มีทางแยกอื่นๆเลยค่ะทีนี้ถามว่าทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองประเวศบุรีรมย์นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบอกว่าถ้าไม่เจอฝนหนักจริงๆมาแค่แบบฝนเป็นช่วงๆแบบนี้ขอ3วันแล้วถ้าคลองหลัก2คลองเนี่ยมันลดลงได้นะคะไอ้คลองย่อยต่างๆน้ำจากที่มันท่วมบ้านคุณผู้ชมอยู่ที่มันท่วมอยู่บนถนนในซอยคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะไหลลงคลองหลักได้แล้วค่อยระบายออกสู่เจ้าพระยาต่อไป
1: อ่ะคำถามคือแล้วตอนนี้การระบายได้แค่ไหนระบายเต็มที่หรือยังทางกทม.ก็บอกว่าระบายเนี่ยระบายเต็มที่แล้วนะครับมันทำได้แหละแต่มันระบายไปอย่างช้าๆส่วนอะไรที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ชุมชนเคหะคลองจันทและชุมชนเคหะร่มเกล้าระบายน้ำช้าและทำให้น้ำท่วมนานกว่าพื้นที่อื่นๆคำตอบก็คือตำแหน่งพื้นที่อยู่ไกลจากสถานีสูบน้ำหลักริมแม่น้ำเจ้าพระยาและตอนนี้ปริมาณน้ำในคลองหลักไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมหรือคลองอื่นๆตอนนี้มันเต็มเกินความจุทั้งหมดหากระดับน้ำในคลองหลักยังไม่ลดจนเห็นขอบตลิ่งการสูบน้ำออกไปก็จะทำให้วนกลับมาในพื้นที่เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือถ้าเราเร่งสูบตอนนี้มันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิม
0: ค่ะมันก็จะสูญเสียทรัพยากรกันไปเปล่าๆถูกไหมคะส่วนแผนการทำงานและกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันขั้นตอนและเป้าหมายก็คือการเร่งระบายน้ำเนี่ยจะทำในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเลยนะคะเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม่อโศกคลองเจ้าคุณสิงห์ซึ่งกู้พื้นที่จนตอนนี้แห้งเป็นปกติแล้วนะคะก็ลดระดับน้ำในคลองสายหลักเปิดทางให้น้ำจากพื้นที่ปลายทางไหลได้ดีขึ้นก็ตั้งเป้านะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครจะกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายในเวลาประมาณ3วันส่วนชุมชนเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะมีข้อจำกัดสภาพเนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะก็ต้องเร่งเข้ากู้อีกครั้งนึงอย่างคลองจันทน์น่ะถ้าพูดง่ายๆว่าในระบบการระบายน้ำเนี่ยคลองจันทน์เป็นชัยภูมิที่อยู่ลึกที่สุดมันจะช้ากว่าใครใช่ไหมคะเคหะร่มเกล้าก็อย่างที่บอกว่ามันมีคลองเดียวที่ระบายได้2จุดนี้ค่ะอาจจะขอเวลาอย่างน้อยๆเนี่ย7วันด้วยกันนะคะทีนี้มันก็มีคำถามจากชาวบ้านตอนนี้ไม่ใช่แค่ความลำบากในเรื่องของการเดินทางเรื่องหุงหาอาหารผลกระทบในการใช้ชีวิตการทำงานเท่านั้นแต่ชาวบ้านอยากรู้ว่าน้ำระลอกนี้จะลดลงเมื่อไหร่ชาวบ้านจะต้องอยู่กับสภาพน้ำท่วมแบบนี้ไปอีกกี่วันค่ะ

0: ถ้า3 วันผมคาดว่าถ้าจะเอาถนนสายหลักแห้งหมดผมว่าไหวอยู่ตอนนี้กำลังจะเร่งอย่างน้อยถนนสายหลักให้แห้งก่อนครับแล้วที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่เขตหาชุมชนต่างๆเนี่ยเราต้องไปคู่อีกทีหนึ่งกรุงเทพครับผมเรียนว่าผมระบายน้ําคลองแสนแสบคลองประเวศเนี่ยระบายกับแม่น้ําเจ้าพระยาหมดครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ระบายเข้าไปในพื้นที่ปริมณฑลแต่มีบางส่วนตรงบริเวณรอยต่อด้านตะวันออกเนี่ยครับที่ระบายที่กรมชลน่ะจะระบายช่วยกรณีที่น้ําแถวฉะเชิงเทราเนี่ยต่ําแล้วก็จะระบายช่วยเราครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็สูบไม่ได้เพราะพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เยอะ
2: เอาส่วนพื้นที่น้ําแห้งแล้วและกู้คืนพื้นที่ได้สําเร็จนะครับก็มีบ้างนะคุณผู้ชมผมยกตัวอย่างบริเวณแถวชินเขตนะครับเขตหลัก4และถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรน้ําแห้งเรียบร้อยแล้วติดตามภาพนะครับคนกลับมาใช้รถใช้ถนนกันแล้วเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ริมแม่น้ําและสถานีสูบน้ํานะครับจึงสามารถระบายน้ําออกได้ก่อนพื้นที่อื่นๆพื้นที่ที่ระดับน้ํากําลังลดลงก็คือบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางนะครับพื้นที่เป้าหมายถัดไปที่กำลังเร่งดำเนินการก็คือบริเวณแถวเสนานิคมเขตจตุจักรด้วยนะครับ
3: ค่ะซึ่งก็ต้องย้ำนะคะว่าตอนนี้ผอ.สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกชัดเจนว่าน้ำจากคลองจันทน์และร่มเกล้าจะถูกระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะคะไม่ได้ผันลงไปซ้ำเติมพี่น้องชาวบ้านในเขตปริมณฑลอย่างเด็ดขาดทีมข่าวสำนักข่าววันนิวสอบถามต่อนะสมมติว่ามันเกิดกรณีเลวร้ายมากๆเช่นฝนตกลงมาหนักอีกอะค่ะมีเหตุจำเป็นให้กทม.ต้องเร่งระบายน้ำจังหวัดไหนที่ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำจากกทม.บ้างคำตอบนะคะคือฉะเชิงเทราและนครนายกโดยมวลน้ำจากคลองจันทร่มเกล้าจะถูกระบายผ่านคลองแสนแสบจุดแรกของฉะเชิงเทราที่จะไปถึงคือบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองและไปจบที่แม่น้ำบางปะกงส่วนนครนายกจุดที่ต้องจับตาคือตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์แต่อันนี้ต้องย้ำนะว่ายังไม่ได้จะเกิดขึ้นและณตอนนี้ไม่ได้ใช้วิธีนี้ทีมข่าวเราถามฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเฉยๆนั่นคือหมายถึงวิกฤตแบบขีดสุดนะคะซ
2: ึ่
3: งทั้ง2จังหวัดตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยก็ยังถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันไอจะระบายไอวิธีการที่พูดเมื่อสักครู่นี้ได้เนี่ยเขาต้องดูว่าปลายทางมันรับได้ไหมต้องอยู่ในสถานะปกติถ้าปลายทางเนี่ย2จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกเขาวิกฤตอยู่กทม.วิกฤตแค่ไหนก็ระบายไปทำร้ายเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะน
2: ั้
3: นเนี่ยตอนนี้ถ้า2จังหวัดเขาก็สาหัสไม่ต่างจากเรา
2: ทีนี้ดูรูปแบบการเตือนภัยกันบ้างเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะโพสต์เหมือนกันเขาก็เตือนเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการเขียนเป็นค่อนข้างวิชาการและก็เขียนยาวมากคืออาจจะอธิบายรายละเอียดตอนนี้คุณผู้ชมครับถ้าใครไปดูเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาปรับวิธีการเขียนให้มันสั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมล่าสุดผมขอให้ไปดูเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับวิธีการสื่อสารใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นข้อความสั้นกระชับบอกกันตรงว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนพื้นที่ไหนฝนผ่านไปแล้วอย่างเช่นช่วงเย็นวันที่27กันยายนกรมอุตุโพสต์แจ้งสถานการณ์ว่ากทม.สมุทรปราการยังตกหยุดปทุมธานีรอบนี้ฝนผ่านไปแล้วค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่ที่ยังมีฝนที่ต้องระวังเพิ่มเติมอันนี้เปลี่ยนมาให้สั้นกระชับแล้วนะครับปรากฏว่าก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะก็บอกว่าปรับมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่อ่านแล้วก็เข้าใจไวรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรรู้ว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังบ้างนะครับซึ่งนายกสั่งไปแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์จริงๆมีหลายคนเขาแนะนำนะว่าอาจจะมีการที่เป็นเพจที่ทางการแล้วก็จะมีเพจสำรองอีกเพจนึงซึ่งเป็นเพจที่สั้นกระชับได้ใจความภาษาเนี่ยอาจจะเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยก็ได้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายนี่กรมอุตุนิยมวิทยายกตัวอย่างนี่เป็นแบบง่ายนะ10 โมงฝนกลับมาแล้วค่ะรอบนี้กทม.และสมุทรปราการมีฝนเบาถึงปานกลางและมีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ขยับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยสั้นกระชับได้ใจความเข้าใจง่ายนะ
3: แล้วก็จริงๆวันนี้ที่อุตุออกมาเตือนเนี่ยก็ตรงหมดนะคะว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: หลายคนก็ออกมาชื่นชมให้กำลังใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรมอุตุเขาก็มีน้อยใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังคำเตือนภัยจากทุกภาคส่วนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูข่าวเย็นช่องวันได้เลยค
2: ุ
3: ณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยสองจุดที่เราโฟกัสไปเพราะว่าเห็นใจชาวบ้านมากๆก็คือเคหะคลองจันทน์นะคะแล้วก็ร่มเกล้าอย่างเคหะคลองจันทน์ที่จมอยู่ใต้น้ำกันมาหลายวันแล้วอาหารน้ำดื่มขาดแคลนปรากฏว่าวันนี้พอชาวบ้านเห็นทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่นั่นพร้อมกับอีกหลายจุดที่กำลังเดือดร้อนค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านนะโปรโรงงานมาเองนะครับติดตามจากจอยเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะและส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วจับตาให้ดีและฟังให้ดีโปรโรงงานมาเองเอารังนกขวดทองมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับจอยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเย็นช่องวัน31ทั่วประเทศตอนเย็นสบายๆแต่ละคนขออนุญาตเหมือนที่จอยบอกนะเป็นกำลังใจให้ทั่วประเทศเนา
1: ะ
2: เดี๋ยวเรียกว่าผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้นะครับแต่วันนี้เหมือนที่จอยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานแล้ววันนี้ใกล้สิ้นเดือนครับ28กันยายนพรุ่งนี้29มะรืน30จะสิ้นเดือนแล้วนะเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมเนาะเย็นวันนี้ผมเลยขออนุญาตครับเอารังนกแท้มาปรับลดราคารังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายจอยเอาตรงๆนะคนจีนเขาถึงขั้นขนาดนามมันว่าเป็นยาอายุวัฒน
1: ะ
2: ยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งมีพลังแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เอาตรงๆครับหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงแพงขนาดไหนอ่ะขออนุญาตกล้องจับหน่อยจอยเวลาหลายคนจะซื้อรังนกนะเป็นผมแน่นอนก็คือรอซื้อโอกาสพิเศษปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างหรือเหมือนวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างเพราะอะไรครับราคารังนกขวดทองมันแพง
1: อ่
2: ะส่วนตัวจอยเคยเห็นรังนกขวดสีทองนะราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: จอยเคยเห็น120ค่ะ
2: อ่ะ120อัพเนาะกลับไปที่เฟรมเดิมครับพอขวด120บาทหลายคนเวลาจะซื้อคือรอโอกาสพิเศษ
1: ไว้ก่อนละกัน
2: ไว้ก่อนละกันแต่หลายคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลากินนกทุกวันนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะยิ่งกินอายุยิ่งยาวยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงคือปกติขวด120บาทแล้วคนว่าเก็บเงินกินข้าวดีกว่าแต่เย็นวันนี้โรงงานมาขายของเองเย็นวันจันทร์เนาะ 17:00 น.กับอีก 11:00 น.ปกติขวดนึงประมาณ120บาทถูกมั้ยกล้องจับมาที่เซตรังนกหน่อยเย็นวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลมาให้1โหลจะเทียบเท่ากับ12ขวด1ขวดแบบนี้ประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทลดเท่าไหร่เย็นวันนี้จอยถึงจะว้าวฮะจาก 1,400
1: สัก 1,200 ก็ได้ค่ะ
2: 1,200 ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เย็นวันนี้จอยถ้าจอยขอ 1,200 พี่ปอขอให้มากกว่านั้นครับเหลือแค่ 1,000 เดียวฮะขวดนึงประมาณ120บาท12ขวด 1,440 บาทจอยขอ 1,200เดี๋ยวแบบแป๊บนึงนะทีมงานกับพี่เฟรมเดินนะฮะ
3: วันนี้เราขาย850ครับ
2: เดี๋ยวปกติขวด120บาท
3: ครับผม
2: 12ขวด 1,440 บาท
3: ครับผม
2: จอย 1,200
1: ครับ
3: 1,850 ครับ
2: เดี๋ยววันนี้รายการสดเนาะ 17:00 น.อีก 12:00 ก็ดีจอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเดี๋ยววิ่งไปทันเดี๋ยวแป๊บนึงคือเท่าไหร่นะ
3: 850ครับ
2: ของแถมได้มั้ย
1: ราคาน
2: ี้ใช่มั้ย
3: ทุ
2: กชมขอประทานอภัยด้วยเนา
1: ะ
2: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเด
2: ิมครับพี่อ่ะนั่นเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนอันนี้คือ850บาทได้เหมือนเดิ
3: ม
2: 850บาทเดี๋ยวขออนุญาตแก้เพดโปและคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่า
3: ได้เหมือนเด
2: ิ
3: มคร
2: ับ เดี๋ยวหมดนี่คือ
3: 850
2: ครับเดี๋ยวๆๆนะ850บาทจอยเอาตรงๆ 1,200 เอามั้ยหมดนี่
1: 1,200 ก็เอาแล้วค่ะ
2: 1,100 เอามั้ย
1: เอาค่ะ
2: วันนี้850วันนี้ยืนยันเนาะ
3: ยืนยันคร
2: ับ
3: อ่
2: ะเดี๋ยวแก้เพดโปเดี๋ยวแก้เพดโปเสร็จแจ้งผมเนาะ
3: ได้ครับผม
2: จอยเอาแบบนี้จอยเอาตรงๆนะรังนกตัวตีมต่ำขวดละ100ก็ได้อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ 2,400 เนา
1: ะ
2: วันนี้ยืนยันที่800กับอีก50บาทแล้วก็โทษนะในงบ810บาทยังมีคอลลาเจนแถมด้วยกล้องจับที่คอลลาเจนหน่อยและขอรายละเอียดคอลลาเจนคุณน่ะทุกคนเราเวลาอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าหลายคนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าก็จะนึกถึงคอลลาเจนปกติเวลากินคอลลาเจนมันยุ่งยากครับต้องผสมพวกน้ำผลไม
1: ้
2: กาแฟแต่ตัวนี้กินเป็นรูปแบบของแคปซูล1กล่องบรรจุ30แคปซูลครับ4กล่องให้ไปคือบรรจุทั้งหมดรวมนะคือ1กล่องคือ30แคปซูล4กล่องให้ไปคือกินได้4เดือนแล้วคอลลาเจนตัวนี้เน้นไปที่คอลลาเจนไททูเป็นรูปแบบเม็ดมาให้กินวันละ1แคปซูลพอไม่ต้องไปชงเองครับไม่ต้องไปตวงน้ำเองนะ4กล่องกินได้4เดือนแต่เวลาเปิดกล่องมันจะเป็นกระปุกเวลาส่งไปให้ขออนุญาตเก็บกล่องชุดงานให้เป็นกระปุกจอยเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: แล้วก็แกะทิ้งขยะ
2: แกะทิ้งขยะเนาะเราโรงงานเลยมีต้นทุนเนา
1: ะ
2: เลยขออนุญาตส่งเป็น4กระปุกให้ย้ำนะสูตรนี้เน้นคอลลาเจนไทท์ถูกครับดับเบิ้ลและดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเก่ากลับไปที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดจอยหมดเนี้ย800กับอีก50บาทเฉพาะของแถมเป็นคอลลาเจนกินฟรี4เดือนก็คุ้มนะ
1: จริงค่ะ
2: แล้วรังนกปกติขวดนึงต่ำๆขวดละ100บาทอ่ะ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทและทีมงานแจ้งมาเลยว่านี่คือล็อตผลิตใหม่เอากล้องจับหน่อยครับนี่คือล็อตผลิตใหม่คือปกติหลายคนเวลาลดราคานี้จะกลัวเรื่องของอะไรครับเอาของค้างสต็อกมาขายแต่นี่คือผลิตเดือน8ปี2026แปลว่าเก็บได้อีก2ปีหมดอายุคือเดือน8ปี2028หรือ2,571 นะอีก2ปีนะ
1: อ
2: ักกลับมาที่เฟรมเดิมครับดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงเอาตรงๆจอยถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนแปลว่าเราจดทะเบียนต่างทรัพย์ทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราสนใจและเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่

0: มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนแม่ใจเพจปัวพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วครับ
0: จอยพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: เป็นพยานพร้อมกันว่าหมดหน้าจอ800กับอีก50บาทขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับจุดยมยืนยันนะครับเช้าวันนี้คิดราคาแค่800กับอีก50บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นและให้โคลลาเจนกินฟรีครับเป็นเม็ดนะดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเก่าฟรีอีก4กระปุกได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ026 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้ขวดทอง2โหล24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นและให้โคลลาเจนครับเอาไปดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเก่าฟรีอีก4กระปุกสูตรนี้กินเป็นเม็ดครับ4กระปุก4เดือนอันนี้ไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอ850บาท02ครับ026 5888ครับอ่ะจอยบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนหน่อยว่าเย็นวันนี้โปรนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ
2: คือแค่คอลลาเจนที่แถมให้ใจว่าก็คุ้มแล้วนะคะ850แล้วอีกอย่างช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้อ่ะ
0: อ
2: ยากให้ทุกคนใส่ใจบำรุงทั้งตัวเองและคนที่เรารักด้วย
0: แล้วลองนกเวลากินมันสดชื่นเนาะยังไงเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดโคลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกเด่นครับรังนกที่มีราคาเป็นรังนกแท้ขวดสีทองสูตรนี้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นและเราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและสูตรนี้เพิ่มวิตามินดี3และนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มสิ่งสังกะสีต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันนะฮะ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดและให้โคลลาเจนฟรีอีก4กระปุกดูแลกระดูกข้อเขาต่อเขาหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก4กระปุกดูแลหัวเข่าเนาะหมดหน้าจอ850บาทก็02 06 5888และเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์แยกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้หมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดโคลลาเจนดูแลกระดูกข้อเขาต่อเขาฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนหมดเนี้ย850บาท02ครับ026 5888ยังก็02 06 5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อน 5:00 น. กับ 20:00 น.ย้ำเบอร์ตอนท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อนะจ๊ะ02ครับ026 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
2: คนใส่ใจตัวเองห้ามพลาดโปรนี้เลยนะคะถือว่าแทนความห่วงใยเนาะ850คุ้มจริงๆวันนี้ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: จอย
2: นะคะคุณผู้ชมยังโทรได้นะติดตามข่าวต่อค่ะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
4: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: กลับมาข่าวเย็นช่องวันนะคะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก17นาทีเราตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมทุกจุดสำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทีมข่าวของเราสำนักข่าววันนิวส์นะคะคุณกิ๊กนรพรคุณบอลรัชตะจะรายงานสดเข้ามาจากจุดที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ขอเริ่มไปที่แฟลตคลองจันกันก่อนนะคะน้ำท่วมสูงต่อเนื่องหลายวันอย่างที่เรารายงานข่าวนะชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาขอความช่วยเหลือนะคะและอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยติดอยู่ภายในออกไม่ได้ขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มมีแม่เด็กอายุ11เดือนร้องไห้ขอความช่วยเหลือบอกว่าตอนนี้นมของลูกเหลือกล่องสุดท้ายแล้วค่ะ
8: เลือกขับผ่านอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็บ่งมือตะโกนบอกขอความช่วยเหลือแต่เขาบอกว่าตึกอื่นมันเยอะกว่าค่ะพี่ต้องเข้าไปช่วยตึกอื่นก่อนซึ่งถ้าไม่มีลูกก็ไม่ได้แบบอันนั้นก็อันนี้ค่ะห่วงน้องเกี่ยวกับนมกับน้ำดื่มน้ำใช้เลยค่ะ
9: ขวดนมน้องหรือจานข้าวน้องหรืออะไรเงี้ยแทบไม่ได้ล้างเพราะเราไม่มีน้ำใช้แล้วอะค่ะตอนนี
7: ้ให้กำลังใจคุณแม่นะหัวอกคุณแม่นะวันนี้เราส่งน้องกิ๊กนรพรไปเยี่ยมไปรับฟังและช่วยเหลือนะคะคุณแม่รัชดาอายุ35ปีบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้คือไม่มีน้ำสะอาดให้ลูกกินไม่มีน้ำสะอาดจะชงนมอยู่กับน้ำท่วมมา4วันแล้วและคุณแม่กอดลูกอายุ11เดือนเอาไว้ตลอดเวลาเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าหดหู่กับเหตุการณ์นี้มากนะคะน้ำจะใช้ก็ยังไม่มีและสิ่งที่ต้องการก็คือน้ำสะอาดเพื่อมาดูแลลูกนะเนี่ยคุณผู้ชมมีแต่ขวดนมแต่ไม่มีน้ำจะชงสิ่งที่กังวลคือนมของน้องเนี่ยเหลืออยู่กล่องสุดท้ายก็คือใกล้จะหมดแล้วเอาคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ก้นกระป๋องแล้วอะค่ะ

0: แค่ไม่เกิน3วันคุณแม่บอกไม่คิดเลยว่าสถานการณ์จะรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะอยู่ในกรุงเทพมาไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนกลายเป็นตอนนี้ทุกครั้งที่ฝนตกก็รู้สึกผวาคอยออกมาดูระดับน้ำตลอดเลยเพราะกลัวน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ครอบครัวของนางรัชดาอย่างเดียวคุณผู้ชมชาวบ้าน83เคหะคลองจันทน์300ชีวิตนะครับรอคอยความช่วยเหลือคือหลังต้องอยู่ท่ามกลางน้ำขังแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับและทันทีที่ทุกคนเนี่ยเห็นทีมข่าวของเรานะทุกคนพากันตะโกนบอกมีน้ำไหมมีอาหารหรือเปล่าลองฟังดูครับ
2: อะไรนะ
3: มาแจกข้าวค่ะ
4: เมื่อวานก็ไม่ได้หรอเมื่อวาน
5: ได้แล้ว
2: ได้ไปค
5: ่
2: ะ
5: อ๋อ
6: ได
2: ้
6: เอาลง
5: เสียบเข้าตรงนี้พี่
2: 3วันแล้วค่ะน้ำไม่มี3วัน4ว
7: ันแป๊บนึงนะแม่นะเดี๋ยวหนูเข้าไปคันนึงนะ
2: ก็คือต้องการน้ำดื่มค่ะน้ำสะอาดค่ะน้ำใช้เราก็ไม่
1: คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับขึ้นไปสำรวจตามชั้นต่างๆเราพบว่าหลายครอบครัวนะต้องหาวิธีลองน้ำกันเองนะครับทั้งใช้ขันใช้หม้อภาชนะต่างๆรวมถึงกางร่มนี่ฮะโอ้สงสารนะคุณผู้ชมคือด้วยความที่มันไม่มีน้ำอ่ะเพราะแต่ละบ้านไม่ได้สำรองเขาก็เลยเอาร่มเนี่ยมากางกันไว้เพื่อรองน้ำฝน
0: แล้วบางคนเนี่ยปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าไปทำอะไรรู้ไหมไปตักน้ำในแท้งบนดาดฟ้าที่มันพอจะเหลืออยู่อ่ะบอกว่าต่อให้ตำรวจจับก็ยอมเพื่อเอาลงมาใช้กินดื่มกันก่อน
1: นี่แล้วคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเห็นไหมฮะเขาเอาภาชนะเนี่ยนะผูกกับเชือกแล้วค่อยๆเอาไปลงในน้ำ
0: ตวงน้ำขึ้นมา
1: ตวงน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้นะเพราะว่าเอาจริงๆก็ถูกตัดน้ำตัดไฟมาตั้งแต่วันที่25กันยายนนะครับทำให้คือมันไม่มีน้ำใช้อ่ะขนาดที่ไฟฟ้าก็ถูกตัดไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารได้ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกนะครับ
0: แล้วที่น่าเห็นใจสุดๆอ่ะผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมคุณยายกรองแก้วอายุ80ปีอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์มาตั้งแต่แฟลตเนี่ยเป็นยุคแรกๆเลยอยู่มาเกือบ50ปีแล้วคุณยายบอกไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักและยาวนานขนาดนี้เลยนะคะที่สำคัญคุณยายกรองแก้วอาศัยอยู่คนเดียวค่ะมีปัญหาเรื่องการเดินเพราะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะเนี่ยขาแกก็จะไม่ปกตินะคุณยายเดินไม่ค่อยได้นะคะคุณผู้ชมแล้วมาเจอน้ำท่วมขังต่อเนื่อง4วันถูกตัดน้ำตัดไฟเนี่ยมันใช้ชีวิตยากมากมากยายบอกตอนนี้ก็คือแทบไม่ได้อาบน้ำแล้วนะคะพอจะมีแป้งเย็นเหลืออยู่ในบ้านนะเอาน้องกิ๊กช่วยประคองคุณยายเดินนะคะยายบอกเอาแป้งเย็นทาตัวก่อนนะแล้วก็เอาน้ำฝนที่รองไว้เนี่ยมาชุบผ้าขนหนูเช็ดร่างกายไปก่อนเพื่อบรรเทาความร้อนและความเหนียวตัวแล้วความที่เดินไม่สะดวกก็ออกไปไม่ได้สิคะทีเนี้ยอายุ80แล้วด้วยอ่ะจะไปซื้ออาหารไปรับบริจาคของใช้จำเป็นต่างๆไปไม่ได้เลยได้แต่รอให้มีจิตอาสาเข้ามาแจกจ่ายให้ตอนนี้ทั้งเครียดทั้งกังวลเพราะไม่รู้สถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อไหร่ค่ะ
8: อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกจองมาไม่เคยเจอถึงมาเจอเที่ยวนี้นะคะ
9: หนักเลย
8: หนักเลยเนี่ยอู้ท่วมหนักแล้วน้ำไม่มีอีกกุ้มใจนะเนี่ยเครียดมากเดือดร้อนมากๆเลยยิ่งคนขาไม่ดีนี่นะการกินก็ไม่ค่อยมีจะฝากคนซื้อเขาก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมฮะนอกจากนี้รอคนของแจกนี่ค่ะถ้ามีคนเขาสงสารก็หิ้วมา
1: โอ้คุณผู้ชมครับภายในแฟตมีผู้ป่วยอีกหลายคนนะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายหนึ่งมีโรคประจำตัวพัดตกบันไดครับต้องช่วยกันนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อจะต้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ลุยน้ำไปแบบนี้เอาได้ทหารนำเรือท้องแบนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับยังนำเรือเข้าไปช่วยเหลือเป็นผู้หญิงอายุ40ปีอยู่ในแฟต9นะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงอาเจียนอย่างต่อเนื่องก็คืออาหารเป็นพิษนะครับ
0: ค
1: ือเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าไปรับตัวผู้ป่วยออกจากพื้นที่ก่อนนำมาส่งต่อให้กับรถเจ้าหน้าที่ที่บริเวณถนนเสรีไทยเพื่อจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับ
0: ส่วนการเดินทางเข้าออกพื้นที่ยากลำบากมากๆนะคะก็อย่างที่บอกนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำออกไปทำงานไปหาอาหารสิ่งของจำเป็นชาวบ้านบอกตอนนี้ที่ต้องการที่สุดคือน้ำดื่มน้ำสะอาดนมสำหรับเด็กเล็กและอาหารกล่องเพื่อใช้ประทังชีวิตระหว่างรอน้ำท่วมคลี่คลายนะคะส่วนถนนเสรีไทยที่แยกนิด้าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าเพียงเล็กน้อยค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำยังไงน้ำยังท่วมขังรถเล็กก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่นะคะ
1: นี่แหละฮะเห็นความเดือดร้อนนะแถวคลองจันทน์คุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดคลองจันทน์ยังหนักอยู่ ขาดทั้งน้ำขาดทั้งไฟและหลายชีวิตยังลำบากนะครับนักข่าวของเรากิ๊กนรพรอยู่ที่นั่นนะครับเราไปติดตามบรรยากาศสดจากน้องกิ๊กนรพรเชิญน้องกิ๊กนรพรครับเชิญครับกิ๊กครับ
7: ช่วงเย็นๆแบบนี้ที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครฝนหยุดตกแล้วทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากนักบางจุดนะคะระดับน้ำสูงกว่า1เมตรอย่างถ้าเดินลุยน้ำเข้าไปทางถนนศรีบูรพามุ่งหน้านวมินทร์นะคะก็จะเห็นได้จากภาพว่าชาวบ้านเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกันออกมาแบบนี้เพื่อมาเอาข้าวแล้วก็น้ำดื่มแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ช่างแตกต่างจากหลายวันก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้มีจิตอาสาหลายหน่วยงานพี่ๆทหารแล้วก็ตำรวจนะคะเข้ามาแจกจ่ายข้าวน้ำดื่มให้กับพี่น้องชาวชุมชนเคหะคลองจันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครยังคงน่าเป็นห่วงหลังน้ำท่วมเข้าสู่วันที่3หลายจุดระดับน้ำนะคะยังสูงกว่า1เมตรโดยเฉพาะถนนศรีบูรพามุ่งหน้าถนนนวมินทร์ซึ่งยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ถนนเสรีไทยฝั่งมุ่งหน้าลาดพร้าวรามคำแหงและมีนบุรีรถยังสามารถผ่านได้นะคะแต่ต้องเป็นรถขนาดใหญ่และใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบางจุดระดับน้ำยังสูงโดยช่วงบ่ายวันนี้แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะคะหลังฝนหยุดแล้วก็เริ่มมีแดดออกทำให้ชาวบ้านจำนวนมากลุยน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มพาน้องแมวพาน้องหมากันมาด้วยนะคะบริเวณแยกนิด้าและทางเข้าชุมชนเคหะคลองจันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะนางอัญชลีอายุ55ปีที่ลุยน้ำออกมาหาอาหารบอกว่าอยู่ที่นี่มานานกว่า35ปีแล้วน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตหนักกว่าปี2554ค่ะเพราะว่าต้องติดอยู่ในห้องออกไปทำงานไม่ได้ขณะที่ร้านค้าโดยรอบปิดทั้งหมดทำให้ทั้งอาหารและน้ำดื่มหาซื้อได้ยากแม้ขณะนี้ไฟฟ้าในห้องพักยังใช้งานได้แต่ระบบน้ำประปาถูกตัดค่ะทำให้ไม่มีทั้งน้ำใช้และน้ำดื่มท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านที่ยังไม่รู้ว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร
6: ่หนักมากๆค่ะตอนนี้ก็เครียดว่าไม่ได้ทำงานอ่ะต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวต้องออกมาหาอาหารไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้น้ำก็เข้าบ้านด้วย
7: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมยอมรับนะคะว่าขณะนี้การเข้าออกพื้นที่ของชาวบ้านยังเป็นไปด้วยความยากลำบากและความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะจึงระดมกำลังปภ.เข้าสนับสนุนกทม.จัดตั้งครัวกลางเพื่อปรุงอาหารสุกส่งตรงถึงผู้ประสบภัยบนแฟตตั้งเป้าผลิตข้าวกล่องวันละ 10,000 กล่องโดยจะเริ่มผลิตมื้อแรกในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เจ้าหน้าที่นำอาหารปรุงสุกเข้ามาแจกจ่ายเพื่อเท่าความเดือดร้อนเบื้องต้นด้านสาธารณูปโภคการไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปแล้วนะคะส่วนปัญหาปั๊มน้ำขัดข้องปลัดกทม.ได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาแล้วเช่นกัน
9: ได้นำครัวสนามนะครับมาเพิ่มเติมให้ที่นี่นะครับเพื่อที่จะดูว่าทางกทม.ตอนนี้ผลิตอยู่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังขาดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางมหาดไทยจะช่วยเติมเข้าไปให้เต็มตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่แฟลตตอนนี้เราต้องการข้อมูลในการรวบรวมตัวเลขนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานให้ตรงเป้ามากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีรายงานตัวเลขว่าเอ้ยยังขาดเท่าไหร่หรือต้องการอะไรยังไงแบบไหนบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยเราสนับสนุนเพิ่มเติมให้ไม่ถูก
7: สำหรับภาพรวมสถานการณ์เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะแต่ยังคงปักหลักให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้คือแยกนิด้านะคะด้านหลังคือถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวก็จะเห็นว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมีรถนะคะมาจอดทำให้ประชาชนก็คือสัญจรกันไปด้วยความยากลำบากต้องชะลอนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะส่วนคนที่จะใช้ถนนเส้นนี้นะคะอยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะไปใช้ถนนโดยรอบค่ะไม่ให้เข้ามาที่จุดที่ตรงแยกนี้ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนตอนนี้นะคะสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าโรคน้ำกัดเท้าค่ะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็คือยารักษาโรคที่ยังต้องรอกันอยู่นะคะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะดิฉันนรพรพจำเนียนรายงานสดจากแฟตเคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะ
1: อ่ะขอบคุณกิ๊กนรพรนะครับก่อติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะดูแล้วก็ยังลำบากอยู่เยอะเลยนะครับ
0: ยังหนักมากๆพี่แต่ว่าจุดที่น้องกิ๊กอยู่ด้านนอกๆเนี่ยน้ำเริ่มพอจะลดลงนิดนึง
1: แต่ด้านในเนี่ยเมตรกว่านะ
0: ด้านในยังเป็นเมตรอยู่นะคะเคหะร่มเกล้าเหมือนกันคุณผู้ชมก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็กรุงเทพระบายน้ำแล้วแต่ว่าคนที่ร่มเกล้าบอกว่าที่ของพวกเขาน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะ

0: แล้วล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำดื่มก็ต้องทยอยเนี่ยคุณผู้ชมหอบกะละมังเดินลุยน้ำสูงระดับเอวออกมาขอความช่วยเหลือนะคะโดยส่วนเนี้ยเขาพอจะออกได้ก็ออกมาซื้อข้าวซื้อของมารับบริจาคของก่อนนะคะสะท้อนความยากลำบากชาวบ้านบอก3วันแล้วว่าค่ะทำไมน้ำมันไม่ลดลงเลยนะคะ
1: คือชาวบ้านบอกว่าบางคนเนี่ยชั้น1อยู่ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับพอทีมข่าวของเราเนี่ยแล่นเรือผ่านตะโกนไปเสียงเดียวกันเลยอะขออาหารขอน้ำได้ไหมเนื่องจากว่าประทังชีวิตด้วยขนมห่อฮะแล้วบางคนเนี่ยขนมห่อก็คือมีจำกัดด้วยแล้วไม่มีอะไรกินแล้วนะครับซึ่งครอบครัวนี้นะที่คุณบอลรัชตะไปเนี่ยมีด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกนะครับย้ายหนีน้ำไปอยู่ชั้น2เพราะว่าชั้น1น้ำท่วมแล้วน้ำเริ่มมีกลิ่นนะครับจึงใช้วิธีการคือผูกเชือกแล้วก็ลากถุงยางชีพวันสร้างสุขจากน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศขึ้นไปนะครับเนี่ยพอลากผ่านชั้น2นะเอาไปเก็บไว้แล้วก็ประทังชีวิตนะคุณผู้ชมเพื่อความเพื่อเนี่ยต้องโยนกันแบบนี้เอาไปก่อนนะครับ
0: ทำทางไหนได้ทำก่อนนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าซอย10เนี่ยน้ำท่วมชั้น1ทั้งหมดเหมือนกันนะคะชาวบ้านเองเก็บข้าวของกันไม่ทันนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์แช่น้ำกันหมดบางบ้านปิดประตูนะคะเพื่อกั้นไม่ให้ของในบ้านมันลอยหายไปกับน้ำทำได้แค่นี้เลยค่ะและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ระดับน้ำเพิ่มเร็วมากนะคะการช่วยเหลือเข้าถึงชาวบ้านน้อยมากโดยเฉพาะซอยย่อยแทบไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเลยอาจจะเป็นเพราะแต่ละซอยเองก็มีรถจอดแล้วมันก็แคบอยู่แล้วทีนี้ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เข้าไปช่วยต้องไปเรือเรือเข้าไม่ได้ก็กลายเป็นความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงด้วยเหมือนกัน
1: คุณผู้ชมครับเบื้องต้นทีมข่าวมอบถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขบรรเทาความเดือดร้อนนะครับบางคนลุยน้ำนี่ฮะบางคนก็ลอยคอมานะบางคนก็เกาะแผ่นโฟมมารับบางคนอ่ะโยนขึ้นไปชั้น2เนื่องจากว่าน้ำด้านล่างท่วมสูงบางหลังคาเรือนผูกเชือกดึงถุงยางชีพขึ้นไปช่วยกันแบบนี้นะครับชาวบ้านในเคหะร่มเกล้าบอกว่าอาศัยรวมกันซอยเดียวเนี่ยเป็นร้อยชีวิตก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3วันที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ
0: ขณะเดียวกันเนี่ยยังมีผู้ป่วยด้วยนะคะผู้สูงอายุที่บางท่านต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะออกไปด้านนอกแล้ววันนี้ก็ช่วยเหลือพาออกมานะไปอยู่กับญาติก่อนจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทีมกู้ภัยใจถึงใจช่วยเหลือนำส่งประสานรถพยาบาลเข้าพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือด้วยนะคะ
1: บอลรัชตะของเราเกาะติดสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้าน้ำสูงมากและความเดือดร้อนยังต้องการอีกเยอะความเดือดร้อนเนี่ยเยอะมากต้องการความช่วยเหลือเยอะนะครับไปติดตามบอลรัชตะสดมาจากเคหะร่มเกล้าดูระดับน้ำเชิญบอลรัชตะเลยครับ
2: ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆนะครับในการจับไมค์ท่านี้นะครับเพราะว่าระดับน้ำที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับที่เคหะร่มเกล้าใกล้เคียงกับแฟลตเกียงไกรที่33เนี่ยมีระดับน้ำสูงมากกว่า50เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดว่าไม่เดินแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้เรือหรือแม้แต่มีการดัดแปลงแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องปรับตัวหาวัสดุที่ลอยน้ำเพื่อที่จะพากันลอยออกมาสัญจรไปมาอันนี้ออกมาจากจุดไหนครับเนี่ยมาจากที่ไหนครับ
3: อ๋อตลาดเกียงไกรครับ
2: จากเกียงไกร
3: ครับผมใช่พี่
2: อันนี้คือดัดแปลงโฟมนี่เลย
3: ใช่ครับ
2: จะไปไหนกันครับเนี่ย
3: อ๋อไปหนองจอกครับ
2: ไปหนองจอก
3: ครับผม
2: หมายถึงว่าอพยพออกไปจากจุดนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับถูกครับ
2: อยู่ไม่ได้แล้ว
3: ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ
2: นะครับอันนี้คือทางด้านของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับนี่กลุ่มนี้ก็คือลอยออกไปเพื่ออพยพแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่เอากล่องโฟมแล้วก็อันนั้นเป็นถังใส่ปูนหรือเปล่าเป็นถังใส่ปูนอันนี้คือมาเอาอาหาร
4: ใช่ไปแจกให้เพื่อนเพื่อนในตึกกัน
2: อ๋ออันนี้คือออกมาเอาอาหารเพื่อไปแจกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในตึกนะครับทุกคนผมจะบอกว่าแค่ผมยืนนี่คือชูชีพก็ลอยเลยด้านหลังตรงนี้นะครับบรรยากาศคึกคักมากๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่านี่คือตลาดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนเนี่ยที่อยู่ข้างในทั้งวันเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ทานอาหารนะครับจำเป็นที่จะต้องออกมารับสิ่งของบริจาคด้านหลังของผมมีหลากหลายมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเลยก็คือน้ำดื่มนะครับรวมไปถึงข้าวกล่องหรือข้าวสารอาหารแห้งก็ได้และอีกเรื่องนึงนะครับที่ประชาชนเนี่ยสะท้อนผ่านผมเลยก็คือเขาต้องการมากๆเลยคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดการระบายน้ำเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยแม้ว่าฝนจะตกน้อยลงแล้วก็ตามคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับชาวเคหะร่มเกล้านะครับผมยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ครับหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบทันทีนะครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพานิชรายงานสดจากเคหะร่มเกล้าครับ
1: หนักมากๆนะครับขอบคุณบอลรัชตะนะครับเนี่ยขนาดบอลรัชตะอยู่จุดนี้คือเท่านี้นะครับแต่เข้าไปลึกๆนะมิดหัวฮะ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีเสื้อชูชีพกันด้วยอะค่ะก็เสี่ยงอันตรายมากๆเลยเพราะว่าอ่ะก็เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตกันด้วยนะคะทั้งคลองจันร่มเกล้าก็ยังเป็นจุดที่วิกฤตหนักและยังต้องส่งความช่วยเหลือกันตลอดทั้งคืนวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหลายพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมเดี๋ยวเราประมวลให้คุณผู้ชมดูนะมี Facebook คุณเพ็ญพรกรจินดาแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามาในเพจข่าวช่องวันนะคะระบุแบบนี้ว่าเช้าวันนี้มุ่งหน้าจากเกษตรไปสะพานใหม่ศรีปทุมไม่รอดถูกน้ำท่วมเหมือนกันแต่รถยังพอขับไปได้อยู่และต้องใช้ความระมัดระวังอีกคลิปนะคะเป็นของผู้ใช้ Facebook คุณตวงทองนะคะแจ้งว่าถนนนวมินทร์มุ่งหน้ากม8สถานการณ์น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
1: อีกคนนึงคุณเจเจนะครับคุณเจเจรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมาจากลาดกระบัง26ยังคงมีฝนตกน้ำท่วมถนนทั้ง2ฝั่งรถยังพอสัญจรได้ขณะที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อมีรถจักรยานยนต์มาจอดหนีน้ำเป็นจำนวนมากแต่น้ำก็ยังท่วมอยู่ดีนะครับส่วน Facebook ของคุณพัศวรรณหรือว่าคุณเดียนะครับบอกน้ำท่วมบ้านเรือนในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโดยระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่านะครับ
0: ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะช่วยกันแจ้งข่าวน้ำท่วมเข้ามานะคะทำให้ได้ทราบสถานการณ์ในแต่ละจุดนะคะผ่านกิจกรรมวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ค
1: ่
0: ะ
1: คุณผู้ชมไปดูที่เพชรบุรีตัดใหม่เขาบอกน้ำลดนะครับการสัญจรเป็นยังไงบ้างนี่ฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปสำรวจนะครับสภาพการจราจรบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำท่วมลดลงเกือบหมดแล้วนะครับการสัญจรทั้งขาเข้าขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยแต่คุณผู้ชมครับเดินทางได้ไหมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับมอเตอร์ไซค์สามารถสัญจรได้ขณะเดียวกันยังพบรถยนต์ของประชาชนจอดค้างอยู่ริมถนนแล้วก็บนสะพานอีกหลายคันในจำนวนนี้นะครับมีรถของนางสาวทัศวรรณอายุ31ปีนายจักรีอายุ31ปีอยู่ด้วยกันนะครับหลังน้ำทะลักเข้ารถไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้คุณทัศวรรณเล่าให้ฟังบอกจอดรถทิ้งไว้ตั้งแต่3ทุ่มของวันที่25กันยายนนอนเฝ้ารถข้ามคืนนะครับจน3ทุ่มวันที่26ตัดสินใจต้องเดินลุยน้ำกลับบ้านระยะทางก็คือ4กิโลเมตรด้วยกันหากรัฐบาลแจ้งเตือนล่วงหน้าคงไม่ขับรถออกมาทำงานเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่ายังรับมือได้แต่กลับมีฝนตกหนักและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายตั้งตัวไม่ทันจริงๆครับ
0: ขณะที่นายจักรีเนี่ยนะคะบอกว่าก็ต้องเอารถเดี๋ยวไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนนะคะเพราะว่ารถเนี่ยดับกลางน้ำสอบถามเอาแค่บริการรถสไลด์ที่จะลากรถออกไปสักประมาณ100เมตรเองค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนแรกเจ้าตัวคิดนะสัก 1-2,000 ก็ว่าหนักแล้ว100เมตรถูกไหมคะแต่รถสไลด์เขาแจ้งราคามาว่าลากรถให้100เมตรเนี่ยเอาสไลด์ขึ้นรถไปเนี่ย 7,000 บาท
1: โอ้โห
0: เขาจ่ายไม่ไหวค่ะ
1: 100
0: เมตรขึ้นรถสไลด์ 7,000 ก็รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทั้งคู่เนี่ยอยากให้ภาครัฐพิจารณาเยียวยาความเสียหายของรถยนต์ด้วยเพราะว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่บ้านและทรัพย์สินอย่างเดียวรถยนต์ก็เสียหายจำนวนมากเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าฟังคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยคุณพระดอนบอกว่าเรื่องงบกลางปี69ที่จะมาช่วยเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 มีให้แน่กรุงเทพแต่รถจมน้ำจะเยียวยาหรือเปล่าต้องรอฟังการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะเอาฟังเสียงผู้ประสบภัยค่ะ
5: แย่ครับผมบอกเลยพูดแย่
6: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยแบบถ้าสมมติว่าเหมือนเขาแจ้งมาก่อนสักหน่อยเราก็จะได้เตรียมการคือเราอาจจะไม่ขับรถออกจากบ้านเพื่อมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นในการเดินทางมาทำงานนะคะ
5: ไม่ต้องเยียวยาแค่คนแค่บ้านน่ะพวกรถที่เขาน้ำท่วมนี่เขาก็เสียหายกันเยอะบางคันก็พังไปเลยอย่าง
6: น
5: ี้ครับ
6: ทุกคนเดือดร้อนหมดอะค่ะแล้วแบบคุณก็อย่าช่วยโอกาสในแบบคิดราคาแพงๆอะไรเนี้ยจะลากขึ้นมาที่สูงแต่ว่าคิดราคาอย่างเงี้ย 7,000 10,000 อะไรเงี้ยขึ้นมาซึ่งมันแบบมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอันนี้กันไปนะ
1: คุณผู้ชมครับดูเรื่องของประกันกันบ้างนะ สำนักงานคปภ.นะครับเขามีการแบ่งเกณฑ์การประเมินความเสียหายและอัตราค่าซ่อมเอาไว้นะครับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์เนี่ยก็จะได้ค่าซ่อมประมาณ8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งเนี่ยก็จะได้ค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ระดับ C ก็คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมจะอยู่ 25,000 ถึง 30,000 นะครับระดับ D ก็คือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าค่าซ่อมได้ 30,000 ขึ้นไประดับ E ก็คือรถยนต์จมทั้งคันเสียหายสิ้นเชิงนะครับคือต้องเสียหายไม่น้อยกว่า 70% บริษัทประกันพิจารณาคืนทุนประกันตามกรมธรรม์นะครับ
0: คุณผู้ชมคะไปที่บางบ่อสมุทรปราการเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปช่วยเหลือเพราะว่าเจอน้ำท่วมหนักมากๆและผู้ประสบภัยเป็นทารกแรกคลอดอายุแค่4วันเท่านั้นไปดูภารกิจนี้กันค่ะ
7: ย่านั่งกลางพี่โอ๊ตออกไปส่งหลานก่อนนะ
8: เออเอาไปให้ตัวเองออกก่อนนะตัวเองออกครับไปครับไม่มีอะไรไปเลยไปก็ไปเอา
0: เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะต้องลุยน้ำท่วมสูงเอาเรือไปอพยพทารกอายุ4วันพร้อมครอบครัวติดอยู่ที่บ้านชั้น2ในหมู่บ้านชวนชื่นบางนาตราดกม29อำเภอบางบ่อสมุทรปราการสุดท้ายออกมาได้ปลอดภัยนะคะก่อนหน้านั้นกำแพงกั้นคลองพังทลายลงมาน้ำทะลักท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง1เมตรถึง1เมตรครึ่งค่ะก็คือระดับอกหรือมิดรั้วบ้านไปเลยนะคะบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุติดค้างก็ร้องขอความช่วยเหลืออพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: อ่ะวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวลงพื้นที่บางนากม29อยู่ที่ตำบลบ้านระกาศอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับพบชาวบ้านรอการช่วยเหลือคือเนี่ยรอไปเถอะฮะคือเขาบอกรอไม่ไหวแล้วอ่ะสุดท้ายระดมเงินกันซื้อกระสอบทรายแผงกั้นน้ำรวมถึงจัดเวรเฝ้าระวังกันเอง24ชั่วโมงคือรอรัดไม่ได้ก็ต้องช่วยกันเองนะคุณผู้ชมอย่าต้องช่วยกันเองคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าเขากังวลว่าน้ำมันจะทะลักเข้าหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าช่วงแรกเนี่ยรอกระสอบทรายจากอบต.แต่เมื่อน้ำเริ่มเข้าพื้นที่ก็เลยตัดสินใจรวมเงินกันเองครับไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันน้ำช่วยกันแจ้งเตือนสถานการณ์ในกลุ่มหมู่บ้านเนื่องจากว่าหลายบ้านมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยก็เลยกังวลว่าหากระดับน้ำสูงขึ้นกว่านี้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เนี่ยหรือการเข้าช่วยเหลือเนี่ยจะลำบากกว่านี้ในหมู่บ้านเนี่ยมี300หลังคาเรือนแต่ก่อนหน้านี้ได้รับข้าวกล่อง100กล่องครับน้ำดื่มไม่กี่แพ็คทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบร้านค้าในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทำให้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตนเองทั้งอาหารน้ำดื่มและการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำครับ
9: อยู่ไหมล่ะครับที่ทางมองจากข้างในเนี่ยอยู่อะไรคืออยู่มีแต่พวกเราที่จะต้องอยู่ต่อแล้วก็ช่วยเหลือกันเองแต่มันเอาไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วครับผมแค่เราเห็นระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันอยู่ต่อได้หรอครับมันอยู่ต่อไม่ได้มันไม่มีอะไรเอาอยู่แล้วนะตอนนี
10: ้ทุกที่ไม่มีของเลยแล้วก็ทุกบ้านจะต้องฝ่าน้ำออกไปอะค่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1-2 กิโลก็เดินกันออกไปคือใครมีรถเราก็ติดกันออกไปกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราชาวบ้านน่ะช่วยกันเองซึ่งจริงๆหน่วยงานรัฐควรจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรามากที่สุด
1: สุดท้ายประชาชนก็ต้องช่วยกันเองนะชั่วโมงนี้คุณผู้ชมหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบชื่อว่านายนพรัตน์อายุ48ปีเป็นผู้ป่วยโรคไตครับต้องฟอกไตเป็นประจำเจ้าตัวบอกว่าหากน้ำสูงขึ้นการเดินทางเข้าออกพื้นที่ไม่ได้เนี่ยจะกระทบต่อโรงพยาบาลโดยตรงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องอาหารและน้ำดื่มและหวังว่าน้ำจะลดลงโดยเร็วเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
0: ส่วนที่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ3ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อนะคะนางลัดดาวันอายุ35ปีก็เป็นคุณแม่ลูกอ่อนเหมือนกันทารกเนี่ยอายุแค่2เดือนเองค่ะคุณแม่บอกน้ำท่วมมา4วันแล้วระดับน้ำไม่ลดเลยนะคะเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินการเดินทางจะออกจากบ้านก็ต้องใช้เรือสามีก็เป็นคนออกไปซื้อของกินน้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่บ่ายวันที่24กันยายนและไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยว่าน้ำมันจะท่วมหนักขนาดนี้ตอนนี้เครียดมากห่วงรถยนต์ที่ย้ายหนีน้ำไม่ทันรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด่วนนะคะขณะเดียวกันทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ระยองกันบ้างนะครับที่ระยองเนี่ยน่าห่วงเพราะว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าไปอย่างรวดเร็ว สถานการณ์อ่างเก็บน้ำคลองเราโอกหรือว่าอ่างเขาจุกอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขาชะเมาและอำเภอแกลงจังหวัดระยองต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับหลังปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ล้นความจุทำให้น้ำล้นผ่านทางระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์ลงไปอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนจะพบนะครับว่าดินบริเวณด้านข้างสปินเวย์เนี่ยมันถูกน้ำกัดเซาะต้องระดมรถแบ็คโฮแล้วก็นำแผ่นชีทพายเข้าไปซ่อมแซมเสริมความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดโอ้โหแต่มันกินลึกไปขนาดนี้คุณผู้ชมฮะไม่รู้จะซ่อมแซมตรงไหนได้นะครับกรมชลยืนยันนะครับว่าตัวสันเขื่อนหลักๆยังไม่แตกหรือว่าพังโครงสร้างสปินเวย์ยังมีความมั่นคงตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากอ่างเพื่อลดระดับน้ำแต่ทั้งนี้สถานการณ์ก็ยังน่าห่วงครับเพราะว่าน้ำที่ล้นผ่านสปินเวย์แล้วก็ไหลลงพื้นที่ด้านล่างทำให้พื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำเป็นเริ่มได้รับผลกระทบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงอบต.น้ำเป็นแล้วนะครับ
11: ความเสียหายเกิดขึ้นที่ข้างสปินเวย์นะครับในส่วนมีการกัดเซาะดินนะครับซึ่งเมื่อมาดูด้วยสถานการณ์นะครับก็ไม่น่าห่วงมากนักเนื่องจากว่าไม่ได้กัดเซาะตัวทำนบที่เก็บกักน้ำโดยตรงนะครับเป็นการเก็บกักข้างสปินเวย์ซึ่งเป็นอาคารที่ระบายน้ำกรณีที่น้ำเกินความจุเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับด้านติดกับสปินเวย์ก็เป็นเรื่องมีภูเขาซึ่งเป็นฐานหินค่อนข้างแข็งแรงนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับอ่างเก็บน้ำเขาจุกพื้นที่มวลน้ำจะไหลไปก็คือตามแนวคลองเขาจุกหรือคลองระโอกนะคะโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาก่อนลงสู่ตำบลทุ่งควายกินที่อำเภอแกลงจากนั้นจับตาพื้นที่ปลายน้ำนะคะได้แก่บ้านนาทางเกวียนเขาดินและปากน้ำประแสซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากมวลน้ำซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็นแนวพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหากอ่างเก็บน้ำพังเสียหายขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ท้ายน้ำติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงนะคะเตรียมอพยพหากมีการแจ้งเตือนไม่ควรอยู่รอดูสถานการณ์จนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าดิฉันมีรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ระยองแจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะบอกว่าณตอนนี้ก่อนนะที่ระยองเองบางพื้นที่เริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูนครนายกครับนครนายกเนี่ยคุณผู้ชมครับกรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจากเดิมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพคือเขาเปิดสปินเวย์ประมาณ50เซนติเมตรตอนนี้ก็จะเหลือเปิดแค่เพียง25เซนติเมตรนะครับคือลดลงไปกึ่งหนึ่งเพื่อชะลอมวลน้ำและเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างเร่งระบายน้ำที่ตกค้างขณะนี้เขื่อนเนี่ยมีน้ำในความจุของอ่างนะอยู่ที่ 97% นะครับคือจะเต็มแล้วฮะคุณผู้ชมและตอนนี้ประกาศปิดพื้นที่เข้าชมทำกิจกรรมชั่วคราวไปก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: ส่วนเส้นทางมวลน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนหากระบายลงด้านล่างนะคะน้ำจะไหลผ่านคลองท่าด่านเข้าสู่แม่น้ำนครนายกผ่านตัวเมืองก่อนไหลเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีก่อนจะรวมเป็นแม่น้ำบางปะกงจากนั้นน้ำจะไหลต่อเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านบางคล้าคลองเขื่อนอำเภอเมืองและบ้านโพก่อนออกสู่อ่าวไทยค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ3จังหวัดคือของนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนอาจจะทำให้การระบายลงทะเลช้าลงแล้วมันจะมีน้ำเอ่อท้นตลิ่งขึ้นได้นะครับ
0: ค่ะไปที่สระแก้วยังมีหลายพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมชาวบ้านบางส่วนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังและยังคงรอคอยการช่วยเหลืออยู่นะคะวิกฤตมากก็คือหมู่2และหมู่11ที่ตำบลสระขวัญของอำเภอเมืองซึ่งจริงๆตรงนี้อยู่ห่างจากพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสาเหตุมาจากพื้นที่นี้มีลักษณะเหมือนเป็นแอ่งกระทะพอต้องรับน้ำต่อมาจากคลองพระสะทึงก็ทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมเต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะและชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงแบบนี้มาเกือบ4วันแล้วที่สำคัญเนี่ยความรู้สึกชาวบ้านตรงนี้นี่ดูสิคะเหมือนเป็นพื้นที่ตกสำรวจเลยตั้งแต่ถูกน้ำท่วมเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีใครมาตรวจสอบมาให้ความช่วยเหลือเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณลุงฉลาดอายุ65ปีมาบรรยายความรู้สึกที่คับแค้นใจอ่ะ
1: คุณลุงร้องไห้เลยอ่ะด้วยความที่อยากจะระบายอะไรหลายๆเรื่องนะคุณผู้ชมโอ้สงสารบอกเนี่ยนอนบนนั่งร้านมานาน4วันนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ย เขาเป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ำท่วมก็เลยอยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะถูกยุงกัดทุกคืนแต่ต้องทนครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับจากนั้นเนี่ยพอพูดคุยไปได้สักพักหนึ่งคุณลุงฉลาดร้องไห้ต่อทีมข่าวของเรานะครับแล้วก็บอกว่าท้อแล้วก็เสียใจมากที่ต้องมาเห็นบ้านเห็นทรัพย์สินที่ตั้งใจสร้างมาพังเสียหายเพราะว่ามาเจอน้ำท่วมแบบนี้ครับ
12: 63ศอกแท้ๆใช่มั้ยคร
13: ับไม่เคยเจอที่
12: อืม
13: มันเหนื่อยเวลาที่เห็นข้าวของมันเปียกน้ำใช่ไหม
14: ครับ
13: ก็ต้องนอนอยู่อย่างเงี้ย
14: จะนอนอยู่นี่ครับต้องเป็นอาทิตย
13: ์อันนี้ไม่มีแล้วมีใครเข้ามาดู
14: ไม่มีครับผมไม่มี
13: เป็นอย่าง
14: มีแต่คนแจกหมู่บ้านเจ้าของนี่แหละ
13: ช่วย
0: ให้กำลังใจมากๆเลยนะคะจริงๆมีอีกหลายคนที่ความรู้สึกอ่ะไม่ต่างจากคุณลุงเลยค่ะเฝ้ารอความช่วยเหลือทั้งน้ำตาวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็นำถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์มอบให้กับชาวบ้านหมู่2และหมู่11เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อนนะมีน้องเออนุสักนะคะลงพื้นที่เป็นตัวแทนนะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็ส่งมอบถุงยังชีพให้ถึงบ้านเลยค่ะ
1: โอ้สระแก้วนี่ยังน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ใช้คำว่ายังหนักนะครับนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เออนุสักภูมิเทศรายงานสดมาจากอารัญญประเทศสระแก้วเชิญเออนุสักได้เลยครับเชิญครับ
15: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่ตลาดอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับรวมไปถึงชุมชนรอบข้างตอนนี้สถานการณ์ยังคงห่างไกลจากคำว่าคลี่คลายนะครับนอกจากมวลน้ำมหาศาลที่ไหลเข้ามาท่วมตลาดแห่งนี้นะครับวันนี้ในช่วงบ่ายยังมีฝนตกหนักลงมาเติมปริมาณน้ำในพื้นที่อีกด้วยจนทำให้ชาวบ้านนะครับเกิดความกังวลในสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับส่วนพ่อค้าแม่ขายก็ยังอยากให้น้ำลดลงโดยเร็วเพื่อที่จะได้ทำการค้าขายตามปกติกันต่อนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่มีมวลน้ำมหาศาลจากทุกทิศทุกทางจากทุกตำบลไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจที่ตลาดอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมวลน้ำมหาศาลปกคลุมไปทั่วพื้นที่ผนวกกับจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเหมือนกับแอ่งกระทะทำให้มวลน้ำนั้นระบายออกไปได้อย่างช้าๆนะครับซึ่งวันนี้ช่วงกลางวันเริ่มมีแดดออกมาและปริมาณน้ำเริ่มลดลงนะครับประมาณ10ถึง20เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านเริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมาในตอนที่ทีมข่าวได้นั่งเรือของกู้ภัยอินดี้ทีมบุรีรัมย์นะครับเข้าไปสำรวจด้านในตลาดปรากฏว่ามีฝนตกถล่มลงมาอย่างหนักอีกครั้งเป็นลักษณะฝนตกแช่นะครับซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นมาอีกเป็นแบบนี้วนเวียนไปไม่จบไม่สิ้นนะครับจนทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตอนไหนนั่นเองขณะที่วันนี้นะครับทีมข่าวได้ไปสำรวจด้านในตลาดเราได้พบกับนางสายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านทวีถาวรขายข้าวสารในตลาดนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าแต่ละวันเนี่ยต้องนั่งเฝ้าร้านของตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ขอออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่ามีความเป็นห่วงข้าวของภายในร้านนั่นเองยอมรับว่าน้ำท่วมปีนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโชคดีที่ตัวเองสามารถเก็บข้าวสารได้ทันจึงอาจจะไม่มีความเสียหายมากนักนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตอนไหนและยังคงไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆนะครับและไม่รู้ว่าอีกกี่วันถึงจะกลับมาค้าขายได้อีกมองว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติและประชาชนก็ทำได้แค่เพียงยอมรับสภาพกับมันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนจากทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจมาให้ชาวสระแก้วครับ
16: ไม่รู้หลังจากน้ำลดเนี่ยเหนื่อยอีกเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าเราจะเคลียร์บ้านทำความสะอาดใช่ไห
17: ม
16: ก็ต้องสู้ค่ะทำไงได้
17: อยู่ตรงนี้แล้วด้วยกันตรงนี้ก็ต้องสู้ใช่ไหม
16: สู้เหมือนกันเพราะโดนเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครไม่โดน
17: เรื่องการเยียวยาเรื่องอะไรของหน่วยงาน
16: ก็
17: โอเคไหมคร
16: ับ เราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยเขาก็มาดูบ้างมันคงดูไม่ทั่วหรอกค่ะว่าทุกพื้นที่อ่ะมันโดนหมดเลยไง
15: ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ตลาดอรัญญประเทศรวมไปถึงชุมชนรอบข้างนั่นก็คือความปลอดภัยของเด็กๆนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็มีเด็กๆนะครับหลายๆคนออกมาเล่นม่วนจอยกันอย่างสนุกสนานโดยที่บางครั้งพ่อแม่อาจจะปล่อยปละละเลยนะครับตอนนี้มีรายงานว่าในพื้นที่มีเด็กเล็ก1คนจมน้ำหายไปกับกระแสน้ำนะครับและตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการค้นหาอยู่ครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ตลาดอรัญญประเทศเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทางฝั่งหน่วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐรวมไปถึงจากฝากฝั่งของเอกชนก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมมากๆนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
1: ขอบคุณคุณเออนุสักนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยนะคะเมื่อสักครู่เด็กเล็กตกน้ำยังไม่ทราบชะตากรรมฟ้าจะมืดแล้วขอให้เจอน้องและขอให้ปลอดภัยนะคะทั้งคนทั้งรถเจอกระแสน้ำต้องระวังจริงๆคุณผู้ชมอย่างกาญจนบุรีรถกระบะคันนี้ขับฝ่ากระแสน้ำป่าไหลหลากและสุดท้ายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
12: เกาะเชียงมาเกาะตามเชียงมาเลย
18: เกาะไม้ตามเชียงด้วย

0: เลยนี่เรายังไม่เห็นรถเลยนะแต่ว่านี่คุณผู้ชมเราทำลูกศรให้นั่นคือผู้ประสบภัย3ท่านน่ะ
1: แทบจะไม่เห็นตัว
0: แทบไม่เห็นตัวคือปีนออกจากรถแล้วไปเกาะต้นไม้กลางน้ำสุดท้ายเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านมาช่วยออกมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะสถานการณ์น้ำป่าที่กาญจนบุรียังรุนแรงหลายจุดที่ทองผาภูมิหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องทั้งวันก็เจอน้ำป่าทะลักเข้านะคะบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิน้ำก็ทะลักเข้าในพื้นที่บ้านเรือนตลาดสมใจเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
1: ไปที่ชัยนาทกันบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ยประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน17เซนติเมตรด้วยกันทางจังหวัดชัยนาทตอนนี้น้ำก็เริ่มขยายวงกว้างไปกระทบ5อำเภอ22ตำบลปภ.มีการแจ้งเตือนนะครับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอเมืองอุทัยธานีเมืองชัยนาทมโนรมและวัดสิงห์ให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมและเอ่อล้นตลิ่งนะครับเฝ้าระวังแนวคันกั้นน้ำเตรียมพร้อมนะเครื่องจงเครื่องจักรอะไรไว้ให้ได้หมดเลยนะครับเตือนประชาชนริมน้ำอย่ารอให้น้ำเข้าบ้านเลยนะครับยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนทั่วไทยฝนตกต่อเนื่องนะครับแม้ภาพรวมจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามเริ่มภาคตะวันออกวันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองฝนหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีต้องระวังฝนสะสมแล้วน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยไปภาคเหนือกันบ้างนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนนะฝนประมาณ 60% ด้วยกันนะครับตากแม่ฮ่องสอนรวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีสานชัยภูมิโคราชและบุรีรัมย์ภาคใต้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับต้องระวังพื้นที่ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับและปิดท้ายกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่อีก 1-2 วันจากนั้นฝนจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังมีตกอยู่บ้างโดยเฉพาะพื้นที่โซนหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาและลาดกระบังนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพจกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเตือนล่าสุดนะวันนี้เลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกนะคะยังมีกลุ่มฝนแถวสมุทรปราการฉะเชิงเทราและนครนายกขยับมุ่งหน้าไปทางปราจีนบุรีหลายคนบอกมาชมเลยนะคะบอกว่าแอดมินน่ารักสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นนะคะชื่นชมทีมแอดมินที่ปรับตัวแล้วก็หลายคนแซวฝนด้วยค่ะว่าฝนก็ทำโอทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าใครถึงบ้านแล้วคืนนี้อย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกับตอนแรกของซีรีส์ระดับพรีเมียมจากวันดีออริจินอลนะคะก็คือคลึงค่ะกับเรื่องราวของหัตถาผู้หญิงที่ถูกพรากสิ่งสำคัญในชีวิตไปและเธอลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจมืดที่หนทางของการแก้แค้นก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนะคะทำให้ความแค้นครั้งนี้ต้องใช้อวิชชาเร้นลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธในการทวงคืนความยุติธรรมรอสรุปไปกับโลกของคลึงกันได้เลยค่ะเริ่มตอนแรกคืนนี้2ทุ่มครึ่งนะคะดูทีวีทางช่องวัน31ดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: คุณผู้ชมครับใครที่ขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมไปป้ายทะเบียนรถลน
0: ค่ะ
1: ไปติดต่อได้
0: เมื่อวันพี่หนุ่มก็ไปเจอป้ายทะเบียนรถน้องทีมงานเรานะ
1: คุณผู้ชมขอดูก่อนโอ้โห
0: จริง
1: 300แผ่นด้วยกันนะครับพื้นที่คือปากเกร็ดนนทบุรีนะใครที่ป้ายทะเบียนหายขอประชาสัมพันธ์นะครับติดต่อขอรับป้ายทะเบียนคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดนะตำรวจเขาเก็บเอาไว้ให้หรือจะติดต่อไปที่สภ.ปากเกร็ดหมายเลขทะเบียนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-583-8812นะครับขณะเดียวกันหลายพื้นที่เลยเขาจะมีเอาไว้ให้ที่สน.หรือสภ.คุณไปติดต่อได้เผื่อจะมีรถของคุณอยู่นะป้ายของคุณนะ
0: ถ้าป้ายทะเบียนคุณผู้ชมหายตั้งแต่เส้นศรีนครินทร์แยกลาซานไปถึงแยกปากน้ำและเส้นเทพารักษ์ไล่ไปจนถึงใต้ทางด่วนกาญจนาอันนี้ไปรับแล้วก็ไปติดต่อดูป้ายทะเบียนของเราได้ที่ป้อมเทพารักษ์4แยกเทพารักษ์นะคะ
1: เอาละฮะคุณผู้ชมเรายังคงติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำต่อนะครับแต่อย่าลืมครับดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้เรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าน้ำผึ้งเจอกับโยแม่ค้าส้มตำรสแซ่บจากสุโขทัยซึ่งน้ำผึ้งก็ใช้เสียงหวานๆเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่26พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 600,000 บาท
1: พบกับแม่ค้าตัวน้อยอยากทำหลังคาใหม่หวังให้ครอบครัวหลับสบายในหน้าฝนฮะ
2: ครอบครัวของหนูอยู่กัน11คนเป็นครอบครัวใหญ่เป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะแล้วก็อยู่กัน11คนก็ไม่มีห้องเวลานอนก็ปูเสื่อแล้วก็ปูที่นอนทับ
3: ก็เวลาฝนตกหนักๆก็พากันหากะละมังมารองแล้วก็เวลาเปียกก็ขยับให้กันนอนเบียดๆกันค่ะ

0: สวัสดีครับผมแป้งพักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพูทังสิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
0: แล้ววันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีประโยชน์ดีๆจากนมถั่วเหลืองและตะซอยมาให้ทุกคนในสตูดิโอและที่ได้รับไปนะคือแลคตะซอยซอยโยนมถั่วเหลืองกลิ่นผลไม้รสชาติโดนๆประโยชน์ฟินมี3กลิ่นด้วยกันนะฮะสตรอเบอรี่องุ่นไซมัสคัตและเมลอนแต่กระซอยซอยโยอร่อยโยประโยชน์เย้และเปิดรายการมาแบบนี้ไปเช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันจันทร์แบบนี้วันโชคดีของชาวกรุงเทพและปริมณฑลให้ลุ้นเป็นเศรษฐีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้วจะแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีคุณเบนครับได้ข่าวว่ามีหลายคนพลาดโอกาสในการลุ้นโชคเพราะว่าทำผิดกติกาข้อไหนที่บ่อยสุดครับ
4: ค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังทำผิดกติกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพิมพ์รหัส14หลักมาในช่องแชทนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ่ายสติกเกอร์หน้ากล่องมาที่ช่องแชทแบบนี้ถือว่าผิดกติกานะคะคุณลูกค้าแค่เปิดกล้องค่ะสแกน QR code แล้วก็กดส่งรหัสมาได้เลยนะคะ
0: รับรองว่ามีโอกาสลุ้นโชคอย่างแน่นอนวันนี้โชครายวัน5ทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากกรุงเทพและปริมณฑลซื้อมาจะเห็นสติกเกอร์ด้านหน้ากูดเอา QR code ฮะและสแกนส่งรหัสได้เลยและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑล

0: และ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้มารอดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคกลางกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคคนไทยปี3
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
4: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
5: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
6: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวบูดคิวบูดมาก
14: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
15: ได้สนุกมาก
16: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
17: คืนนี้เมื่อความยุติธรรมถูกกดทับด้วยเงินตรา
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เราจึงใช้ศาสตร์นวดลึกลับเพื่อทวงคืน
19: ปิชาปิมคลาสุมนาดาราทาน
17: ลึงให้ถูกเส้น
19: สหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสัง
17: เข็นให้ถูกจุดเพื่อระบายความแค้น
19: ดูชามสุขบางสิกินเจอกูแน่ไม่ต้องอยาก
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
15: ีที่ดี
2: คล
15: ึง
2: ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
15: พิเศษ
2: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: วันดีดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
0: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลม
0: รับกลับเข้าสู่ดุลเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มโอเปร่าเสียงทรงพลังจากเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น3มาพร้อมกับศิลปินหนุ่มเสียงอบอุ่นดีกรีรองแชมป์จากเดอะโกลเด้นซองซีซั่น1ครับผมไปพบกับวินวศิลป์และสปายภาสกรนายเพลงเพลงลูกกลง

0: วิลสปาย
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ แนะนำตัวให้ได้กีดการ์ดกันหน่อยเชิญ
1: ครับสวัสดีครับวินนะครับก็เป็นแชมป์ The Golden Song ซีซั่น3นะครับก็เป็นโค้ชอยู่นะครับในรายการ The Golden Song All Stars ครับ
2: สวัสดีครับผมสปายพัชกรนะครับเป็นรองแชมป์จากรายการ The Golden Song ซีซั่น1นะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นโค้ชใน Golden Song All Star เหมือนกันครับ
0: ครับไอ้ธรรมดาเรามาเวลามาจาก Golden Song เราจะได้เพลงลูกกรุงใช่มั้ย
3: ค่ะ
0: วันนี้เป็นเพลงลูกกรุงแบบใหม
1: ่ครับ
0: เพลงลูกกรุงพี่แมวจิรศักดิ์
2: ใช่ครับ
0: ทำไมเลือกเพลงนี้มา
1: ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในซีซั่น The Golden Song All Stars ครับ
2: ซึ่
1: งก็เป็นเพลงลูกกรุงในแบบที่ใหม
0: ่
1: ในแบบที่จะไม่เหมือนเดิมจะมีความเป็น All Star เฉิดฉายขึ้นวันนี้เราก็เลยเลือกเพลงที่แบบมีความเป็นลูกเล่นนะครับมีแบบมีชื่อว่าเป็นเพลงลูกกรุงแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพลงลูกกรุง
0: มีติดจังหวะล็อกอะไรกันนิดนึง
2: มีความเป็นร็อกมีความเป็นแจ๊สม
0: ี
2: ความผสมผสานของสไตล์ของวินแล้วก็สปายเข้าไปครับผม
0: อีกงานนึงที่รออยู่ Golden Song จบปุ๊บมีคอนเสิร์ตทันทีแง้มๆหน่อยเราจะรับบทอะไรในนั้นที่แบบว่าจะเห็นเราในรูปแบบไหน
1: ก็จริงๆก็พอเห็นโปสเตอร์กันมาแล้วนะครับว่าทีมเราแบบแต่งชุดไทยแบบจัดเต็ม
2: ใช่ก็
1: มารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีโชว์แบบไหนที่มีความพิเศษแบบว่าอะไรไทยๆชุดไทยอะไรที่แบบจัดเต็มอลังการมามากกว่าเดิมไหมนะครับ
2: ตอนนี้ความเป็นไทยเนี่ยกำลังแบบเป็นที่นิยมด้วยนะครับเราต้องแบบไปเชิดชูในเวทีต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยความอลังการต้องมากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ใส่ความเป็นไทยแบบจัดเต็มครับห้ามพลาดเด็ดขาด
0: ใครที่ยังไม่มีบัตรซื้อได้ที่ไหนครับผม
2: ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะครับผมก
0: ับ
2: โกลเด้นโชว์นะครับปีนี้ต้องไปดูกันให้ได้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
0: ครับ
2: บัตรไปไวมากครับ
0: ใครที่มีบัตรแล้วกำบัตรแน่นๆ
2: ใช่
0: แล้วไปเจอกันเมื่อไหร่ครับผม
2: เจอได้วันที่7และ8พฤศจิกายนนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับ
0: ครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับประจำที่ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนที่จะพบกับแชมป์ในวันนี้มีข่าวดีมาบอกกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ตมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนรายการรอคอยครับกับการยกทัพศิลปินระดับแนวหน้าและเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งพร้อมออกไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนรายการทั่วทั้งประเทศชมฟรีตลอดงานจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง4จังหวัดประเดิมจังหวัดแรกที่จังหวัดปทุมธานีตลาดช้างชวาลในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ดีดีแลนด์วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนไปกันต่อที่โคราชตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนและปิดท้ายความสนุกกันที่จังหวัดระยองตลาดสตาร์ไนท์บาซาร์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะได้ฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วยังมีบูธสินค้าบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมโอกาสได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านไปอีกด้วยและยังมีกิจกรรมพิเศษกับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณใครเสียงดีลีลาเลิศเตรียมตัวให้พร้อมงานนี้ไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการดวลเพลงชิงทุนย้ำอีกทีชมฟรีตลอดงานพบกันเร็วๆนี้กับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
4: นอกจากเรียนหนังสือแล้วหนูก็เป็นนักร้องประจำวงโปงลางค่ะชื่อวงโปงลางสินไทยพวนนอกจากรับงานวงโปงลางสินไทยพวนหนูก็มีงานนักร้องเดี่ยวก็คือมีไปรับงานตามวงอิลิทโทนวงหมอลำถ้าวันไหนไม่มีงานร้องเพลงหนูก็จะมาช่วยที่บ้านหาวัตถุดิบท้องถิ่นมาขายค่ะอาชีพครอบครัวของหนูก็คือทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะถ้าหมดหน้านาก็จะมีหาหน่อไม้หาปลาค่ะเพื่อหนูจะได้มีรายได้แล้วก็มีเงินค่าขนมไปโรงเรียนค่ะ
0: วินาทีแห่งความตื่นเต้นเดินทางมาถึงแล้วกับช่วงเวลาของการประกาศผลผู้โชคดีเจ้าของทองล้านคนสุดท้ายของปีนี้มาลุ้นไปพร้อมกันกับกระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2เรากำลังจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นเจ้าของทอง 17,000 เส้นสุดท้ายและเจ้าของทองล้านสุดท้ายจะเป็นใครไปลุ้นกันเลยและนี่คือรายชื่อของ7ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาทประจำวันที่9ถึง15กันยายนและอีก1ท่านเศรษฐีใหม่เจ้าของทองล้านรางวัลสุดท้ายรับทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทไปเลยจบลงอย่างงดงามสำหรับแคมเปญพลิกชีวิตสุดยิ่งใหญ่ตลอดแคมเปญ นี้เราได้เห็นรอยยิ้มน้ำตาแห่งความดีใจและเรื่องราวของผู้โชคดีที่ได้พลิกชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและขอขอบคุณพลังจากลูกค้ากระทิงแดงทั่วประเทศที่ทำให้แคมเปญ นี้ประสบความสำเร็จอย่างงด งามกระทิงแดงยังจะคงอยู่เคียงข้างเป็นพลังใจในทุกก้าวของคนไทยเสมอครับติดตามกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook กระทิงแดงความยิ่งใหญ่และความตื่นเต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนพบกันใหม่ปีหน้าพร้อมกับความพิเศษที่เตรียมไว้ให้คุณจากกระทิงแดง
3: ใหม่ Playful ได้ทุกวันกับ New Feature New Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
5: ์ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
13: แม่ชัด
12: ย
13: ัง
12: ใครตะโกนแบบมาวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมปัญหาเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
16: อร่อยดีดีดีในเซทีนาใหม่เซทีนา
17: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
20: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
21: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
22: คิวบูดคิวบูดมาก
23: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
24: สนุกมาก
25: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
21: วันนี้ในโรงภาพยนตร
26: ์เสียงการันตีจากผู้ชมบางส่วนที่ได้สัมผัสเรื่องราวความสนุกของอวิชชาลึกลับในคลื่นที่กำลังจะลงจอให้ได้ชมตอนแรกกันคืนนี้ค่ะ
27: เซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกชอบฉากแอคชั่นมันเป็นฉากชั้นที่แปลกใหม่เราไม่เคยเห็นแบบว่าการเอาฉากแอคชั่นกับการนวดการคลึงมารวมกันเขาเอาศาสตร์เล่นลับที่เป็นของไทยๆมาผสมกับการแอคชั่นแล้วก็นักแสดงเล่นดีมาก
26: สิบปากว่าไม่เท่าสัมผัสด้วยตาของคุณเองห้ามพลาดคลึงเริ่มตอนแรกคืนนี้แล้วนะคะเวลา 20:30 ค่ะ
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
28: ้ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
29: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์26สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับแม่ค้าตัวน้อยที่ขอมาสู้เพื่อครอบครัวเราเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
0: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์26สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 600,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเย้สวัสดีค่ะจำที่เลยอ้าโห เป็นยังไงบ้างผ่านด่าน26มาได
1: ้วันนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
0: ซ้อมมาเต็มที่เหมือนเดิมนะ
1: ใช่ค่ะพร้อมลุยต่อค่ะ
0: เอาล่ะลุยกันต่อเลยพบกับแม่ค้าตัวน้อยอยากทำหลังคาใหม่หวังให้ครอบครัวหลับสบายในหน้าฝนนะข้าวปั้นจากอุดรธานีเฮ้ยสวัสดีจ้ามองนี่เด้อแนะนำตัวจ้ะ
2: สวัสดีจ้าหนูซื้อน้องข้าวปั้นมาจากจังหวัดอุดรธานีจ้า
0: เฮ็ดหยังอยู่จ้า
2: เดี๋ยวนี้มีอาชีพขายของให้ยายค่ะ
0: ขายของให้ยายขายอะไรบ้างคะ
2: ก็มีขายหน่อไม้ขายปลาขายเห็ดจ้ะ
0: อ๋อขายเนาะอ๋อของปลาของที่หาได้ในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่โรงเรียนทำกิจกรรมไหมคะ
2: เป็นนักร้องวงโปงลางค่ะ
0: โอ้นักร้องโปงลางจากโรงเรียน
2: บ้านเชียงวิทยาค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจังหวัดอุดรธานีค่ะนอกจากเรียนหนังสือแล้วหนูก็เป็นนักร้องประจำวงโปงลางค่ะชื่อวงโปงลางสินไทยพวนมีสมาชิกทั้งหมด20คนวงโปงลางสินไทยพวนของพวกหนูนี่นะคะมีรับงานข้างนอกบ้างแล้วก็ซ้อมฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันค่ะนอกจากรับงานวงโปงลางสินไทยพวนหนูก็มีงานนักร้องเดี่ยวก็คือมีไปรับงานตามวงอิลิปโทนวงหมอลำค่าตัวประมาณ 4-500 บาทค่ะถ้าวันไหนไม่มีงานร้องเพลงหนูก็จะมาช่วยที่บ้านหาวัตถุดิบท้องถิ่นมาขายค่ะอาชีพครอบครัวของหนูก็คือทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะถ้าหมดหน้านาก็จะมีหาหน่อไม้หาปลาค่ะเพื่อหนูจะได้มีรายได้แล้วก็มีเงินค่าขนมไปโรงเรียนค่ะมีคนหาวัตถุดิบหลักๆคือคุณตากับคุณยายค่ะช่วงนี้เป็นช่วงตกปลาค่ะเวลาไปหาปลากับคุณตานะคะเราก็ไปนั่งตามบ่อน้ำอะไรอย่างนี้นะคะต้องประมาณช่วงเย็นเลยค่ะเพราะว่าแดดจะล่มตอนเช้าก็คือจะไปดูเบ็ดค่ะว่ามีปลาติดหรือเปล่าถ้าได้มาก็เอามาขายค่ะไปเก็บเห็ดกับคุณยายก็จะคือตอนเช้าเลยค่ะวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเดินทางไปป่าเห็ดพอถึงป่าแล้วก็พวกหนูก็เข้าไปในป่าหนูกับยายก็ช่วยกันเคลียร์เห็ดหาตามซอกเวลาได้มาก็ให้ยายแบ่งถุงขายให้แล้วก็หนูก็ไปขายตามเดินขายตามบ้านตามชุมชนขายถุงละ20บาทค่ะบางวันก็ขายไม่ได้บางวันก็ขายได้ค่ะครอบครัวของหนูมีอยู่กัน11คนเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณตาคุณยายคุณแม่พ่อเลี้ยงหนูน้องแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก2คนคุณลุงกับคุณปู่ค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะแล้วก็อยู่กัน11คนก็ไม่มีห้องเวลานอนก็ปูเสื่อแล้วก็ปูที่นอนทับครอบครัวใหญ่รายจ่ายเยอะค่ะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะคนทำงานหลักก็จะมีคุณตาคุณลุงคุณแม่ค่ะความฝันของหนูก็คือหนูก็อยากมีงานที่มั่นคงเพื่อจะได้เลี้ยงดูครอบครัวคุณตาคุณยายค่ะต้องเพียรทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ค่ะเป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนนี้นะคะหนูอยากได้หลังคาบ้านให้ยายหลังคาที่บ้านในตอนนี้นะคะเวลาฝนตกรั่วหนูก็ต้องเอากะละมังหรือหม้อมารองไว้เพื่อไม่ให้มันหยดใส่ที่นอนเปียกค่ะแล้วก็หาที่อุดเอาดินน้ำมันมาอุดตามรูค่ะฝนตกมากๆก็นอนไม่ได้ค่ะถ้าหนูได้หลังคาบ้านนะคะทุกคนในบ้านก็จะอยู่กันสบายไม่ต้องลุกขึ้นมาดึกๆอุดน้ำที่มันรั่วค่ะสุธานีอีลาน้อยน้องเขาปั้นกะขอกำลังใจจากพ่อแม่ชาวอุดรธานีฝากเป็นกำลังใจให้อีลาด้วยจ้า

0: ังน้ำผึ้งร้องเพลงพี่ก็ลืมว่าพี่เป็นกรรมการว่าพี่ต้องจดอะไรทำอะไรผิดพลาดบ้างแต่ว่าเพลงนี้ไม่รู้มันจะต้องมีอารมณ์แบบเครียดขนาดนั้นไหมอ่ะพี่รู้สึกว่าน้ำผึ้งมีความเครียดอยู่ในเพลงนี้นิดหน่อย
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: พลังที่แท้จริงคือการปกป้องปกป้องคุณจากฝุ่นละอองสารและความร้อนด้วยอากาศที่เย็นสบายทรัคเตอร์คูโบต้า L Series Air Cabin เกราะเย็นเน้นลุย
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
11: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงื่อและฟันด้วยครับ
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
17: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
18: ์ลองเลยวันนี้
19: ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
2: ์แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
5: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
1: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: ป้าเขาจะมา
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: สีเยอะคราบเละ
19: ต้องเป่า
20: อลวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
21: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
22: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอนงั้นลองโทรหาเขาดู
23: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของน้องข้าวปั้นแม่ค้าตัวน้อยจากอุดรธานีที่มาคว้าทุนเพื่อ นำไปทำหลังคาใหม่หวังให้ครอบครัวหลับสบายในหน้าฝนสาวน้อยคนนี้จะทำสำเร็จหรือไม
24: ่มาข้าวปั้นเชิญค่ะหนูเป็นนักร้องโรงเรียนด้วยถูกต้องไหมคะ
25: ใช่ค่ะ
24: ไปรับงานกับโรงเรียนบ้างรับงานเดี่ยวบ้าง
25: ใช่ค่ะ
24: งานเดี่ยวมีงานประเภทไหนบ้างคะ
25: เป็นไปขอขึ้นตามวงอิเล็กทรอนิกส์เวลาเพื่อนมาแสดงยามมีงานนะคะ
24: เออไปขอขึ้นเขา
25: ใช่ค่ะ
24: เขาไม่ได้จ้างเราหรอกขอเวลาไปขึ้นหน่อย
25: ใช่ไ
24: ปขึ้นแล้วได้ค่าตัวไหมล่ะ
25: ไม่ได้ค่าตัวแต่ได้ทิปค
24: ่
25: ะ
24: อ๋อเหรอขึ้นแล้วได้ทิปทีนึงมันจะเท่าไหร่กันเชียวร้องกี่เพลง
25: 2เพลงค่ะ
24: 2เพลงได้ทิปเท่าไหร
25: ่เวลา 1,000-2,000 ค่ะบางวันโอ้2เพลง
24: เพลงละ 1,000 น่ะเออ2เพลง 2,000 เวลามีงานหมู่บ้านทีนี่หนูก็ต้องขึ้นทุกเวทีเลยสิ
25: บางเวทีค่ะ
24: บางเวทีใช่ไหม
25: ใ
24: ช่ยายตามไปเชียร์บ้างไหมคะ
25: ไปทุกเวทีเลยค่ะ
24: ยายไปตามทุกเวทีเลยใช่ไหม
25: ใช่
24: เวลามองมาแล้วเห็นยายยืนดูอยู่หนูรู้สึกยังไง
25: รู้สึกดีใจว่ายายตามมาทุกเวทีเลยค่ะ
24: ทุกเวทีเลยนะแล้วเวลาเอาเงินไปให้ยายอ่ะดีใจยิ่งกว่าใช่ไหม
25: ใช่ค่ะ
24: รู้สึกยังไงบ้าง
25: รู้สึกว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะ
24: รู้สึกดีใจ

0: หนูเห็นยายลำบากมาตลอดถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านก็มีกันตั้งหลายคน11คน
1: ใช่ค
0: ่ะห้องกว้างแค่ไหนทำขนาดกว้างขนาดนี้ได้ไหมไปหากันได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปถึงเส้นขาวนู้นอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอนกัน11คนเวลาฝนตกเป็นยังไงบ้างลูกเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็เวลาฝนตกหนักๆก็พากันหากะละมังมารองแล้วก็เวลาเปียกก็ขยับให้กันนอนเบียดกันค่ะ
0: ซึ่งธรรมดาก็เบียดกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มันเบียดกันยิ่งขึ้นเวลาฝนตกวันนี้มากับยายใช่ไหมรู้ไหมเมื่อกี้ตอนที่วิดีโอหนูขึ้นน่ะยายยิ้มตลอดเลยด้วยความภาคภูมิใจมีอย่างหนึ่งที่หนูอยากทำมากแต่หนูไม่เคยทำคนที่หนูจะมาทำออกทีวีนั่นก็คือ
1: บอกรักคุณยายค่ะ
0: อยากจะบอกยายว่าหัวเราะก่อนด้วย
1: แม่ลาฮักแม่เด้อ
2: จ้าแม่ก็ฮักอีหลาอีหลาบ่ต้องนั่นได้บ่ได้ย้ายบ่เสียใจคออีหลาเฮ็ดตามความฝันเพราะว่าอีหลาอยากได้มาหม่องนี้อยากได้มาที่สุดก็บ่มีโอกาสพามาบัดนี้อีหลามาฮอดและอีหลาเฮ็ดตามความฝันของอีหลาเด้อแม่ให้กำลังใจ
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่วิน
3: น้องเป็นคนขยันเป็นคนเก่งเป็นคนสู้แล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็รู้จักความกตัญญูก็เป็นกำลังใจให้น้องมากจริงอยากให้น้องประสบความสำเร็จในการมาวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับพี่สปายครับ
4: ก็โหน้องข้าวปั้นขอให้ไปถึงความฝันนะครับแล้วก็พี่เห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาของคุณยายนะครับตลอดที่น้องเดินออกมาจากจอเนี่ยคือคุณยายรักน้องมากนะน้องข้าวปั้นเพราะฉะนั้นน่ะหนูตั้งใจดีแล้วที่จะดูแลคุณยายแล้วก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับสู้ๆครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับเอาล่ะขอหนึ่งเพลงครับผมเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นคือเพลง
1: ฝากเพลงถึงยายค่ะ
2: โอ้โหเลือกเพลงเลยนะ

0: ร้องเพลงฝากเพลงถึงยายอ่ะทำไมไม่หันไปมองยายซะหน่อยล่ะกลัวหายบ่แต่รู้ไหมยายน้ำตาไหลไปพร้อมกันทั้งเพลงเลยแต่ด้วยรอยยิ้มมันเลิศมากมันเลิศมากเป็นไงพี่วินเป็นไงน้อง
1: ก็วัยกำลังน่ารักเลยก็เลยถ่ายทอดออกมาได้แบบจริงใจมากๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีเทคนิคอะไรที่แบบว่าเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยเรื่องราวของเพลงที่มันแบบตรงกับชีวิตของหนูแล้วน้องเข้าปั้นถ่ายทอดออกมาได้พี่ว่าถึงใจพี่มากๆแล้วก็คนที่หนูร้องให้ฟังเขาก็คงรู้สึกมากๆกับเพลงนี้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับพี่สบายครับ
3: ครับยังไงพี่ก็เชื่อว่ายังไงการเป็นนักร้องการร้องเพลงอ่ะมันก็คือเป็นคนที่สื่อสารเนาะสื่อสารเนื้อหาของเพลงนะครับซึ่งวันนี้หนูเลือกเพลงนี้มาเนี่ยมันโดนใจมากๆเลยแล้วก็ตรงๆเลยพูดตรงๆเลยแล้วมันก็ออกมาแบบด้วยความเป็นเด็กความไร้เดียงสาของหนูว่ามันทัชใจอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนดูทั้งประเทศอ่ะทัชใจแต่ตอนนี้ต้องแล้วแต่กรรมการแล้วครับผมว่าทัชใจกรรมการไหมนะครับครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ไทยครับ
4: เชื่อไหมว่าหนูมีเสียงที่ดีมากแล้วหนูเลือกเพลงมาเหมาะสมด้วยบรรยากาศก็เหมาะสมด้วยมีท่อนแรกๆนิดหน่อยนะครับที่เพี้ยนต่ำพอหลังจากนั้นมาร้องดีเรื่อยๆเลยยิ่งท่อนสุดท้ายยิ่งดีมีอยู่3อย่างที่หนูทำได้ดีวันนี้คือซื่อสื่อสารแล้วก็จริงใจครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่ชมพู
5: ไม่แปลกใจเลยทำไมหนูไปงานแล้วหนูบอกร้อง2เพลงแล้วหนูได้ 2,000 นะลูกเมื่อกี้นี่มองกับพี่ไทยเป็นเราอยู่ในงานเราก็ให้เหมือนกันนะมันมีเสน่ห์บางอย่างซึ่งหนูอาจจะไม่ได้ออกลีลาท่าทางเยอะแยะมากมายแต่มันโดนใจจังเลยลูกเมื่อกี้แล้วเพลงนี้ตอนคุณแต่งหนูไม่รู้คุณนึกอะไรอยู่นะแต่มันเหมือนแบบมันสื่อสารสิ่งนึงที่จะเล่าให้คุณยายคนนึงฟังแล้วก็เป็นชีวิตที่แบบจริงมากๆและหนูทำได้ดีมากๆอย่าทิ้งเรื่องการร้องเพลงหนูเป็นคนมีเสน่ห์ในเรื่องการร้องเพลงมากแล้วพี่เชื่อว่าอีกหน่อยหนูจะอยู่บนเวทีที่แบบแสงส่องทำได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับเจ้าอยู่ตลาดครับ
6: เสียงเพราะมากลูกเสียงข้าวปั้นเนี่ยเป็นเสียงหมอลำนะโตขึ้นก็เป็นหมอลำได้เลยลูก คือมันมีลูกแหบมันมีเสน่ห์แล้วก็ร้องออกมาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่รู้แต่มันกินใจวันนี้หนูร้องเพลงได้อารมณ์เพลงที่ดีมากลูกส่วนเทคนิคอื่นๆนั้นครูก็อยากให้ไปฝึกลูกคอเพิ่มอย่างอื่นมันมีอยู่แล้วนะลูกแล้วก็หนูสามารถไปอยู่วงหมอลำได้นะลูกครูอยากพูดตรงนี้ว่าอยากให้คณะหมอลำจับตาน้องข้าวปั้นเอาไว้ อาจจะเป็นอีกคนที่ไปสานต่อจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้นะ มาในเส้นทางแบบเดียวกันลูกขอโชคดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเจริญ

0: มาดูกันครับว่าแชมป์26สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดจะงัดไม้ไหนมาต่อกรคู่ท้าดวลเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม
1: ่เป็นไงเพลงเริ่มร้อยหล่อยังคะ
2: เริ่มแล้วค่ะ
1: แสดงว่าเพลงที่เอามาแข่งตอนนี้ก็เป็นเพลงที่
2: เพลงแกะใหม
1: ่เพลงแกะใหม่
2: ใช่
1: เคยร้องมาก่อนหน้านี้ไหม
2: คือเคยร้องค่ะเคยร้องตามคาราโอเกะร้องเล่นแต่ไม่เคยใช้ร้องบนเวทีเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อยังไม่เคยใช้ร้องบนเวทีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแล้วฝึกมาแม่นยำไหมสำหรับเพลงวันนี้เลย
2: ก็แม่นยำค่ะ
1: เออแม่นยำนะ
2: ใช่ค่ะเต็มร้อยค่ะวันนี
1: ้เพราะว่าเป้าหมายของเราก็ยังไม่จบเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้มีอยู่600,000แล้วถูกต้องไหมสามแสนแรกเป็นเอาไปใช้หนี
2: ้ให
1: ้กับครอบครัวแล้วก็เป้าหมายถัดมาก็คือ
2: 200,000เป็นทุนให้น้องไว้เรียนค่ะ
1: ให้น้องได้เรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เป้าหมายต่อไปอยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
2: อยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมบ้านค่ะ
1: ซ่อมแซมบ้านใช้ทุนอยู่เท่าไหร่คะ
2: 300,000 บาทค่ะ
1: 300,000 บาทตอนนี้ก็เหลืออีก200,000ยังต้องไปอีกไกลเลยพร้อมสู้ไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เอาจัดไป1 เพลงวันนี้มาในบทเพลง
2: นี่ลอนดอนค่ะ
1: เชิญ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ลูกจบนี่ตามสั่งกรรมการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับพี่วิน
2: ก็ร้องได้เพราะมากนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าแบบมีความแบบเป็นมืออาชีพมากๆในการร้องเพลงก็น่าจะมีประสบการณ์มาสักพักใช่ไหมครับก็น้ำพึ่งร้องเพลงได้ดีมากแล้วก็คงเป็นกำลังสำคัญให้กับวงการแล้วก็บ้านเรานะครับก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับพี่สบายครับ
3: ครับผมน้องน้ำพึ่งครบเครื่องมากๆเลยครับสวยเสียงเพราะน่าดูน่าฟังนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะได้กลับไปเรียนด้วยแล้วก็จะได้ดูแลครอบครัวนะครับสู้ๆครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ไทยคร
4: ับ เพลงนี้น้ำพึ่งก็ร้องดีนะครับร้องสื่อสารได้ดีมีแค่ฮุกแรกที่มันเพี้ยนต่ำนิดๆหน่อยๆหรือเสียงยังไม่มานะครับตอนหลังร้องดีหมดเลยเพียงแต่ว่าพี่ไทยอยากแนะนำอันนึงไอ้ตอนสุดท้ายเป็นนิรันดรเนี่ยไอ้ความว่าเป็นเนี่ยเราอย่าเพิ่งหยุดหายใจถ้าเป็นนิรันดรมันอยากให้ใช้ลมเดียวกันแค่นั้นเป็นนิรันดรอย่างนี้มันจะดูต่อเนื่องถ้าเป็นแล้วไปหยุดหายใจแล้วไปต่อใหม่มันดู
1: เป็นไร
4: มันดูมันเหมือนขาดช่วงไปนิดนึงดังนั้นดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ผู้
5: จะบอกว่าเมื่อกี้ฟังน้ำผึ้งร้องเพลงพี่ก็ลือเลยว่าพี่เป็นกรรมการว่าพี่ต้องจดอะไรทำอะไรผิดพลาดบ้างบรรยากาศมันเหมือนมาฟังหนูร้องเพลงให้ฟังไม่ได้เหมือนมาดูคนประกวดร้องเพลงอ่ะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีค่ะแล้วพี่ว่าเพลงนี้ก็เหมาะกับเสียงหนูมากเลยนะคะค่อยๆร้องค่อยๆแต่ว่าเพลงนี้ไม่รู้มันจะต้องมีอารมณ์แบบเครียดขนาดนั้นไหมอ่ะพี่รู้สึกว่าน้ำผึ้งมีความเครียดอยู่ในเพลงนี้นิดหน่อยมีความแบบเครียดเวลาร้องอยากให้แบบหน้าผ่อนคลายนิดนึงกับเพลงนี้แต่ดีอ่ะพลลันชอบดีแล้วค่ะเดี๋ยวรับคะแนนนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณสบายครับ
6: วันนี้โดยรวมดีลูกถือว่าร้องได้ดีน้ำหนักเสียงแล้วก็การออกเสียงทุกอย่างเป็นของน้ำพึ่งเองจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องเดียวกับพี่ชมพู่คือร้องเครียดไปหน่อยลูกเพราะจริงๆเพลงนี้นี่มีความฝันเล็กๆว่าทั้งคนแต่งคนร้องแล้วก็คนดูแลทั้งหมดว่าอยากให้เป็นเพลงในงานแต่งเพลงในงานแต่งก็น่าจะมีความสุขในการร้อง
1: ครับ
6: แต่วันนี้น้ำพึ่งร้องด้วยความเครียดเพราะว่ากลัวลืมเนื้อเราสรุปครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับบ้านค่ะวันนี้ช้ำจอใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์26สมัยของเราพบกับน้องข้าวปั้นจากอุดรธานีฮะเด็กดีสีบ้านเชียงแม่เป็นทั้งนักกิจกรรมร้องเพลงเป็นทั้งแม่ค้าขายของแล้วก็เป็นหลานที่น่ารักของคุณยายด้วยวันนี้แชมป์จะออกใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับเมื่อแชมป์นะเดินทางมาไกลก็ต้องต่อเพลงใหม่อยู่เรื่อยๆส่วนวันนี้คู่ท้าดวลก็ร้องมาจากหัวใจที่สดใสจริงๆครับ

ดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผู้ออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผม

0: ที่ชมพู่ตัดสิตามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งกับผมแชมป์27สมัยจ้าดูคะแนนจากพี่ไทยครับน้ำพึ่งครับเป็นไงครับกูครับแมตช์นี้
1: จริงวันนี้มันมีอย่างหนึ่งที่เข้าปั้นชนะพี่น้ำพึ่งนะลูกคืออารมณ์เพลงหนูร้องด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วดูมันจริงมากมันทุกคนแทบอยากจะแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่
0: ทีมงานแตกหมู่ครับผมน้ำตาแตกหมู่ฮะ
1: คือนี่คือการร้องเพลงที่ดีที่สุดลูกนะแต่ว่าพอเปรียบเทียบองค์รวมแล้วในด้านเทคนิคด้านน้ำหนักเสียงอะไรต่างก็ยังเป็นรองพี่เขาอยู่คู่อยากให้หนูสู้ต่อไปลูกประกาศดูแลเจ้าของได้ดีก็ขอให้ข้าวปั้นได้ประสบความสำเร็จนะลูกนะเอาใจช่วยครับ
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะแล้วบอกทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์27สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์27สมัยไปเท่าไรดี มี2ฝันที่สำเร็จลุล่วงไปแล้วก็คือใช้หนี้แล้วเก็บเงินทุนการศึกษาให้น้องต่อไปจะซ่อมบ้านฮะตอนนี้ขาดอยู่ 200,000

0: สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 600,000 บาทฮะวันนี้รับทุนใหม่จากเตาไฟฟ้า Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Frame อยู่ 650,000 บาท Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเอาละวันนี้ขอบคุณพี่วินนะพี่วินฝากติดตามหน่อยวันอาทิตย์นี้เจอกับวินในเซมิไฟแนล
1: ครับก็อาทิตย์นี้นะครับรายการThe Golden Song All Stars นะครับก็มาถึงรอบเซมิไฟนอลแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของทีมวินนะครับที่จะได้แข่งก็มาร่วมลุ้นกันนะครับว่าน้องในทีมวินคนไหนจะเป็นผู้ที่ได้เข้ารอบไฟนอลของ The Golden Song All Stars และที่สำคัญก็จะได้ขึ้นคอนเสิร์ต The Golden Show ของเราด้วยในปีนี้
0: แล้วคอนเสิร์ต The Golden Show มีเมื่อไหร่จ๊ะ
2: วันที่7และ8พฤศจิกายนนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับจองบัตรได้แล้วที่ Ticket Major ทุกสาขากับ The Golden Show All Stars Concert 2026ครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผม
0: ครับติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงโชค

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: เราคือคนที่ช่วยแก้วตาฝึกลูกตบสายฟ้าตั้งแต่วันแรกเราคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าต้องรับมือกับมันยังไงไม่ว่าพวกเธอจะมาไหมไหนอ่ะพวกเราก็รู้ทันหมดแล้ว
1: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดี

0: ได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว
1: แผนลับ
2: ว้าย
1: คิงคิงอยากได้สงข้ามหลายแมนบอลูกตบสายฟ้าฟาด
3: คิงความโกรธที่มีต่อกันเรามาเล่นกันแบบแฟร์ดีไหม
4: บอกขอโทษคิงด้วยนะ
1: เท่ากับขอโทษคือกัน
5: อีโคราพย้อมครับยังยืดแต้มสำคัญไว้ได้ถ้าลากไปถึงดิวได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพลิกกลับมาเล่นก็ได้ครับพี่น้องครับ
1: ลูกตบสายฟ้าฟาด

0: สตีโคลาพอย้อมครับยังยืดแต้มสำคัญไว้ได้ถ้าลากไปถึงดิวได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพลิกกลับมาเล่นก็ได้ครับพี่น้องครับ
1: ช่วงนี้ครับพี่น้องครับโตกันย่างเหนียวแน่นเลยครับพี่น้องครับพัดกันลุกพัดกันรับพัดกันลุกพัดกันรับบ่มีไผย่อมไผเลยครับพี่น้อง
2: ลูกโต

0: างครับเอาล่ะครับตอนนี้ครับพ่อกระเดทีมทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับขอแสดงความดีใจกับทีมบ้านโคฟ้า
1: เราได้เห็นทั้ง2ทีมเล่นด้วยกันด้วยหัวใจของนักกีฬาทุกเพลย์ที่เล่นพวกเขาใส่กันอย่างสุดพลังฉันจำแทบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสกอร์ของแต่ละฝั่งมันไปถึงไหนแล้วแต่สิ่งที่ฉันจำได้ดีคือแววตาของทุกคนที่มีความสุขกับกีฬาที่เขาเล่นรู้ตัวอีกทีเกมก็จบแล้ว
2: โยมได้เรียนรู้อะไรจากการแข่งครั้งนี้บ้างไหม
3: ก็ไม่เลยครับ
2: น่าเสียดายเด็กๆยังได้เรียนรู้ว่าความโกรธความเกลียดชังไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้อภัยแต่ผู้ใหญ่บางคนกลับคิดไม่ได้
3: หลวงพ่อจะเทศอะไรก็เทศไปนะครับแต่ถ้าหลวงพ่อหาเงินส่วนที่เหลือมาซื้อที่ดินผมคืนภายในเดือนหน้าไม่ได้วัดโคกปังจะหายไปจากบึงกาฬ
4: เหตุการณ์วันนี้มันชัดมากเลยนะว่ามีสปายอยู่ในทีมเราจริงๆอ่ะไม่งั้นข้อมูลของทีมเราคงไม่หลุดหรอก
5: ว้าย
6: ถ้าฝันสงสัยลินเนี่ยฝันต้องหาหลักฐานมาผิดเขาให้ได
4: ้ฉันบอกแล้วไงว่าให้ใช้วิธีฉันแกล้งตีสนิทกับครูลินแล้วล้วงความลับมาให้ได้เขาเป็นFC9นายนี
6: ่ไม่เอาฝันจะให้ใช้วิธีไหนก็ได้นะแต่ไม่เอาวิธีนี
4: ้กลัวอะไรเนี่ยมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้หรือเปล่า

0: ขาใส่ฟ้าค่ะรถพร้อมออกแล้วค่ะ
1: มาเด็กๆค่ะขึ้นรถค่ะเอาเจ้าตาขึ้นรถรอขนุนอยู่เหรอ
0: แม่จ้ะหนูอยากที่เรากับขนุนหนูอยากขู่ว่าเอียงให้ได้ขนุนแค่จังสั้น
2: แต่เมื่อกี้ครูเห็นรถสตีโคราชออกไปแล้วนะ
3: ไว้เดี๋ยวเรากลับไปโทรหาขนุนกันไหมแล้วว่างๆเราค่อยไปหาขนุนที่โคราชกัน

0: ครูสายฟ้าเคยบอกว่าถ้าเรามีเสื้อแข่งตัวนี้เราก็ยังเป็นคนในทีมโคกบ้างมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหม
1: แม่นตอนให้เจ้าบ่มีเสื้อเจ้าก็ยังเป็นมู่ของเฮาเสมอเด้อขนุน
0: จริงๆนะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่จริงๆนะ
2: อีหลีเฮาสิเป็นมู่กันตลอดไป
3: แล้วทำไมเสื้อที่พวกเราเขียนให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ
0: อ๋อวันนั้นเราวิ่งตากฝนอ่ะ

0: ี่ยนฟังเปลี่ยนฟัง
1: เปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟัง
0: ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตรงไหนดีอ่ะ
2: จะข้างล่างจะข้างล่าง
3: ไหนอ่ะ
0: น
3: ี่
0: อ
3: ่
0: า
3: ใครน
4: ั่
3: ง
4: เด็ก
5: คราวหลังถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็อย่าคิดเองนะขนุนโทรมาเคลียร์กันให้เข้าใจกันดีกว่า
6: ค่ะครู
4: แล้วอะไรทำให้ขนุนเข้าใจว่าเพื่อนๆไม่อยากคบกับเราล่ะ
6: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
1: ฮะแชทที่ยัง
3: แชทอะไรนินทาบอก
6: มันเป็นแชทที่เพื่อนๆคุยกันหลังจากที่หนูลีฟออกกลุ่มไปอะค่ะ
3: บอกกับเพื่อน

0: ขนุนออกไปซ่อมทีมเฮาดีขึ้นหลายเลยเด
1: ้ตอนมีขนุนก็ดีแต่ว่าตอนมีหนุกดีกว่า
2: ฮะถ้าขนุนอยู่ในทีมเฮาบ่มีทางคว้าแชมป์ภาคอีสานได้ดอก
3: แต่ว่าพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
4: จริงแล้วขนุนไปเอาแชมป์นี้มาได้ไงอ่ะ
1: มีคนส่งมาให้หนูค่ะเขาบอกเขาเป็น FC หนูเนี่ยค่ะ ID เขา
5: ว้าว
6: ขอเบอร์แม่
7: แล้วขนุนรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะ
1: จู่ๆเขาก็ทักมาค่ะเขาส่งแผนการเล่นและวิธีรับมือท่าไม้ตายของคน
7: แสดงว่าเขาตั้งใจปั่นหัวขนุนเพื่อให้ขนุนเอาแผนไปบอกสตีโคราช
3: เราเคยเจอตัวจริงเขาไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: งั้นลองโทรหาเขาดูแล้วนัดเจอเขาครูอยากรู้ว่าเขาคือใคร
0: อยากเบิ่ง
1: เขาน่าจะบล็อกหนูไปแล้วค่ะ
3: โอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนปั่นหัวขนุนน่ะขนุนเราขอดูแชทหน่อยทีแชทนี้ถูกทำปลอมขึ้นมาแต่ชื่อกรุ๊ปกับรูปโปรไฟล์อ่ะอันนี้ของจริงแล้วเขารู้ได้ยังไงอ
8: ่
3: ะ
8: เอ็มตั้งใจจะบอกอะไร
9: กรุ๊ปนี่มัวเฮาตั้งขึ้นมาเองมันบ่ควรมีผู้อื่นฮู
3: ้คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาเขารู้ทั้งชื่อกรุ๊ปรูปโปรไฟล์การใช้ภาษาของพวกเราคนร้ายต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
10: อะไรแจง
11: บ่มีหยังค่ะบ่มีหยัง

0: สวัสดีค่ะคุณครู
1: ชมพูพ่อฟอกไตอยู่เหรอ
0: ค่ะตกลงที่โทรมาบอกว่ามีธุระจะคุยกับหนูมีเรื่องอะไรหรอคะถึงได้มากันหมดเลย
2: ชมพูครูขอดูมือถือเธอหน่อยได้ไหม
1: มีคนเอาแผนการเล่นกับจุดอ่อนของทีมไปบอกฝั่งนู้นครูกำลังสงสัยคนในทีมน่ะ
0: ชมพูครูพนะไม่ได้กล่าวหาเจ้าหรอกนะหมู่เฮาอ่ะก็โดนเช็คมือถือกันทุกคนนั่นล่ะแต่ถ้าบ่มีอีหยังเดี๋ยวครูเพิ่นก็ขึ้นเนาะ

0: คุณครู
1: หนูเป็นคนทำเองค่ะครูหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษค่ะหนูไม่มีทางเลือกจริงๆพ่อหนูต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ 3,000 เดือนนึงก็ 36,000 แม่หนูเป็นแค่เด็กเสิร์ฟโต๊ะจีนทำงานหน้าตามันก็ไม่พอค่ารักษาพ่อหรอกค่ะหนูขอโทษค่ะ
2: ชมพูทำไมไม่บอกครูล่ะครูจะได้ช่วย
1: ครูช่วยเด็กทุกคนในโรงเรียนนี้ไม่ได้หรอกค่ะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมากเขามาเสนอเงินหนูก็ต้องรับค่ะไม่งั้นพ่อหนูก็จะ

0: เราเป็นอย่างเด้อชมพู่
1: ข้าเข้าใจ
2: ขอโทษค่ะ
3: ชมพู่ไอดีจิ้งจอกเป็นคนของกำนันแมนใช่ไหม

0: กำนัน
1: ไม่พวกคุณ
0: ทำแบบนี้เกินไปแล้วนะ
2: อะไรครับเนี่ย
3: เดี๋ยวก่อนจะมาเต็มขนาดเนี่ยช่วยระบุหัวข้อหน่อยได้ไหมครับ
0: คุณนี่มันเลวกว่าที่ผมคิดจริงเอาความเป็นความตายของพ่อเด็กคนนึงเพื่อหลอกให้เขาหักหลังทีมตัวเองคิดแบบนี้ได้ยังไง
1: ว่าไงครับกำนันจะบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้จริงครับ
3: ไอ้กอนไปทำอะไรมา
4: ผมไม่ควรติดต่อน้องชมพู่ไปเองครับเพื่อให้เขาขายความลับทีมบ้านโคกไปกับผมแต่ครูใหญ่ก็ต้องขอบคุณผมมากกว่านะครับที่ผมช่วยต่อชีวิตให้พ่อน้องชมพู
3: ่ไอ้กอนไอ้แกทำอะไรแบบนี้รับหลังฉันได้ยังไงถึงแม้ว่าฉันอยากให้บ้านโคกปังแพ้แค่ไหนฉันก็ไม่เลวสามถึงขนาดหลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือหรอกไว
4: ้ผมขอโทษครับกำนันผมแค่อยากแน่ใจว่าทีมบ้านโคกปังจะไม่เข้ารอบลึกไปมากกว่านี้ครับ
5: นี่จะให้เชื่อจริงๆหรอคะว่ากำนันไม่รู้ไม่เห็นกับสิ่งที่นายกรทำ
4: เรื่องนี้กำนันไม่เกี่ยวครับผมเป็นคนทำคนเดียวผมเป็นคนใช้ไอดีจิ้งจอกคุยกับน้องชมพู่ครับ
3: ก็ขอโทษครูใหญ่เขาซะ
4: ขอโทษครับ
3: พอใจหรือยังครับลูกน้องผมคิดน้อยไปหน่อยผมรับปากว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก

0: ดูยังไงกำนันแมนก็กลายละครแน่ๆเลยครับผมว่ากำนันแมนเนี่ยแหละเป็นคนสั่งให้นายกรทำ
1: พอมันเล่นงานคุณไม่ได้มันก็เปลี่ยนมาหาเด็กแทนไม่รู้ต่อไปมันจะทำอะไรคุณมันอีก
0: ฝันเป็นไรเปล่าเห็นนั่งนิ่งมาตั้งนานแล้วอะ
2: ฉันกำลังคิดว่านายกรจะใช่คนร้ายจริงเหรอ
1: แต่เราก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาเป็นเจ้าของลายจิ้งจอกจริงๆอ่ะ
2: ของแบบนั้นมันปลอมกันได้ค่ะลองคิดดูสิคะนายกรก็รู้อยู่แล้วว่าเราระวังเขาอยู่เขาจะกล้าเสี่ยงเขาไปจ้างชมพูด้วยตัวเองจริงๆหรอ
0: ก็จริงนะครับถ้ามีพวกมันเข้ามาในบ้านโคกปังพวกเราก็ต้องเห็นแล้ว
2: ฝันว่าเขาเป็นแค่ตัวหลอกมากกว่าค่ะจำเรื่องที่แก้วตาเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะตอนที่มีคนร้ายมาเผาผ้าหมักขนของเราแก้วตาเล่าว่าได้ยินเสียงคนร้ายอีกคนมาจากชั้นสอง
3: อย่า
2: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างฝันว่าบางทีคนร้ายอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
1: ผมว่าผมเดาออกแล้วนะว่าคุณสองคนสงสัยใคร
4: หนูบอกทุกคนแล้วนะคะว่าคนที่จ้างหนูชื่อกร
5: โอนเงินให้แล้วขอให้พ่อหายไวๆนะ
6: พวกครูใหญ่เชื่อไหมคะว่ากรคือคนที่ทำเรื่องทั้งหมด
7: พวกมันฉลาดไม่เชื่อคนง่ายๆหรอกไม่เหมือนกับลูกสาวฉันที่โง่ทำอะไรไม่สำเร็จเลย
8: ลินไม่สบายใจเลยค่ะที่เห็นพี่สายฟ้ากับครูฝันทะเลาะกันแบบนี
6: ้พี่สายฟ้า
9: สนับสนุนโดยใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักกลับในถุงเดียว
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
15: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
16: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
17: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
18: คิวบูดคิวบูดมาก
19: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
2: สนุกมาก
0: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
17: วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์อุ้ยขี้นก
1: เฮ้ยคุณตัวเรียกใครอ่ะ
8: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหันไปแค่หายใจก็สดชื่น
7: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
8: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: พ่อเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
20: มีมี
21: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมด
6: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
10: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
12: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
15: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
16: สนับสนุนโดย

0: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พวกมันฉลาดไม่เชื่อคนง่ายๆหรอกไม่เหมือนกับลูกสาวฉันที่โง่ทำอะไรไม่สำเร็จเลย
2: ที่ผ่านมาลินยังพิสูจน์ตัวเองไม่พออีกหรอคะป้า
3: ชมพูมาช่วยงานครูไหม
4: ค่ะทำค่ะครูทำค่ะ
5: ไหลสูงแตกของกระแตไหลลำยกจะเซ็ตหลอกให้เจ้าตา
3: ขอบคุณสำหรับคลิปแผนการเล่นนะชมพู
4: ขอบคุณค่ะ
2: เรื่องจุดอ่อนของทีมบ้านโคกปังถ้าเธอใช้ให้มันเป็นประโยชน์นอกจากจะทำให้ทีมเธอชนะเธอก็จะชนะใจเพื่อนด้วย

0: ได้แล้วพวกมันกำลังมาครูใหญ่จะมารับผ้าหมักโคลน10โมงวันเสาร์ฝากจัดการที่เหลือด้วย
1: ได้ครับคุณลิมผมจะรีบไปรับของตัดหน้าพวกมันครับ
2: ทำไมพวกบ้านโคกปังมันส่งเสื้อผ้าหมักโคลนได้ทันถึงพันตัวแกไม่รู้เหรอ
0: ลินไม่รู้จริงๆว่าสายฟ้ายังมีแผนลับเหลืออยู่อีกไม่งั้นครีมบ้านโคกปังต้องแพ้แน
2: ่ๆแกเคยทำอะไรสำเร็จไหมก็เห็นทำพลาดมาตลอดแล้วก็มีข้อแก้ตัวตลอดด้วย
1: บางทีคุณลินเขาอาจจะติดใจความเป็นครูขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับเลยเริ่มเห็นใจพวกมัน
3: หมายความว่ายังไง
1: ก็ทุกครั้งที่ให้ไปจัดการกับเด็กก็ไม่เคยทำสำเร็จเลยนี่ครับ
0: ก็ถ้าพวกเด็กเป็นอะไรไปตำรวจตามสืบแน่ฉันแค่ไม่อยากให้พ่อต้องเดือดร้อนถ้าไม่รู้อ่ะไม่ต้องพูด
2: พ่อฉันว่าแค่คนออกมาจากโรงเรียนบ้านโคกปังนั้นได้ละก่อนที่พวกมันจะจับได
0: ้ขอโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวค่ะป้าลินรับรองว่าครั้งนี้สำเร็จแน
2: ่แล้วแกเคยทำอะไรให้ได้ดังใจฉันมั่งไหมฮะจะส่งให้เรียนสูงๆเพื่อให้ได้ทำงานดีๆแกก็ไม่เอาจะให้แต่งงานกับลูกสอสอบ้านใหญ่แกก็ไม่เอาอีกจะมาช่วยดูแลกิจการให้ฉันพอฉันส่งไปจัดการบ้านโคกปังแกก็ทำไม่สำเร็จอีกห่วยไม่ได้เรื่อง
0: ป๋าป๋าฟังลินก่อนสำหรับทีมบ้านโคกปังอ่ะคนที่สำคัญที่สุดก็คือสายฟ้ากับพาฝันสายฟ้าคือมันสมองส่วนพาฝันคือหัวใจถ้าลินทำให้สองคนนั้นแตกกันได้ยังไงทีมก็พัง
2: การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของแก
0: ค่ะป๊า

0: ชมพู่ครูสายฟ้าบอกว่าจะไปยื่นจดหมายลาออกจากทีมติ
1: เราหักหลังคนในทีมเราไม่มีหน้าอยู่ต่อหรอก
0: เรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะบ่ต้องห่วงเลยมีแค่คู่กับเฮาที่ฮู้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเฮาฮู้เด้อว่าชมพู่บ่ได้อยากเฮ็ดแล้วถ้าเจ้ารู้สึกผิดเราอยากสิแก้ไขในฐานะกัปตันทีมเฮาพร้อมสิให้โอกาสเจ้าเสมอเด
1: ้อที่ผ่านมาเราซ้อมได้ไม่เต็มที่เพราะต้องช่วยที่บ้านหาเงินแล้วว่าถ้าเราออกจากทีมตอนนี้มันคงจะดีที่สุดแล้วแหละ
0: ชมพู่

0: ครูลิงครับครูลิงครับ
1: คะ
0: เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับไปช่วยห้ามกันหน่อยครับ
1: ห้ามอะไรคะ
0: มาเร็วๆครับมาเร็วๆครับเรื่องใหญ่เลยครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับครูเร็วครับเร็วครับ
1: นี่นายคิดอะไรอยู่ทำไมตัดชื่อเด็กออกจากทีมแบบนี
2: ้ผมก็คิดถึงทีมไงชมพูส่งข้อมูลให้กับคนนอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่ทำอีก
1: ชมพูก็สำนึกผิดแล้วไงคัดเด็กออกแบบนี้มันเท่ากับตัดอนาคตเด็กเลยนะ
2: แล้วอนาคตทีมล่ะฮะฝันก็รู้ว่าเราสู้เพื่อวัดถ้ามันต้องพังเพราะเด็กคนเดียวเนี่ยมันคุ้มเหรอ
3: นี่ๆใจเย็นก่อนทั้งคู่เลยทีมอุตสาห์เข้ารอบตัดเชือกแล้วอย่าทะเลาะกันเลยนะ
4: แต่เจนนี่เนี่ยเห็นด้วยกับน้องผ่าฝันนะคะเราเป็นครูยังไงเราควรให้โอกาสเด็กค่ะ
2: แต่อำนาจการตัดสินใจมันอยู่กับผมผมเป็นโค้ชผมจะไม่ยอมให้ชมพูอยู่ในทีมเราอีกต่อไป
1: เผด็จการขนาดนี้เลยเหรอ
2: ในโลกของกีฬาเนี่ยมันไม่มีประชาธิปไตยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
1: งั้นถ้านายตัดชมพูทิ้งก็ตัดฉันไปด้วยเลยครูฝันคะลินวัดฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้ว

0: พี่สายฟ้าทำอะไรอยู่คะพี่โอเคไหมคะ
1: พี่ไม่ค่อยโอเคนะ
0: ลินไม่สบายใจเลยค่ะที่เห็นพี่สายฟ้ากับครูฝันทะเลาะกันแบบนี้ถ้ามีอะไรที่ลินช่วยได้บอกได้นะคะ
1: งั้นลินช่วยฟังพี่บ่นหน่อยนะ
0: ได้สิคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สายฟ้าพี่สายฟ้านี่พี่ดื่มแต่หัววันเลยเหรอคะ
1: พี่ขอโทษนะที่อยู่ๆก็มาแต่พี่ไม่รู้จะไปคุยกับใคร
0: เต็มที่เลยนะคะถ้าหมดเดี๋ยวลินออกไปซื้อมาเพิ่มให
1: ้งั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะ

0: น้องพาฝันเนี่ยใจกว้างมากเลยนะคะปล่อยให้แฟนตัวเองอยู่กับผู้หญิงที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อลงความลับเนี่ย
1: ฝันไม่ไว้ใจครูลินแต่ฝันไว้ใจสายฟ้าค่ะ
0: วุ้ยไว้ใจแต่โทรขาสายเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนที่แกล้งทะเลาะกันเรื่องน้องชมพูเนี่ยเนียนมากเลยนะคะนาตาลาต้องเข้า
1: แหมพี่เจนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะงานนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสายฟ้าแล้วล่ะค่ะว่าจะขโมยมือถือเครื่องนี้มาได้หรือเปล่า
2: ลืมไปว่าที่ร้านไม่รับเงินสดค่ะ
1: แต่ฝันเชื่อนะคะว่าหลักฐานเนี่ยจะต้องอยู่ในเครื่องนั้นแน่
0: ๆนี่น้องพาฝันมั่นใจขนาดนั้นเลยนะคะว่าน้องลินเนี่ยเขาเป็นสายลับของกำนันแมน
1: เชื่อเซนฝันเถอะค่ะ

0: สนับสนุนโดยแอป 1D Content Spirit Thai เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: Rejoice look ใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกานิเย
5: ่ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
9: แม่
8: ชา
9: ร์
8: จย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
14: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean

0: คริสต์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: จะไปไหนครับเนี่ย
2: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
1: เยอะนะ
3: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
5: กรุงเทพมหานครยอมรับแจ้งเตือนน้ำท่วมล่าช้าเหตุยังมีช่องว่างการทำงานร่วมกับปภ.แม้กทม.จะเป็นผู้ออกแบบข้อความแจ้งเตือนแต่ขั้นตอนสุดท้ายยังต้องให้ปภ.เป็นผู้กดส่งย้ำเร่งระบายน้ำภายใน3วันส่วนชุมชนเคหะคลองจันและร่มเกล้าที่จมน้ำคาดใช้เวลาประมาณ7วันในการกู้พื้นที่
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
9: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไหม
9: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ Miodor Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
14: บอกใจว่ายังไหว
15: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
17: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
18: ๆใหม่เคลียร์เปอร์ฟูมลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
19: นี่น้องพาฝันมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าน้องลินเนี่ยเขาเป็นสายลับของกำนันแมน
20: เชื่อเซนฝันเถอะค่ะ
21: วันนี้พี่สองคนทะเลาะกันหนักมากเลยนี่คะ
22: จริงๆพี่กับฝันน่ะทะเลาะกันตลอดแหละฝันชอบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยฟังใครหรอก
21: จริงเหรอคะครูฝันดูไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนี
22: ่ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยฝันงี่เง่าเลยล่ะ
21: งี่เง่าเลยเหรอ
19: พี่วันน้องพาฝันนะเขากำลังแสดงละครอยู่ค่ะกำลังแกล้งหลอกคุณลินอยู
22: ่พี่พูดจริงนะฝันยังขี้บ่นงองแงเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะทนได้อีกนานแค่ไหน
21: ไม่ทนหรอก
19: น้องฝันคะต้องอดทนก่อนค่ะใจเย็นๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆค่ะ
21: ลินเข้าใจพี่สายฟ้านะคะเป็นลินก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนกันส่วนเรื่องชมพูลินเห็นด้วยกับพี่สายฟ้านะคะถ้าเรารู้ว่าตรงไหนคือเนื้อร้ายเราก็ต้องตัดออก
22: บางทีคนเราก็ต้องการแค่นี้แหละลินคนที่เข้าใจเราอยู่ข้างเรารับฟังเรา
21: ลินพร้อมจะเป็นคนนั้นของพี่สายฟ้านะคะลินก็เคยบอกไปแล้วว่าลินรู้สึกยังไงกับพี
22: ่ลินเมาแล้ว
21: สติครบถ้วน 100% เลยค่ะลินก็เคยสารภาพรักไปแล้วเมื่อไหร่พี่จะเปิดโอกาสให้ลินบ้างล่ะคะ
19: น้องลินเนี่ยอุตส่าห์แอบแบวมาตั้งนานในที่สุดก็เผยท่าแท้แล้ว
21: แต่เรื่องนั้นสายฟ้าไม่เคยเล่าให้ฝันฟังเลยนะคะ
19: จากที่แกล้งทะเลาะกันสงสัยจะได้ทะเลาะกันจริงแล้วล่ะค่ะ

0: ฝัน
1: ฝันยังอยู่ไหม
0: เมื่อกี้อธิบายได้นะ
2: เรื่องนั้นต้องเคลียร์กันยาวแน่ตอนนี้รีบหามือถืออีกเครื่องของคุณลินให้เจอก่อน
0: จ้ะ
1: ฝันตอนนี้ได้มือถือของลินมาทั้งสองเครื่องแล้ว
2: รีบเช็คเครื่องสำรองเขาก่อนเลย
1: เรื่องนี้เหมือนเพิ่งซื้อมาเลยอะไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดแอปไลน์ก็ไม่มี
2: ถ้าเครื่องนั้นไม่มีพาสเวิร์ดก็แปลว่าไม่มีความลับอยู่ในนั้น
3: คุณสายฟ้าคะลองเช็คมือถือที่เขาใช้อยู่เป็นประจำดูก่อนไหมคะถ้าหากว่าน้องลินเนี่ยเป็นเจ้าของไลน์จิ้งจอกตัวจริงข้อมูลที่คุยกับกำนันแมนเนี่ยต้องอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะ
1: โอเค
2: เป็นยังไงบ้างเข้าได้หรือเปล่า
1: แป๊บนึงนะฟันมีอยู่ผมก็เวียนหัว
3: คุณสายฟ้าคะคุณลิงกำลังเดินขึ้นไปนะคะ

0: มาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยลินหาตั้งนานพอดีลินไปอาบน้ำมาค่ะ
1: พี่จะมาเอาน้ำเปล่านะ
0: อุ๊ยอุ๊ย

0: ล้วนะคะมานอนพักในห้องลินก่อนดีกว่าค่ะค่อยๆนอนนะคะ
1: ลิน
0: ค่อยๆนอนนะคะ
1: ลิน
0: ไม่ต้องฝืนนะคะเชื่อลินนะคะ
1: ลิน

0: ทำอย่างนี้เอาได้ปะ
1: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
8: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูง
13: มันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
17: ดาวนี่ลักษ
18: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: คืนนี้เมื่อความยุติธรรมถูกกดทับด้วยเงินตรา
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เลยจึงใช้ศาสตร์นวดลึกลับเพื่อทวงคืน
3: ปิชาปิงคลาสุมนาการาทาน
1: ลึงให้ถูกเส้น
3: สหัสสารังสีทาวารีจันทาภูส
1: เข็นให้ถูกจุดเพื่อระบายความแค้น
3: ดูชังสุมังสิขินที่เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
1: ี
4: คลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษ
6: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
8: ว่าเจอว่ะ
9: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
10: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
11: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
14: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
15: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรง
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
17: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
16: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านทองกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
3: มันมีศาสตร์มืดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ครึ่งคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกหลังข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
9: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
15: ่ฮัลโหลชายฟ้าได้ยินฉันไหมเนี่ยทำไมไม่ตอบเลยอ่ะ
13: หรือว่าสายจรุดคะเพราะตั้งแต่บอกว่าเวียนหัวเมื่อกี้ก็เงียบไปเลยไม่นะคะอย่าบอกว่าเว้ยเราดูน้องลิงแต่งตัวมาสิคะ
15: หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างในคะ

0: ปลดกระดุมหน่อยนะคะจะได้นอนสบายลินขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะคะครูฝันน่าจะอยากเห็น
1: ลินอย่าทำแบบนี
2: ้ครูลินครูลินเปิดประตูครูลิน
0: รอแป๊บนึงนะคะ
2: ครูลินครูลิน
0: ครูฝันพี่เจนนี่มาทำอะไรคะอยากเข้ามานะคะลินอธิบายได้นะคะ
2: เห็นแฟนตัวเองนอนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้จะต้องอธิบายอะไรอีกเหรอ
0: คือฟังลินก่อนนะคะลินอธิบาย
2: พี่เจนนี่ค่ะฝากพาสายฟ้ากลับบ้านด้วยค่ะ
3: สายฟ้าลุกขึ้นมา

0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อครูลืมไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บของให้นะฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอ้ยปวดหลังจังเลยโอ้ย
1: โอ้โหเดี๋ยวจะปั่นให้นะครับ

0: แต่ผมดูทรงแล้วนะผมว่าคู่นี้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าจะเลิกกันหลายทีแล้ว
1: หรอคะ
0: คืออ๋อครับคือผมว่าครั้งนี้นะถ้าหากว่าเลิกกันจริงๆนะครับเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบกับทีมของเรานะครับ
1: งั้นลินขอตัวก่อนนะคะ

0: เมื่อคืนฝันเฝ้าผมทั้งคืนเลยเหร
1: อฝันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝันเดี๋ยวก่อน
2: เราเลิกกันเถอะ
1: ฝันเดี๋ยวก่อน
0: ฝันพูดจริงเหร
2: อฉันพูดจริง
1: เดี๋ยวฝันคุยกันก่อนดิ
0: เราคุยกันก่อนได้ไหม
2: ฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก
0: ไม่ฝันผมแค่จะบอกว่าผมเมาแล้วผมก็หลับไปไม่มีอะไรเลยนะ
2: พี่ไม่มีอะไรก็เพราะว่าฉันเข้าไปขัดก่อนไงแล้วทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าคุณลินมาสารภาพแล้วกับนาย
0: ไม่ผมกลัวว่าฝันจะเข้าใจผิดแบบนี้ไงแล้วมันก็เป็นแบบที่ผมกลัวจริงๆอ่ะ
2: นี่ขนาดกลัวฉันเข้าใจผิดนะยังไปอยู่กับเขา2-2เนี่ยนะ
0: ฝันผมเครียดเรื่องฝันแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดกับใครไง
2: จะบอกว่าเป็นความผิดฉันใช่ป่ะที่ทำให้นายเครียดอ่ะฉันต้องหลบเลยกับนายได้ไหม
0: ฝันอย่าทำแบบนี้ฝันมีเหตุผลในดิฝัน
2: ปล่อยฉัน
0: ฝันอย่างนี้เอาได้ปะ

0: แค้นนั่นก็เป็นคนแบบนี้นี่เองเราเลิกกันเถอะ
1: ฝัน
0: ไม่ต้องตามฉันมา
1: ฝันเดี๋ยวก่อน
0: ไม่ต้องตามมา
1: ฝันคุยกันก่อนดิ

0: ขนาดวิ่งไปด้วยเดาะไปด้วยโอ้โหความเร็วไม่ตกเลยครับ
1: วันเสาร์ที่มีการถ่ายรายการ YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ครูเจนนี่เนี่ยคุมแทน
2: แล้วคู่สายฟ้ากับคู่ภาพฝันละจ๊ะ
3: คุณลินนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับถ้าไม่2คนนั้นเลิกกันได้ทีมที่โค้ชและผู้จัดการทีมทะเลาะกันเนี่ยแพ้แตกแน่ครับ

0: ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
2: คืนนี้เสนอเป็นตอนแรกหลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
5: แม่ลูกกินข้าว
4: ใครตะโกนแบบมาวัน

0: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวคูดคิวคูดมาก
3: ร่อยแรงได้แรงออกแข้งแรงเลย
4: สนุกมาก
5: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
9: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกัลวนประเวท57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสมรวมเรียบร้อยและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนสำหรับกัลวนประเวท57พระคาถาเป็นกัลที่4จากทั้งหมด13กัลเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกัลนี้มีจำนวนพระคาถา57พระคาถาบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับนางมัตสีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนดำรงชีพด้วยการหาผลไม้และบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุม

0: พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แล้วพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยตลอดจนจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้งการจัดการแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569 World Rabies Day 2026เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Togetherรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจัง ปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award 2000ขออภัยค่ะประจำปี2569แบ่งออกเป็นประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569โอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 คนขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Dataการติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่ม พร้อมกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่ชมและชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังและชุมชนวัดพิชัยเขตบึงกุ่มรวมถึงศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางตลอดจนมอบสิ่งของจำเป็นประกอบด้วยเต็นท์ผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวจำนวน300ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้ง

นี้ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตโดยก่อนหน้านี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทหารบรรจุถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในยามทุกร้อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิ์ศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้เวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองออยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหัดถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติคิงคอลเลจกรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัทเคซีลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นทรงอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติโดยประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาได้ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา10นาฬิการาชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเหมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพธิทองวัดพรมวงสารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะรวมทั้งชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้งแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวกูดคิวกูดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
12: สนุกมาก
13: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
17: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับนายกรัฐมนตรีไปที่เคหะกองจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทันทีที่นายกเดินทางไปนะครับก็ไปเดินดูการจัดเตรียมข้าวกล่องสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนก่อนที่จะลงเรือเข้าไปยังแฟลตด้านในนะครับเพื่อนำอาหารไปแจกให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ครั้งนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆครับนายกไม่ได้เดินเท้าเปล่านะครับแต่ว่าสวมถุงคลุมรองเท้ากันน้ำเดินลุยน้ำเข้าไปในพื้นที่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมยอมรับว่าการแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านเซลล์บอร์ดแคสล่าช้ามันมาจากช่องว่างการประสานงานระหว่างกทมกับปภ.แม้กทมเนี่ยจะมีการออกแบบข้อความแจ้งเตือนไว้ได้เองนะครับแต่ว่าขั้นตอนการส่งเนี่ยมันเป็นอำนาจของปภ.ยอมรับว่าเหตุช่วยเหลือแฟลตคลองจันทน์ล่าช้าใน24ชั่วโมงแรกเพราะว่าน้ำมาเร็วมีรถขนาดใหญ่กีดขวางทำให้รถเข้าไปช่วยไม่ถึงนะครับขณะที่ยังมี8เขตน้ำท่วมสูงลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาและสายไหมมีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงประมาณ 7,000 คนประมาณ200ศูนย์นะครับและคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 300,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนย้ำว่าเร่งระบายน้ำภายใน3วันส่วนชุมชนเคหะคลองจันทน์และล่มเกล้าที่จมน้ำคาดว่าใช้เวลา7วันในการกู้พื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่องนะครับแม้ภาพรวมฝนจะเริ่มลดลงภาคตะวันออกน่าจับตาที่สุดจะมีฝน 60-80 ของพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเริ่มลดลงนะครับและ2ทุ่มคืนนี้นะครับพบกับคอนเทนต์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลนะครับกับซีรีส์กรึงเป็นเรื่องราวของหัตถาผู้หญิงที่ถูกพรากสิ่งสำคัญในชีวิตเธอก็เลยลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจมืดที่หนทางการแก้แค้นนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคความแค้นครั้งนี้เลยต้องใช้อวิชชาเร้นลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบเอามาเป็นอาวุธในการทวงคืนความยุติธรรมมาร่วมเปิดโลกกับซีรีส์ครึ่งไปพร้อมกันนะครับเริ่มตอนแรกคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันดูทีวีทางช่องวัน31ดูย้อนหลังผ่านแอปวันดีที่เดียวนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
13: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
15: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ

าปิงคลาสุมนากาลทารีสหัสสรังสีทวารีจันทภูสังรุชัมสุขุมังสิกินีนวดศาสตร์โบราณที่สืบทอดกันมาศิลปะแห่งการบำบัดรักษาผ่านสัมผัสที่แม่นยำไม่ว่าจะเป็นการบีบกดดึงดัดคลึงแต่แล้วเมื่อเพื่อนรักสองคนมีจิตใจเข้าสู่ด้านมืดและได้ค้นพบศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้การรักษาแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเส้นแบ่งระหว่างต่อชีวิตกับตัดชีวิตต่างกันเพียงชั่วพลิกฝ่ามือจากหัตถการบำบัดกลายเป็นการสังหารด้วยมือเปล่าอย่างไร้ร่องรอยโดยผู้ถูกกระทำไม่ทันได้รู้ตัวเมื่ออวิชานวดฆ่าอวิชาที่ไม่เคยมีใครค้นพบได้ถูกใช้แทนอาวุธมันทำให้หมอกลายเป็นฆาตกรทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือทำลาย

0: เส้นประธาน10ทางเดินลมหลักของร่างกายอิทาแล่นซ้ายปิงคลาแล่นขวาจุดห้ามนวดสำคัญมากต้องจำให้ขึ้นใจขมับคอรักแร้กำหนดลมหายใจให้สัมพันธ์กับการลงน้ำหนักเพื่อใช้ควบคุมระยะเวลาการกดแบ่งเป็นคาบน้อยและคาบใหญ่คาบน้อย 10-15 วินาที
1: 12 13 14 15
2: สุดยอด
3: เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียครับ
4: หมอมันทำงานเหมือนผมไหมว่าไงให้คุมหมอนวดเป็นร้อยๆคนเอาไหม
3: ขอบคุณครับเสียแต่บังเอิญว่าผมเพิ่งเปิดร้านของตัวเองครับนี่ครับนำบัตรครับบรรยากาศหาดที่นั่นสงบมากเลยครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับ
5: ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
6: มันกล้าปฏิเสธเฮีย
4: ฆ่าแม่งเลยดีไหมเฮ้ยกูไม่ได้จะเปิดร้านนวดสักหน่อย
1: Please go here, my dad is the best.
7: Oh, your shop.
1: Our family shop.
7: Wow.
8: Thank you so much.
1: Thank you.
8: Thank you.
1: 拜拜
7: 拜拜
1: 喂

0: เห็นเงินเราไหมปลิวมาทางนี้เธอเห็นเงินเราไหมเธอเห็นเงินเราไหม
1: ไม่เห็น
0: ร้องไห้เหรอเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่า
1: ปวดหัวอย่ายุ่ง
0: อยู่เฉยๆนวดตรงนี้แล้วหาย

0: สวัสดีค่ะเปิดร้านใหม่แล้วงั้นต่อไปก็ไม่ได้มานวดพี่ที่บ้านแล้วสิ
1: มาได้ค่ะพี่แต่ว่าก็อยากให้พี่ไปที่ร้านมากกว่านะคะเพราะว่าที่ร้านหนูเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่จะได้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่านี้ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะ

0: จากพี่สาว
1: ขึ้นผิดคันหรือเปล่าน้องนี่แม่นะไปเลยมั้ยจ๊ะ
0: ไปค่ะแม่นั่นพ่อพ
2: ่อซิ่งไปก่อนเลยนะเอาไหม

0: ี่ภาคลูก
1: พี่ภาคพี่ภาค
2: เที่ยวไหนมาเนี่ย
3: โหวิศวกรคนเก่งของแม่นี่ไหนบอกว่างานที่ไซยุ่งไงแล้วมายังไงเนี่ยคะ
2: แบบมานะแม่
3: น
2: ี่
3: ไงโดนหักเงินแน่เลยเนี่ย
2: พี่เป็นเก่งมาช่วยหน่อย
1: ได้ค่ะ
4: นี่ครับใครชอบสีอะไรเลือกได้เลยหยิบกันคนละถ้วยเลย
0: ทำอะไรลูก
2: หยิบมาก่อนนี่ตามผมมาตามผมมาตามผมมา
3: ตามผมมาหน่อยตามใจเขาหน่อย
2: ตามผมมาพ่อเริ่มเลยครับคนแรก
0: พ่อเหรอทำอะไรอ่ะให้พ่อทำอะไร
2: ประทับรอยฝ่ามือแสดงความเป็นเจ้าของให้กับป้ายนี้เลยครับ

0: สุดเลย
1: ขอให้เราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กิจการรุ่งเรืองมีความสุขทุกๆคน

0: ูกับแม่ช่วยกันปักจ้ะ
1: เก็บไว้เป็นความลับ
2: เล่าให้ฟัง
1: เอ้าเล่ามันจะเซอร์ไพรส์ได้ไงพ
0: ่อร้านของเราทุกคนอย่างที่พ่อชอบบอกไง
2: ขอบใจนะ
3: พ่อกับแม่ทำสำเร็จแล้วนะครับ
2: ขอบคุณลูกทั้งสองมากขอบคุณคุณด้วย
4: ขอบคุณคุณด้วย
5: ฮะเมื่อไหร่ผมไปด้วยนะพ่อครับผมไปที่ไซต์งานก่อนนะ
2: มีอะไรหรือเปล่าลูก
5: ตึกที่ไซต์งานถล่มอ่ะพ
1: ่
5: อ
1: ต้องมีใครเป็นอะไรไหม
5: ไม่รู้เลยครับไปก่อนนะ
6: เรายังไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราให้ทางชุดตรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดให้ได้มากที่สุด
7: ยังไม่ทราบสาเหตุของการซุดตัวขณะที่วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใดๆหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับ
0: พี่ภาคใช่ไหมพ่อ
8: ไปมึงยอมยังไงกูบอกให้มึงยอมรับผิด
5: กูบอกไงว่ากูไม่ผิดยังไงกูไม่ไป
8: ไปเลย
9: พี่ไปดูลูกก่อนนะ
0: น้องไปด้วย
1: อย่าไปลูก
9: ขึ้นบนบ้านก่อนไป
0: ไม่น้องจะไปหาพี่ภาค
9: เอาไป

0: ไป
1: ฮัทท์รออยู่นี่นะลูกเดี๋ยวเข้ามาอย่าดื้อรอที่นี่เดี๋ยวมา

0: เซ็นรับผิดซะจะได้จบๆผมไม่เซ็น
1: พวกคุณแหละที่ต้องรับผิดชอบอ่ะผมเตือนคุณแล้วเรื่องเล็กอ่ะ
0: มึงรู้แล้วแต่มึงก็ไม่ทำอะไรนี
1: ่ก็ผมเตือนไปแล้วให้คุณปรับปรุงไงแล้วคุณก็รับปากไปแล้วอ่ะ
0: มึงกลัวโครงการถูกปิดแล้วไม่มีงานทำมากกว่าไอ้เซ็น
2: ไม่ไม่
0: เซ็น
2: นี
3: ่เฮ้ยทำอะไรวะ
0: จับจับจับจับ
3: หันมาลุกขึ้นช้าช้าเร็วเร็วเดี๋ยวยื่นโทรศัพท์มา
0: ฉันถ่าย
3: เร็วเร็ว
0: บ้านสวยจังพัทรากดเส้นที่คอ
4: จุดห้ามนอนหนิพ
0: ่อเร็วเร็วนี่กดกดซ้อนนิ้วซ้อนนิ้ว
4: ตายไหมพ่อ
0: ไม่ตายหรอกถือว่าฟื้นแค่สลบไปลุกไป
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตัวไวเร็วเฮ้ยเดี๋ยวมันตายเส้นด้านแรกก็จบไอ้โง่ปล่อยลูกกูเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่ายิงเดี๋ยวมันยิงกู
0: ทันทาถ่ายรูปมันไว้ลูกถ่ายให้หมดไปรีบไปอย่าตามมานะกูยิงจริงด้วยเฮ้ยไอ้ลูก
3: เฮ้ยไ
0: ว้ด้วย
5: พอจอดตรงนี้เลยครับ
0: มาลูก
5: ผมมีหลักฐานเรื่องตึกถล่มเดี๋ยวพ่อไปรับแม่แล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักเลยนะครับ
0: เดี๋ยวปืนนี่ไปด้วยระวังตัวด้วยนะเจอกัน

0: ไอ้หมอนวดมึงเจอกูแน่มึงกลัวโครงการปิดและตกงานมากกว่า
1: อุ๊ยลูกแม่ลูกแม
2: ่ไอ้นั่นน่ะตรงอย่างส่วนคนที่ไม่เห็นหน้าลูกน้องมันมันตีนแบน
3: ตีนแบนเป็นยังไงอ่ะพ
2: ่ออุ้งตีนมันไม่เว้าลูก
0: จอมเนี่ย

0: รีบไปเถอะ
1: ไปไปเร็วลูกไปเร็ว
2: ปืนมันเสียงดัง
0: ไปลูกหาแม่หนีไปก่อน

0: จอคลิปไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเจ็บมันให้หมด
1: ป๋าพาแม่หนีไปลูกไปไป
0: มานี่มา
2: เอาเลยหมดเอา

ไอ้พวกแล้วนั่นผู้หญิงกับเด็กกับกูนี่มึงมาไอ้

ไปแม่ทักนี้เลย

0: เดี๋ยวแม่ตามมานะแม
1: ่สะพ้อยถอยหายไปไหนวะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12

0: หรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
3: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
11: โทรออก
12: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
13: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
14: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
15: แสบอะไรขนาดนี
14: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
17: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
18: กลับมาแล้วครับกับคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอย The Golden Show All Stars คอนเสิร์ต2026ครับคุณจะได้พบกับเหล่าศิลปิน Golden Song ที่คุณรัก4คณะกรรมการที่เกื้อกิติพี่หนึ่งจักรวาลและครูเจี๊ยบนนทิยาเปิดการแสดงทั้งหมด3รอบวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาไลท์เธียเตอร
19: ์โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลท์ซีมาโปรครีม
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
21: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
22: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
25: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักคักอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
26: ทำยังไงแม่เดี๋ยวแม่ตามมานะแม่ลงมาแม่แม่แม
27: ่ฮัลโหลเสียงอยากเป็นแฟนแม่แม่จะเห็นก้อนนี้ออกให้หนูนะมือแม่หอมไหมกลิ่นไผ่ที่ลูกชอบไหมนะจับมือแม่ไว้อย่าร้อง
26: นี่แม่แม่แม่นี่
27: ตีแม่

0: Oui.
1: Thôi thôi. Thầy mới đèo quá.
2: Us.

าดียังไงวะมาเล่นกับกู

0: น้องไม่กลัวน้องมีแม่อยู่ด้วย
1: เห่าไหม
0: มือแม่หอมน้องไม่กลัว

0: ารนี้กลิ่นคาวๆนะพ่อ
1: จมูกดีจริงแล้วเราพ่อยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลย
0: แล้วร้านลุงกรมาตั้งอยู่ไกลขนาดนี้ใครเขาจะมาหรอพ่อ

0: พี่กรพี่กร
1: พัชชา
0: พี่แพร
2: พ่อกินเลี้ยงมาจากทางโน้น
0: ลูกแน่ใจนะว่าได้กินเลือดอ่ะ
2: ครับ
0: กินเลือดจริงด้วยไงเฮ้ยระวังลูกมานี่ระวังลูก

0: วิศวกรผู้ออกแบบผูกคอเสียชีวิตภายในห้องพักของตนเองโดยทิ้งจดหมายเขียนสารภาพว่าออกแบบผิดทำให้ตึกถล่มท่านคะกรณีตึกถล่มก็สามารถสรุปคดีได้แล้วสิคะ
1: คือโดยหลักกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยเมื่อผู้กระทำผิดเสียชีวิตคดีก็ถือว่าเป็นอันยุติแต่ผมจะยังไม่ด่วนสรุปนะเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขาด้วยยังต้องนำพยานหลักฐานมาประกอบกันอีกหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการพิสูจน์ลายมือในจดหมายว่าเป็นของผู้ตายหรือไม่นะขอตัวไป

0: ไปเถอะคาถา
1: ถ้าได้หมายจับเมื่อไหร่รีบแจ้งทันทีเลยนะด่วนเลยนะด่วนเลยนะเดี๋ยวก่อนผมเกรงว่าคุณสองคนจะยังออกนอกประเทศไปได้ผมขอเชิญคุณทั้งคู่ไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำคดีฆาตกรรม
2: มีหมายจับติดมือมาไหมครับคุณตำรวจ
1: เรื่องต้นผมก็แค่อยากจะซักถามอะไรนิดหน่อยเท่านั้น
2: งั้นช่วยมีหนังสือมาที่ออฟฟิศผมแล้วเดี๋ยวทนายจะแจ้งผมเอง
1: นี่เดี๋ยวก่อน
3: ขอทางด้วยครับ

0: รวจสอบแล้วครับ
1: ไม่พบข้อห้ามในการออกนอกราชอาณาจักร
2: หมายความว่ายังไง
3: เราจับกลุ่มเขาไม่ได้หรอก
4: พันตำรวจเอกกฤตตีรณสกุลแฮปปี้แฮปปี้นะ
2: แม่หนูฆ่าครอบครัวหนูจับมันไว้อย่าปล่อยมันฆ่าแม่หนูมันฆ่าพี่หนู
4: เฮ้ย
2: ฆ่าแม่หนู
4: กล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้นะหนู
2: มันฆ่าครอบครัวหนูจับมันไว้
4: ไป
2: ไปหนูมันฆ่าครอบครัวหนูเลยไป

0: Allô.
1: แล้วถ้าพ่อกลับมาที่บ้านไม่เจอล่ะหมออิน
2: มีสิคะยังมีอยู่นะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลินMotion for Life
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลง

0: ชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
12: กรมควบคุมโรคเตือนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมด้วยเท้าเปล่าเพราะนอกจากเสี่ยงโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าและไข้ดินแล้วยังอาจเจอของมีคมสัตว์มีพิษและไฟฟ้ารั่วแต่หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าหรืออุปกรณ์ป้องกันและล้างทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำ

0: ลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
1: นี่ชั้นไหนคะ
0: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit I don't care จะมีเธออยู่ I got to let's go go จะปาปีกาจะก่อเนี่ยมาเจอละลายโยโย่มีปาปีกาก็โอเคจะกี่เที่ยวพอได้เที่ยวมีอยู่ไปจริงๆมีก่อเนี่ยก็โอเค
2: กินดิ
3: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินท์

0: เอาเรือข้ามฟ้าเร็ว
1: เจ้าของบ้านเป็นอะไรครับ

0: You call you a poor man.
1: พ่อไม่เป็นไรลูกแล้วพูดละ
2: แต่ไม่เป็นไร
1: พ่อเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลอาก็เลยพามารักษาแบบหมอชาวบ้าน

0: เจ็บไหม
1: พ่อเขาถูกยิงกระสุนไปโดนสันหลังตอนนี้พ่อก็เป็นอัมพาตแล้วลูก
2: พ่อผิดเองที่ช่วยแม่กับพี่เขาไม่ได้ลูก
0: ไม่ใช่พ่อไม่ผิดพวกมันต่างหากพ่ออย่าร้องนะเรายังอยู่กับพ่อนะเราไม่ต้องรอกับพ่อเราไม่อยู่กับพ่อนะ

0: ยู่ในนี้แน่นะพี่มินเข่ง
1: ถ้าสู่รูปบะโคกเก่าๆลูกเก็บไว้ในน้ำหมดเลยค่ะแต่น้องจะเอาทานอะไรคะ
0: น้องจะเอาสูตรลูกบะโคกไปรักษาพ่อ
1: ถ้าพ่อมีพ่อก็ต้องจำได้สิคะ
0: ไม่แน่หรอกพ่อเครียดเรื่องแม่กับพี่ภาคพ่ออาจจะลืมไปแล้วก็ได้

จุดตายคือจุดตายใครก็รู้จุดนำช่วยเร่งตายใครรู้บ้างกดจุดตายมีใครให้กดค้างกดจุดข้างนั้นแรตายทุกรายไป

ตำราสมุดดำบอกว่าการนวดฆ่าคนได้หากกดถูกจุดนิ้วมือต้องแข็งแรงและ

0: ำลังเพื่อจะกดได้ตรงเป้าหมายตามที่ต้องการ
1: พ่อการนวดฆ่าคนได้จริงเหรอ
2: ทำไมถามแบบนั้นล่ะลูกเราเป็นหมอเราไม่ฆ่าใคร
0: การฝึกกำลังนิ้วต้องฝึกยกกระดานทุกวันนั่งขัดสมาธิเพชร
1: 28 29 30
0: หย่องมือเป็นรูปถ้วยแล้วยกตัวขึ้นจากพื้น
1: 11 12
0: ฝึกทุกวันจนนิ้วโป้งแข็งแรงกดเส้นได้แม่นยำที่สุด

0: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
1: วันนี้นะคะก็ได้เริ่มเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโครงการอโรคยาแลนด์นะคะเป็นศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าครบวงจรกันเลยค่ะโดยคุณตงหยางนะคะนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลสำหรับโครงการนี้ค่ะอีกครั้งนะคุณผู้ชมค่ะเรายังได้ครูทิมซึ่งถือว่าเป็นบรมครูในด้านการนวดไทยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เพิ่งทำภารกิจสำเร็จด้วยนะคะในการทัวร์ไปนวดรักษาโรคตามที่ต่างๆนะคะรอบโลกกันเลยทีเดียวครูคะครูมีเหตุผลอะไรไหมคะที่ทำให้ตัดสินใจมาร่วมงานกับทางอโรคยาแลนด์เนี่ยค่ะ
2: อยากฝากภูมิปัญญาไทยไว้ให้ลูกหลานเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินจะได้สืบทอดกันต่อไป
3: ภูคาและกระแสข่าวที่ว่าอโรคยาแลนด์เนี่ยมีวาระซ่อนเร้นอาจจะมีคาสิโนมาเกี่ยวข้องทำให้นวดไทยแปดเปื้อนโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์บังหน้าครูมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
4: ต้นไม้นะเอาขี้รถเนี่ยมันก็งามได้หยอกเล่นหยอกเล่นจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของครูเนี่ยนะแค่สนับสนุนอาชีพหมอนวดของเราให้กระจรกระจายไกลไปทั่วโลกอย่าลืมนะครูมีการรับสมัครหมอนวดรุ่นใหม
2: ่ที่จะมาร่วมงานกับอโรคยาเห็นไหมเป็นการสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นหมอนวดกับครูมาสมัครกันได้
5: เสียดายว่ะคนนับถือทั้งประเทศแต่รับใช้คนเลว
6: ตรงอย่างลงทุนขนาดนี้นะไม่ใช่แค่ศูนย์สุขภาพหรอกสอดไส้คาสิโนชัว
5: ต้องตายก่อนมั้งถึงจะหยุดทำชั่ว
7: เฮ้ยยังไม่เลิกคิดอีกเหรอคุกนะ
5: แล้วที่มันฆ่าคนที่เรารักอ่ะเนี่ยติดคุกเลย
7: ถ้าเราจะฆ่ายังไงไม่ให้ติดคุกล่ะคุณน้องห
2: ึโอเคนะแค่นี้ก่อนนะโอเคครับ
3: เดี๋ยวแล้วจะหมดเท่าไหร่อะคะคุณคะแล้วที่ไหนอะคะแล้วจะจำนวนค่าเท่าไหร่นะคะ
8: ข้อเท้าเคลื่อนบิดผิดรูปมุกเรียกรถพยาบาล
2: พาไปโรงพยาบาลมุก
5: ค่ะครู
2: ให้หมอแผนปัจจุบันดูอีกที
5: แต
9: ่ขอบคุณครับครูขอบคุณครับ
10: เก่งมากครูยอดเลยครูเก่งมากเลยนี่ไงครูเก่งขนาดนี้เขาถึงได้ยอมจ่ายกันเป็นแสนแสนนะ
3: โอ้ยไม่จ่ายได้ไงดูสิเมื่อกี้ยังผิดรูปอยู่เลยปิดทีเดียวอ่ะ
10: ทำได้ไงอ่ะ
3: ดูดิครับ

ศาสตร์นวดฆ่าไม่ใช่วิธีรักษาแต่คือการใช้ความรู้แห่งเส้นเอ็นเลือดลมและจุดชีพจรของมนุษย์เปลี่ยนการสัมผัสให้กลายเป็นอาวุธทำให้ลมหายใจดับสิ้นโดยไร้บาดแผลอิทาปิงคลาสุมนาการทารีสหัสสรังสีทะวารีจันทาภูสังรุชัมสุขุมังสิกขินี

0: ลูกค้าบอกว่าอยากได้หมอสาวๆนวดหนักๆก็คงจะต้องเป็นเธอแล้วล่ะหัตถา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: ฝากด้วยนะ
2: ขออนุญาตค่ะ

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมา
4: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวพูดคิวพูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
7: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
8: เยอะนะ
9: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: กระทรวงสาธารณสุขเผยเหตุน้ำท่วมกระทบแล้ว23จังหวัดโรงพยาบาลเสียหายมากถึง49แห่งมีผู้เสียชีวิตรวม19รายส่วนใหญ่พลัดจมน้ำและถูกไฟดูดขอให้ผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องลงไปในน้ำควรพกเสื้อชูชีพแกลลอนพลาสติกป้องกันเหตุไม่คาดฝัน
3: น้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: สี่โพดำ
1: พุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศา
0: เมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิกกี้สุดเลย
2: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
3: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
4: ว้าย
5: จุ๊บมือ
2: จุ๊บจุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
3: อะไรคะเนี่ย
2: โอ้โหจริงเกิน
3: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินปีบองก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีการกินดีดองเอลิสันกับปีแฟนเราจะ
0: พุธนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
7: สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

อะไรวะ

Anschluss, einen Maul an, Mengele!

0: ไอ้ลูกค้าคนจริงข้างบนไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ้าวแล้วนี่ไปไหนมาเจเลยต้องนวดแทนเนี่ยพอดีว่าเขามีธุระออกไปแล้วยังไม่ทันนวดเสร็จเลย
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
2: นี่อะไรอ่ะ

Hennig! Henniger! ใจเย็นมองหน้าผมมองหน้าผมหายใจเข้าหายใจออกหายใจลึกๆเข้าออกเข้าออกใจเย็นนะ

0: ่วงนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
1: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
2: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
3: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
2: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
4: คุณจะทำอะไร
2: เดี๋ยวฉันช่วยคุณบ้าง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หมอที่เคยเป็นคนไข้มาก่อน
2: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับเบาหวานขึ้นตาน้ำตาลสะสมเนี่ยได้ 13.2 คือปกติเขาไม่ให้เกิน 6.5 กูล่อไปเท่านึงเอง พี่แค่คิดดูปักเข็ม
1: แม่งจิ้มลงไปในตา
2: เข้าไปในลูกตา
1: เป็นความดันสูงมันกินยาตลอดชีวิตนี่จริงไหม
2: ผมว่าไม่จริง
1: นี่ลบล้างความเชื่อผมเลยเนี่ยหมอ
2: ไม่จริงเบาหวานเป็นโรคที่คุณหายได้นะ
1: จริงป่ะเนี่ยนี่สร้างความหวังให้คนทั้งประเทศเลย
2: เฮ้ยผมพูดเรื่องจริงดูโทรศัพท์แล้วนอนไปกับโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาลเนี่ยขึ้นสูงประมาณ 20% อยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
1: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะฮะมีเรื่องอยากจะขอความร่วมมือกับแฟนๆรายการ Salt and Pepper นิดหนึ่งนะฮะว่าทุกท่านสามารถสนับสนุนเราได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับด้วยการกด Subscribe ช่องเราไว้นะฮะแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างมากนะฮะการกด Subscribe ของพวกคุณนะครับจะทำให้เราสามารถที่ทำรายการอย่างนี้ได้ต่อไปและเราสัญญาว่าเราจะหาแขกรับเชิญที่ทุกท่านอยากฟังเขาพูดคุยมานั่งคุยกับเราให้จงได้เลยนะฉะนั้นฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะอ่ะเรื่องราวในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแน่นอนฮะวัยอย่างเราเนี่ยเลข4ขึ้นไปเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียววันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มักจะมาเยือนเราในวัยเลข4นะครับกับคุณหมอซึ่งวันนี้ไม่ได้มาในฐานะหมอฮะแต่มาในฐานะหมอที่เคยเป็นคนไข้มาก่อนและอยู่ตรงนี้กับเราฮะหมอเจตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เกศ
1: ผมแนะนำถูกไหมจากคุณหมอสู่คนไข
2: ้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมอตอนเรียนจบเนี่ยเป็นหมอก่อนหรือเป็นคนไข้ก่อนเป็นหมอได้จำ
1: ไหมเอาจริงๆนะหลายคนมองคุณหมอเพราะคุณหมอทำคอนเทนต์อยู่และหลายคนเขาไม่รู้ด้วยนะว่าคุณหมอเป็นหมอเพราะคาแรคเตอร์ดูไม่เหมือนหมออะถูกไหมคือคาแรคเตอร์เหมือนแบบมาเล่นเป็นต่อกับพวกผมได้เลยแก๊งคาแรคเตอร์เป็นสายปาร์ตี้อย่างน
2: ั้นขอบคุณที่ชมครับพี่บอก
1: ก่อนที่เราจะพูดเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมแนะนำถูกไหมจากคุณหมอสู่คนป่วยคนไข้คือเป็นอะไรคุณหมอเผชิญอะไร
2: คืออย่างนี้ครับผมเนี่ยด้วยใครที่ตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเคยวินิจฉัยตัวเองถูกวินิจฉัยด้วยตัวเอง ว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นไขมันพอกตับเบาหวานขึ้นตาผมเป็นคนที่นอนกรนเพราะว่าคือมีช่วงที่ผมไปตรวจนอนกรนว่
1: า
2: หัวใจผมเนี่ยคือค่าออกซิเจนเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ 60%
1: ทั้งหมดไอ้ที่คนวัยเรามันควรจะเป็นได้มันก็มาประดังประเด
2: คือที่ทุกคนเป็นเนี่ยผมพูดได้ว่ากูเป็นมาหมดแล้ว
1: ขาดน้องมะ
2: มะเออใช่ยังไม่เป็นมะละยังไม่เป็น
1: แต่ว่าก็โอ้โหเจอไปหลายโรคนะ
2: จริงๆเรียกว่าเจอผมคิดว่าน่าจะเจอเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำยังไม่รวมความดันยังไม่รวมผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องของแรงดันในช่องปอดสูงจากเรื่องของโรคอ้วนหรือว่าเรามีเรื่องของเบาหวานขึ้นตาเล็กน้อย
1: โทษนะคุณหมอปกติหมอเขาต้องแบบคือผมมีความเชื่อมาตลอดหมอเนี่ยต้องแบบดูใส่ใจสุขภาพตัวเองไม่ใช่ใช่ไหม
2: คือผมว่าทุกคนอ่ะอยากใส่ใจสุขภาพตัวเองแต่ว่ากว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเราต้องเริ่มดูสุขภาพตัวเองเนี่ยคือเราบางคนเนี่ยมันสายไปผมเลยบอกพี่เกลือตั้งแต่แรกไงว่าเอ๊ะตอนแรกคิดว่าในใจว่าเอ๊ะกูเป็นคนไข้ก่อนเป็นหมอหรือเป็นหมอก่อนเป็นคนไข้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ช่วงที่เราจบมาเป็นหมอคือตอนเราอายุ22-23แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมจบคืออายุ23 ปีใช่ป่ะแต่ผมวินิจฉัยถูกวินิจฉัยตัวเองเป็นเบาหวานเนี่ยก็คือตอนที่ผมอายุ34 ปีใช้เวลาแค่10 ปีเองนะที่ผมเป็นเบาหวาน
1: จากตรงนั้นไปจุดที่เป็นเบาหวาน
2: ใช้เวลาแค่10 ปีเลยก็เลยบอกไม่ได้ว่าเออเราเป็นคนไข้ก่อนเป็นหมอหรือว่าเป็นหมอก่อนเป็นคนไข้
1: และแน่นอนในวัยเลข2อ่ะถ้าเราจะบอกเฮ้ยดูแลสุขภาพหน่อยลูกอย่างเงี้ยไม่ฟังหรอกตอนเรา22เราไม่เคยคิดเลยว่าสุขภาพมันสำคัญขนาดนั้น
2: ผมว่า20ถึงจะ40เนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองฟิตอ่ะ
1: ใช
2: ่เออ
1: ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: ใช่มั้ย
1: เลขต่อให้30เนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยนอนให้มันพอนะออกกำลังกายบ้างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบจำเป็นมั้ง
2: คือเราเนี่ยวัยรุ่นพันล้านเนาะก็แบบยิ่งนอนน้อยเรายิ่งดีเว้ยเราทำงานเยอะเว้ยเราแข็งแรงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเวลาผ่าตัดก็อย่างเงี้ยพี่คือเราด้วยความเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยเราก็ยืนระยะอยู
1: ่ครับ
2: ผมจะก็ว่ายืนระยะอยู่คือบางทีเคสหนึ่งผ่านาน8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงก็ยืนไปไม่เป็นไรก็ไหวก็สู้ไปไปเรื่อยๆบางทีก็ผ่าข้ามคืน3-4 ผ่าเสร็จก็เอาเฮ้ยทุกคนไปหาซื้อหมูปิ้งมากินปลาต้องโกงปลาต้องโกงมากินตอนเช้าแล้วก็ไปผ่าตัดต่ออะไรเงี้ยคือด้วยงานด้วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องภาระด้วยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็
1: หมอนอนวันละกี่ชั่วโมงตอนเด็กๆ
2: คือเอาจริงๆตอนช่วงที่เราผ่าตัดเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยแล้วทุกคนเวลาอยู่เวรเนี่ย ไม่เคยมีใครได้นอนเกิน2ชั่วโมงหรอกตอนอยู่เวรนะ
1: โอ้โห
2: ใครดูเวรแล้วนอนเกิน2ชั่วโมงนี่ถือว่าโอ้โหราชรถมันเกย
1: ตอนแรกคิดว่างานกองถ่ายมันหนักแล้วนะหมอก็หนักพอๆกับงานกองถ่ายเลยนะ
2: ผมคิดว่ามันหนักทั้งเรื่องงานที่ไม่ได้นอนแล้วก็ความสเตรสที่เราต้องเจอเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่ามันรับผิดชอบชีวิตผู้คน
2: ใช่ๆแล้วก็จริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานดึกๆดื่นๆเนี่ยก็จะแพทเทิร์นเดียวกันพี่คือเฮ้ยไปหาอะไรกินหิวกินหิวกินแล้วจริงๆแล้วผมว่ายุคที่พวกเราตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ย มันเป็นยุคที่ไม่ได้มี delivery ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันง่ายๆก็โอ้มาเยอะแยะ
1: ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดหมูทอดหมูปิ้งไก่ย่างชีวิตมันวนอยู่อย่างเงี้ยแหละ
2: ง่วงนอนก็กาแฟทีอินวัน
1: ใช่
2: อะไรอย่างงี
1: ้กาแฟป๋องกาแฟป๋อง
2: กาแฟป๋องกาแฟทีอินวันชงแบบหวานๆอะไรอย่างงี้ได้หมด
1: หรือไม่ก็เครื่องดื่มชูกำลังจัดเข้าไป
2: โอ้ห้ามดื่มเกินวันละ4ขวด
1: 2
2: เอง
1: โอ้4ขวดมีนะแต่มีนะ
2: เยอะแยะพี
1: ่แต่เด็กๆอย่างเราอ่ะ2ขวดมัน
2: สบาย
1: อย่าไปเชื่อเขาอย่างเงี้ยก็โอ้หนักหน่วง
2: คือผมว่าคำว่าสบายของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเราไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเอง
1: ครับ
2: จนกระทั่งวันนึงวันที่ ผมจะว่าวันนี้ก่อนละกันที่หลายๆคนก็คงอยากจะรู้คือว่าผมมีจุดเปลี่ยนในการที่หันมาดูแลตัวเองเนี่ย2รอบ
1: ร
2: อบแรกก็คือถูกวินิจฉัยว่าตัวเองเป็นเบาหวานคือถ้าพูดง่ายๆคือเหตุผลที่ผมหันมาดูแลตัวเองเพราะว่าวันนั้นน่ะพ่อผมตายพ่อผมตายพี่เกลือลองพูดคำว่าพ่อ
1: ตาย
2: พ่อหมอตาย
1: พ่อหมอตาย
2: ถ้าเกิดเราสนิทกันผมเรียกว่าพ่อกูตาย
1: ผมก็จะเรียกว่าพ่อมึงตายเดี๋ยวอะไรเนี่ยทีนี้หมอชวนทำอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ย
2: คือเราพอตอนพ่อเราตายเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเรามาพี่น้อง3คนเรามาดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยไหมเพราะว่าจะได้ดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่พ่อเราตายพ่อเราก็เป็นเส้นเลือดหัวใจ
1: ครับ
2: แอดแท็กแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่สัปดาห์หนึ่งแล้วสุดท้ายก็ไม่ฟื้นก็แกก็ไปอย่างสงบสุขเนาะเราก็กลับมาเริ่มดูแลตัวเองก็คือวันที่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานก
1: ็
2: คือน้ำตาลสะสมเนี่ยได้ 13.2 คือปกติเขาไม่ให้เกิน 6.5 กูล่อไปเท่านึงเอง
1: แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหมอ
2: คือเราไม่รู้สึกว่าเราผิดปกติอะไรเลย
1: อันนี้โคตรน่ากลัวเลยนะ
2: ไอ้นี่แม่งโคตรน่ากลัวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวันนี้เราก็เหมือนคนปกติผ่าตัดก็ผ่าได
1: ้
2: เตะบอลผมก็เตะได้นะ
1: ก็ไม่เหนื่อยไม่อะไร
2: ไม่มีอะไรเลยนอนก็นอนปกติกินข้าวก็ทุกอย่างเหมือนเดิมคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีเหนื่อยไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยที่มันผิดปกติก็รู้สึกว่าโอเคประมาณนั้น
1: ครับ
2: เนี่ยคือวันแรกที่เรารู้ว่าวินิจฉัยว่าเราเป็นเบาหวานพอเรารู้วินิจฉัยว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะก็นี่แหละตรวจตาหวานก็เบาหวานขึ้นตาเล็กน้อย
1: เล็กน้อย
2: ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะเล่านิดนึงวันที่ไปตรวจกับหมอตานะคือเขาก็เจนนั่งรอก่อน
1: ครับ
2: เจนนั่งรอก่อนเดี๋ยวพี่ไปตรวจกับไปตรวจไปฉีดยาคนไข้ข้างๆนิดนึงคือเราไปตรวจนอกเวลาเนาะก็ตอนเย็น
1: อ
2: ่ะปรากฏว่าไปดูคนข้างๆก็เป็นคุณป้าคุณป้าใจเย็นๆนะไม่เจ็บนะหยอดยาชาแล้วนะเราก็เห็นพี่อย่างเงี้ยเนี่ยเอามืออย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดยาเงี้ย
1: ฉีดยาเข้าไปในตา
2: เหมือนเวลาเรานั่งดูเขาทอดตาลูกตาปลาน่ะ ผมขออนุญาตในความรู้สึกหน่อย
1: เดี๋ยวโทษนะหมอเป็นหมอกลัวเข็มกันเหรอ
2: โอ้โหพี่ลองแค่พี่ไม่ต้องกลัวเข็มพี่แค่คิดดูว่าเข็มแม่ง
1: จิ้มลงไปในตา
2: เข้าไปในลูกตาผมบอกเลยว่าคือแบบเรา
1: เลย
2: โอ้เราโอ้โหเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูจะขนาดนี้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเนี่ยตรวจตาตรวจขาตรวจไตไขมันพอกตับอะไรพวกเนี้ยก็มาเป็นซีรีส์เลย
1: คราวนี้รู้เลยว่าพฤติกรรมที่เราทำไว้ตั้งแต่ในวัยเยาว์นั้นได้ส่งผลแล้ว
2: ถูกต้องเลย
1: แต่โชคดีที่มันรู้โดยที่ไม่ต้องมีอาการอะไรที่มันออกมาก่อน
2: ถูกต้อง
1: วันเนี้ย

0: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นคนอายุประมาณ40เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันพอกตับ
1: เกาม
0: ะเร็งเส้นเลือดสมองโน่นนี่หัวเส้นเลือดหัวใจขึ้นและรวมไปถึงสุขภาพจิตอย่างที่พี่เกลือเจอบ่อยด้วยเพราะเมื่อก่อนอ่ะไอ้โรคพวกนี้มันเป็นโรคของคนที่เราเรียกว่า60ปีถึงค่อยเป็น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: พี่เกลือรู้สึกว่าคนจะพูดว่าคนเป็นมะเนี่ยมันต้องอะไร60
1: จานตอนนั้นใช่คิดว่าต้องดูแล้ว60ถึงจะเริ่ม
0: จะพูดคนเป็นความดันเบาหวานเนี่ยอู้50 60แต่ปัญหาคือ
1: ยุคเป็นเร็วขึ้น
0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพี่เกลือผมว่าพี่กับว่าผมพูดถูกไหมยุคสมัยที่ของกินหาง่ายขึ้นเมื่อก่อนนะขออนุญาตนะมีร้านสะดวกซื้อหน้าซอยนะโอ้โหก็ดีใจจะตายอยู่แล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันเนี่ยดีใจจะตายอยู่แล้ว
1: อันนี้ในซอยเนี่ยมี3ร้าน
0: น
1: ี่ซ้ำอ่ะ
0: ทุกวันนี้นะสบายอยู่ในมือถือเราม
1: าส่งด้วย
0: มาส่งถึงบ้านอยากกินอะไรก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าพฤติกรรมที่มันซับพอร์ตเราได้ง่ายขึ้นเนี่ย
1: ซับพอร์ตที่เราป่วยคือพฤติกรรมการกิน
0: เราไม่ได้อยากจะพูดว่าพฤติมันก็มีความดีในเรื่องของการที่ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้น
1: มันสะดวกสบาย
0: ใช่แต่เพราะว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้เป็นวันเดียวไงพี่เกลือมันไม่ได้แปลว่าขออนุญาตนะเราบอกว่าเราทำเนื้อหาบอกว่าอย่ากินขนมหวานเยอะอย่ากินไอติมเยอะอย่ากินของปิ้งย่างไม่เกรียมเยอะพี่เกลือไปกินวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เป็นโรคนะแต่พี่เกลือทำอย่างเงี้ยซ้ำท
1: ุกวัน
0: ย้ำมันเรื่อยๆอ่ะย้ำมันเรื่อยๆถ้าผมพูดเรื่องนึงให้ฟังก็คือว่าถ้าเกิดเราเคยได้ยินคำว่าไขมันพอกตับ เราจะนึกว่าเราเป็นแค่เราแต่ว่าไขมันพอกตับจริงๆฟัวกราเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วตับห่านเนี่ยเรารู้จักอยู
1: ่นั่นคือไ
0: ฟเอ้าถูกป่ะพี่เกลือนึกออกป่ะตับห่าน
1: ที่เรากินฟัวกรานี่คือเรากินไขมันพอกตับของห่าน
0: ที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันเราแบบใช่ป่ะฟีลกู๊ดๆอ่ะนึกออกไหม
1: อวสานฟัวกรา
0: ผมไม่ได้บอกว่าเอาสารโฟกาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเพียงนั่งดูแล้วศึกษา
1: ผมแค่กำลังคิดว่าผมกำลังกินไขมันตับตัวอาหารตัวนี้เป็นไขมันพอกตับอยู่แล้วกำลังกินตับมัน
0: แล้วมัน
1: จบเลยจบเลย
0: ผมพูดถูกไหมว่ามันแล้วมันแบบหวานๆมัน
1: จะออกมาเป็นอย่างนั้น
0: ใช่เพราะว่าคือเวลาเขาเลี้ยงห่านพวกนี้ที่เขาอยากจะได้ไข่ได้ฟัวกรามาเน
1: ี่
0: ยเขาก็ฟีดอะไรเขาก็ฟีดพวกข้าวโพดพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้เข้าไปใช้เวลาประมาณ14-21วันสองถึงสามสัปดาห์แค่นั้นเองโดยปกติเนี่ย
1: ก็คือถ้าเราอยากให้ตับเราเป็นโฟกาเราก็ทำแบบนั้นเลย
0: ก็ไลลี่กันขนาดนั้นแต่ห่านพวกนี้เขาจะถูกฟีดเยอะไงเขาจะถูกว่ากินทุกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกินเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมมันต้องเร่งให้กินเข้าไป
1: เพื่อให้ได้
0: เพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอเทียบแล้วล่ะเราก็ไม่ได้ถูกฟีดขนาดนั้น
1: แต่เราฟีดตัวเอง
0: แต่เราฟีดตัวเองอาจจะใช้เวลาจาก3สัปดาห์เป็นสัก3ปี4ปี5ปีพฤติกรรมแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องไขมันพอกตับได้เหมือนกัน
1: โอ้โหขนลุกเลยเนี่ยเราไม่ต่างจากห่านแต่เราให้อาหารตัวเองแล้วเรากำลังจะสร้างโฟกัสของเราเอง
0: นี่พูดให้กำลังใจนิดนึงก่อนพูดให้กำลังใจนิดนึงก่อน
1: เศร้าอ่ะ
0: มีการศึกษานี่แหละเขาบอกว่าห่านพวกนี้ถ้าถูกฟีดแล้วเป็นไขมันพอกตับเน
1: ี
0: ่ยแล้วไม่ถูกฆ่าก็คือไม่ถูกเอามาเป็นโฟกัสให้เชฟมิชลินเสิร์ฟนะก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1คือถ้าห่านพวกนี้ติดนิสัยคือขี้เกียจก็คือไม่ออกกำลังกายไม่ยอมบินเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ติดการกินแบบนี้เนี่ยห่านพวกนี้สุดท้ายตับห่านจะเป็นตับแข็ง
1: คือถ้าเราเป็นสำหรับใครที่โดนวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับเนี่ยถ้าเรายังไม่ดูแลมันเนี่ย
0: ใช่
1: มันจะพัฒนาเป็นตับแข็งในที่ส
0: ุดมันมีโอกาสพัฒนาเป็นตับแข็งได
1: ้มีอะไรอีกโรคอะไรอีกที่เราจะต้องระวัง
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโรคที่คนไทยเราเป็นเยอะสุดเนี่ยสองอันดับนี่เป็นโรคที่สำคัญคือความดันกับโรคเบาหวานซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่มัน
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask.What's next?
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้า กินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับ

0: หลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ปากเหม็นแน่แน
10: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
11: นมแม่ช่วยประหยัด
12: ซื้ออะไรมาพี
13: ่ซื้อนมมาให้ลูก
12: นมอะไรอีก
13: นมแม่
14: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
12: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
16: หนึบแดงหนัวแดง
17: แดงมันเด็ดทุกทาง
15: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
18: กด
19: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
18: สูง
19: โอ๊ยโอ๊ยสูงเกินว้า
9: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
7: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
5: เหรอคะ
9: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
10: มีอะไรอีกโรคอะไรอีกที่เราจะต้องระวัง
12: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโรคที่คนไทยเราเป็นเยอะสุดเนี่ย2อันดับนี่เป็นโรคที่สำคัญคือความดันกับโรคเบาหวานซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่มันคือเรื่องของเส้นเลือดถ้าเกิด เราพูดความดันเนี่ยก็คือโรคของเส้นเลือดหัวใจโรคของเส้นเลือดสมองเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเรื่องของความดันคือความดันเนี่ยวันนี้สมมติว่าออกไปเนี่ยตอนที่ผมเป็นความดัน140 150นะพี่เกือผมไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณชอบทุกคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าทำไมไม่มีอาการก็ไม่เห็นเป็นอะไรคือคำว่ามีอาการจะมีอยู่ตอนเดียวพี่เกือคือตอนเส้นเลือดสมองแตก
10: คือไม่มีสัญญาณเตือน
12: คือเตือนอีกทีบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะมีคำพูดว่าติดเตียงกูไม่เลี้ยงนะจ๊ะเพราะมึงติดเตียงกูไม่เลี้ยงนะจ๊ะคือคำนี้มันจะไปเจอกันได้บ่อยคือสัญญาณที่บอกว่าเป็นความดันคือเราชอบนึกว่ามันปวดหัวปวด
10: มีไหมมีอะไร
12: คือบางคนอ่ะมันมีแต่บางคนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือพอเราพูดเรื่องความดันเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์ไปหลายอย่างปัจจุบันก็เชื่อเรื่องว่าความดันเนี่ยอาจจะเกิดจากไม่รู้สาเหตุหรือว่าบางกลุ่มก็จะเริ่มรู้สาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไร
10: ทำไมเราถึงอายุมากขึ้นแล้วถึงมีปัญหาความดันหัว
12: ก็ต้องพูดไว้อย่างนี้คือเราอะเวลาเราพูดถึงความดันเนี่ยเราพูดถึงแรงบีบตัวของหัวใจหัวใจของพี่เกลือเนี่ยก็คือปั๊มน้ำที่อยู่ในบ้านหนึ่งปั๊มถ
10: ู
12: กไหมแล้วหลอดเลือดก็คือท่อประปาที่ถูกส่งไปเลี้ยงไปห้องน้ำบ้างห้องครัวบ้างห้องโน่นนี่นั่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันใช้ไปนาน
10: ๆครับ
12: ถ้าเส้นเลือดเรายังดีเหมือนเดิมคือท่อประปาไม่ตีบไม่ตันนะ
10: ก็คือไม่มีตะกอน
12: ไม่มีตะกอนไม่มีไขมันอุดตันมันก็ไปได้ปกติดีพี่เกลือก็อาบน้ำชั้นสามโอ้ปั๊มน้ำก่อนไหลมาโอ้แรงเหมือนปกติดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่อประปาเริ่มมีไขมันอุดตันเริ่มมีสนิมเกาะเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มไม่ค่อยแบบลื่นไม่ค่อยแบบอะไรกันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมเริ่มแข็งเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีปัญหาข้อที่หนึ่งคือวิธีการแก้ไขของร่างกายคือเอ้างั้นเราแรงดันไปไม่ถึงเพราะว่าท่อมันเล็กลงแล้วก็พยายามบีบให้มันแรงขึ้นได้ไหม
10: ร่างกายมันอัตโนมัติของมันเอง
12: ใช่ร่างกายก็พยายามด้วยบีบตัวไปก่อน
10: บีบเยอะขึ้น
12: ใช่พอมันบีบปุ๊บก็คือความดันก็เพิ่มขึ้นอันนี้คือความชัดเจนข้อที่หนึ่งอันนี้อธิบายง่ายๆเลย
10: แล้วความดันต่ำอ่ะ
12: ความดันต่ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ทางการแพทย์เราวินิจฉัยหรอกแต่มันเป็นภาวะที่หลายๆคนพูดกันเองว่าเป็นความดันต่ำ
10: อ๋อมันไม่ได้เป็นโรค
12: ใช่มันไม่ได้เป็นโรค

0: อ๋อแต่ถ้าความดันสูงนี่คือน่ากลัว
1: ความดันสูงนี่น่ากลัว
0: ฉะนั้นเมื่ออายุเลข4มันคือประเด็นคือสิ่งที่เรากินเข้าไปไขมงไขมันต่างๆมันจะไปสะสมอยู่ในอย่างนี้แหละ
1: คือพอเราพูดคำว่ากินเข้าไปเนี่ยคนส่วนใหญ่นะวันนี้ชอบยังมีความเข้าใจผิดว่าเรากินไขมันมันเลยทำให้เส้นเลือดอุดตันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนพยายามพูดณวันนี้ผมเชื่อว่าในปี2ปีนี้ทุกคนจะพูดถึงเรื่องของการกินน้ำตาลที่มันเยอะมากเกินกว่าปกติผมใช้คำว่าน้ำตาลนะไม่ได้พูดคำว่าผมจะไม่ได้พูดคำว่าคาร์โบไฮเดรตนะเพราะว่าคำว่าคาร์โบไฮเดรตนี่มันใหญ่กว่าคำว่าน้ำตาลเยอะแต่ว่าการกินน้ำตาลที่มันแปรรูปเช่นกินปุ๊บแล้วแบบชานมไข่มุก
0: สองช้อน
1: อะไรอย่างนี้
0: หวานร้อยหวานร้อย
1: หวานน้อยไม่เอาต้องหวานร้อยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือสาเหตุสำคัญเลย
1: คือพวกนี้จะทำให้เกิดเรื่องของการที่ทำให้เส้นเลือดมันอักเสบคือเวลาเส้นเลือดอักเสบก็เหมือนเวลามันเป็นสนิมเล็กๆน้อยๆแหละมันถูกกระแทกมันก็เลยเหมือนเราเป็นสิวอ
0: ่
1: ะพอมันอักเสบก็เหมือนเป็นสิวพอมันเป็นสิวก็
0: มันเริ่ม
1: บวมพอเริ่มบวมปุ๊บบางทีทิ้งร่องรอยไว้รอยแดงรอยดำบางคนก็กลายเป็นหลุมสิวเนี่ยร่างกายมันก็มีวิธีการอักเสบอย่างนี้แหละพอมันเป็นแรกๆมันก็จะเกิดการอักเสบเป
0: ็
1: นหลุมไปนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็จะส่งตัวคอยมาแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเกิดการอักเสบด้วยการทับถมมันแล้วก็พอมันทับถมก็กลายเป็นมันก็นูนมากขึ้นมันก็เลยตีบ
0: แผลเป็นน่ะมันก็นูน
1: ถูกต้องก็เหมือนแผลนูนอ่ะพูดง่ายๆแต่มันนูนอยู่ในท่อไงซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างใน
0: แปลว่าณตอนนี้ที่เรากำลังจะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นเลือดของเรามันเป็นยังไงอยู่ถูกไหมความดันของมันจะอาจจะแจ้งออกมาตอนความดัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการดูแลเรื่องเราไม่มีทางรู้เรื่องของการที่เราจะบอกว่าเส้นเลือดเราแบบตีบเท่าไหร
0: ่
1: ถ้า
0: เราไม่แตกเมื่อไหร่
1: ใช่เราไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ได้ไปตรวจผมว่าความสำคัญคือถ้าเราไม่ได้ไปตรวจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือบางคนเนี่ยรอให้มันมีอาการก่อน
0: อย่างผมบอกเลยผมเสียคุณพ่อไปเพราะว่าเส้นเลือดแตกเส้นเลือดในสมองแตก มันเหมือนแบบว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยพ่อเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอยู่ยัน70นั่นนะแต่60กว่าไปแล้วเพราะว่าแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกชาพอชาปั๊บก็เฮ้ยเขารู้สึกชาหาไปโรงพยาบาลไปถึงปั๊บเจอรอคิวคุณหมอกว่าจะได้วินิจฉัยกว่าจะเอ็กซเรย์ว่าเอ้ยนี่คือภาวะของเส้นเลือ
1: ด
0: ในสมองแตกก็รู้ทีเข้า ICU แล้วอยู่อีกประมาณอาทิตย์นึงท่านไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: แพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือผมใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงๆบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงความผมพูดอย่างนี้ความรู้สึกกับความจริงเนี่ยมันตรงข้ามกัน
0: ครับ
1: ถูกไหมคือบางทีเรารู้สึกว่าเราแข็งแรง
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผลเลือดมึงแย่มากเลยนะดูผมเป็นตัวอย่างดิดูผมเป็นตัวอย่าง
0: นี่ก็ยังดูแบบนี้เนี่ย
1: ตอนที่ผมอายุ34ผมว่าผมแข็งแรงกว่าตอนนี้อีกนะ
0: เออ
1: แต่ว่าแต่โหเราโรคเต็มไปหมดเลยอะโรคเราเต็มไปหมดเลยพี่คือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นแค่ระเบิดที่ยังไม่ถูกจุดชนวนเฉยแต่มันพร้อมคือทุกอย่างมันโหลดไว้หมดแล้วมันโหลดรอละแค่มึงโดนกระตุ้นบ่อยๆซ้ำๆนะแล้วมึงโดนเหยียบกับระเบิดเท่าไหร่นะระเบิดเลยทีเดียว
0: อย่างนี้ความดันมันจะส่งผลต่อหัวใจเราด้วยไหม
1: แน่นอนครับ
0: โรคหัวใจวาย
1: คนไข้ที่เป็นโรคความดันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาคือหัวใจโตอันนี้คือข้อที่หนึ่งถูกไหมเพราะอย่างที่ผมพูดไงคือ เราต้องการบีบปั๊มน้ำให้มันไปเหมือนเดิมนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะนั้นพอหัวใจโตเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะมีหลายอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจหนามากขึ้น
0: ครับ
1: พอกล้ามเนื้อหัวใจหนามากขึ้นจากที่มันเคยควรจะบีบได้ดีปรากฏว่าเฮ้ยเราดีใจสิว่ากล้ามเนื้อหัวใจ
0: มัน
1: ห
0: นาขึ้นก็ควรนั้นดีไหมล่ะ
1: แต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยการที่มันบีบมันหนามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้หัวใจเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้มันใหญ่แต่ตัวเข้าใจไหมคือบางคนเนี่ยดูกล้ามใหญ่ดูตัวใหญ่ดูตัวโต
0: อ๋อเหรอ
1: มีเยอะแยะไอ้พวกนี้แล้วจะตามมาหาด้วยเรื่องของการที่อนาคตอาจจะเป็นปัญหาเรื่องหัวใจทำงานน้อยลงคือเราไม่ได้สนใจว่าหัวใจกล้ามเนื้อจะหนาหรือไม่หนาเราสนใจแค่ว่าเวลามึงบีบตัวเนี่ยมึงบีบได้แรงไม่แรง
0: กล้ามเนื้อหัวใจโตก็คือจะเสี่ยงเป็นอะไรต่อไป
1: ก็นี่ไงคือหนึ่งเรื่องของเส้นเลือดทั้งหมดทั้งมวลที่คุณที่ผมพูดมาทั้งหมดเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดบริเวณอื่นๆเช่น
0: เส้นเลือดที่เป็น
1: ไตอย่าลืมว่ามีไตอีกโรคนึงนะคุณอย่าลืมมีโรคไตอีกโรคนึงนะ
0: เดี๋ยวไตไปต่อเดี๋ยวไตไปต่อ
1: คุณยังมีโรคไตอีกโรคนะคือเราจะพูดเส้นเลือดเนี่ยเราชอบพูดโอ้เรารู้แค่เส้นเลือดหัวใจใช่ไหมก็คือ heart attack
0: สมอง
1: เส้นเลือดสมองก็เส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเรานึกแค่นี้แต่จริงๆเนี่ย renal หรือไตเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ทรมานจริงเพราะว่าอยู่กับ
0: อันนี้เป็นโรคที่ต้องใช้เงินสูงมากในการดูแลตัวเอง
1: สมัยก่อนเรียกว่าโรคขายที่ขายนาเลย
0: ในการดูแลป้องกันเราควรทำยังไงหรือว่าการตรวจมันตรวจอะไรบ้าง
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล สสสชวนลุกค่ะ

0: ทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะ
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: Let the soy 300 ml Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
3: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
10: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
11: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
19: ในการดูแลป้องกันเราควรทำยังไงหรือว่าการตรวจมันตรวจอะไรบ้าง
4: สมัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการตรวจเนี่ยมันมีค่อนข้างแบบเบสิกแล้วก็แบบละเอียดแบบมาก
19: ๆ
4: ในทุกๆที่นะที่เชื่อผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นราชการหรือบัตรทองอ่ะผมเชื่อว่าบัตรทองด้วยก็ตามทุกสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีการตรวจพื้นฐานที่ครอบคลุมอยู่ทุกอายุช่วงอายุอยู่แล้ว
19: อันนี้
4: คือข้อสำคัญ
19: อันนี้ข้อดี
4: ที่ทุกคนต้องรู้ คุณมีบัตรทองคุณเดินไปศูนย์แพทย์คุณเดินไปอนามัยที่คุณอยู่เขาจะจัดการดูแลคุณได้
19: ตรวจสุขภาพได้เลยเหรอ
4: แน่นอน
19: เฮ้ย
4: ไอ้อันนี้ง่ายแน่นอนข้อ2คือคุณอยากแอดวานซ์คือโอเคบางคนอยากแอดวานซ์ข
19: ึ้นอยากรู้มากกว่าน
4: ี้อยากรู้มากขึ้นเช่นอยากวัดความดันคุณก็ซื้อเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านทุกวันไม่ผิดปกติ
19: เราสามารถวัดความดันทุกวันได
4: ้คราวนี้อันที่3คือบางคนอยากดูว่าเรื่องของการที่เส้นเลือดเราอักเสบไม่อักเสบก็ไปเจาะเลือดดูว่าค่าเส้นเลือดอักเสบเรามีไหมซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากขึ้นหรือบางคนอยากแอดวานซ์ขึ้นอีกอ่ะอยากไปตรวจดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีหินปูนเกาะมั้ยแคลเซียมเกาะมั้ย
19: ไอ้นี่
4: ก็เป็นอีกอันที่ทุกวันนี้คนชอบตรวจกันเยอะขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะแปลผลยากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำแล้วมันก็สบายใจ
19: แล้วเขาตรวจยังไงอ่ะ
4: วิธีการตรวจไม่มีอะไรเลยพี่คือเข้าไปเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง CT สแกนอุโมงค
19: ์อ่ะ
4: แล้วก็คุณเจตการหายใจนะคะคุณหมอเสร็จแล้วค่ะ

0: แค่นี้เลย
1: แค่นี้
0: อันนี้เขาบอกจะต้องไปบอกเขาว่าตรวจอะไร
1: ตรวจขอตรวจเรื่องของแคลเซียมก่อหัวใจแคลเซียมก่อเส้นเลือดหัวใจแคลเซียมสกอร์อะไรพวกนี้ใช่หรือบางคนอยากไปดูเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็ไปอัลตราซาวด์ดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันตีบหรือไม่ตีบคือทุกวันนี้ผมใช้คำว่าการแพทย์มันแอดวานซ์มากขึ้นมันแอดวานซ์มากขึ้นค่อนข้างแบบเยอะ
0: และช่วยเตือนเราได้มากกับโรคบางอย่างที่มันอาจจะไม่มีสัญญาณเตือน
1: ถูกต้องคือใครจะว่าหาว่าผมมาขู่ให้กลัวเนี่ยผมว่าแล้วแต่คุณแต่สำหรับผมเนี่ยกูสบายใจ
0: เมื่ออายุเลข4เราควรต้องตรวจสุขภาพแค่ไหนฮะ
1: สำหรับผมนะวันนี้ผมว่าเต็มแม็กเหตุผลที่ผมว่าเต็มแม็กเพราะอะไรรู้ไหมพี่เกลือคือวันนี้อย่างที่ผมพูดเสมอคือพี่เกลือไม่ได้ดูแลตัวเองดีวันนี้นะคำถามที่ทุกคนชอบถามผมเสมอว่าอาจารย์เราเริ่มดูแลตัวเองวันไหนดีเพราะทุกคนอยากได้ยินคำตอบว่าวันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่คุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วเพราะไอ้10ปีที่คุณ
0: เราสะสมมา
1: เนี่ยมันจะแสดงผลวันนี
0: ้วันนี้แหละ
1: แต่ในเมื่อคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได
0: ้
1: โอเค the base is 10 year ago ถ้าเกิดตอนนี้คุณทำไม่ได้ก็ start now แค่นั้น
0: ก็ต้องเริ่ม
1: ก็ต้องเริ่มตอนนั้นซึ่งการเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองมันก็เหมือนการที่เราไปเช็คสภาพรถพี่เกลือเริ่มเช็คตอนนี้ได้ไหมเช็คได้เลย
0: ใช
1: ่วิธีการเช็คส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เรื่องของระบบเส้นเลือดหัวใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: ถ้าตรวจแล้วเจอเป็นไงหมอ
1: ตรวจแล้วเจอก็รักษาได้รักษาได
0: ้
1: คือตอนนี้ผมใช้คำว่าโรคหลายอย่างเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยรักษาได้บางทีไม่อยากพูดคำว่ารักษาหายนะว
0: ่
1: าคือ
0: มันก็ยังมีทางรักษาอยู่
1: มันมีทางรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ดีขึ้นเยอะอย่างเช่นผมเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เราไม่เคยได้ยินว่ามันหายได้แต่จริงๆแล้วคือเราก็ไม่อยากพูดคำว่าหายได้นะแต่ว่ามันทำให้เราไม่ต้องกินยาเราปลอดภัยจากเบาหวานแล้วอันนี้ได
0: ้อันนี้เดี๋ยวจะไปช่วงหัวข้อเบาหวาน
1: ได้เลย
0: อย่างไอ้แคลเซียมตรงนี
1: ้
0: ถ้าตรวจแล้วเจอ
1: ถ้าตรวจแล้วเจอตรงเส้นเลือดหัวใจตรงหัวใจนะแคลเซียมเราจะดูตรงเส้นเลือดหัวใจถ้าตรวจแล้วเจอก็ไปคุยกับปรึกษากับคุณหมออายุรแพทย์เรื่องโรคหัวใจว่าต้องทำยังไงต่อไหม
0: ก็มีวิธี
1: ใช่ก็มีวิธีคุณจะเป็นต้องส่วนไหมส่วนเลือดดูไหมหรือคุณจะเป็นต้องไปตรวจวิ่งไอ้เอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตรทเทสดูไหมหรือคุณควรไปตรวจเอ็กโคดูไหมว่าหัวใจคุณเต้นผิดปกติหรือเส้นเลือดคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่เราตรวจแล้วจะจบตรงนั้นคือพอ
0: มันก็จะตรวจลงไปอีกแล้วแก้ปัญหาแบบให้มันถูกต้องเลย
1: ถูกต้อง
0: หลายคนเนี่ยวัยเราหมอชอบคิดว่าอย่าตรวจเลยไม่ตรวจเขาไม่เจ
1: อ
0: เพราะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าในใจเราลึกๆว่ากลัวว่าก ลัวคำตอบว่ามันจะรักษาไม่ได
1: ้ผมพูดไม่พอแล้วกันนะแม่งจิ้งจกทักมึงยังกลัวเลย
0: ยังคิดเลย
1: เออกับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมึงยังกลัวเลยกับไอ้แค่นี้เราไปตรวจเนี่ยแล้วหมอทักเนี่ยผมว่าอย่าไปกลัวมากเขาว่าเขาหวังดีเออจิ้งจกทักเรายังเดินแบบว่าไอ้กูก้าวผิดเท้าวะ
0: แปลว่าตรวจเถอะ
1: ตรวจ
0: เจอเร็วเจอเร็วรักษาได
1: ้ถูกต้องแล้วไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคเออต้องใช้คำนี้ต่ออีกมีการศึกษานะว่าโอเคแหละเราตรวจ100 คน
0: อ
1: ะแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะหันมาดูแลตัวเองดี
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าทำให้คนส่วนหนึ่งกลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นได้มันก็เป็นผลดีกับตัวเขาเองสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราไม่มีทางเปลี่ยนใจทุกคนได
0: ้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นความดันสูงมันกินยาตลอดชีวิตนี่จริงไหม
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

าให้ชัดครับจากทีมการชนะไพรินนะฮะ29ขออภัยฮะไม่ใช่28อยู่28กันยายนครับคุณผู้ชมครับนับวันผิดไปวันนึงนะฮะงงวันไปหมดแล้วอะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ชีวิตอยู่เฉยๆมากเลยนะฮะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็นั่งดูน้ำกันสังเกตน้ำกันในฟีดผมนี่โอ้โหมีแต่เรื่องของน้ำท่วมตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะมาเคลียร์กันเรื่องนี้อีกสักวัน2วันเนี่ยนะฮะเอาล่ะแต่ว่าต้องเริ่มตรงนี้ก่อนใครก็ตามก่อนเข้าข่าวของเราก่อนเข้ารายการของเราเนี่ยนะฮะก็มีซีรีส์เรื่องคลึงนะฮะที่มีมาตอนแรกของวันดีออริจินอลกับความเข้มข้นของการต่อสู้ระหว่างคนธรรมดาที่ถูกคนมีอำนาจในกดขี่มีเรื่องของทุนเทาด้วยสามารถตามดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะฮะติดตามชมตอนต่อไปได้พรุ่งนี้เวลา 20:30 ครับเอาละฮะได้เวลามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับพื้นที่ที่เราจับจ้องเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยเราก็จะไปกันที่เรื่องของเคหะคลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้าที่ยังเป็นพื้นที่ที่ลักษณะน้ำยังเป็นแบบนี้อยู่ที่คุณเห็นนะครับต้องรอสูบออกอย่างเดียวครับที่นี่ไปตามธรรมชาติไม่ได้แล้วนะฮะนี่คือสภาพของแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครขณะนี้นั้นกลายเป็นเมืองบาดาลถูกสูบน้ำต่อเนื่องนะหลังจากที่น้ำท่วมมาตลอดทั้ง4วันระดับน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่1ถึง 1.5 เมตรนะครับบางจุดก็สูงถึงระดับอกแล้วก็ เกือบมิดหลังคาทำให้เนี่ยการเข้าออกพื้นที่นั้นต้องใช้เรือยางแล้วก็เรือพายเท่านั้นนะครับในขณะที่รถของชาวบ้านนั้นจมน้ำเสียหายมากกว่า100คันเนื่องจากย้ายหนีน้ำไม่ทันส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 20,000 คนนะฮะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดคือที่นี่เนี่ยที่มันหนักเพราะอะไรเพราะสาธารณูปโภคมันถูกตัดออกหมดเลยนะฮะมันต้องอยู่ท่ามกลางความมืดถูกตัดไฟน้ำประปาไม่มีใช้ต้องรองน้ำฝนใช้เอานี่รองน้ำฝนใช้เอาครับคุณผู้ชมครับแล้วรองน้ำฝนนี่คือทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคนะเนี่ยเอาไปกระต้มกันหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยอีกสักชั้นนึงนะครับชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มอาหารแห้งอย่างหนักโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุผู้ติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายกรองแก้วอายุ80ปีอาศัยอยู่ที่แฟลตคลองจันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มยาวนานเกือบ50ปีแล้วบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนนะครับยืนยันว่าหนักกว่าปี54คุณยายอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็เดินไม่สะดวกนะฮะหลังจากเจอรถชนเมื่อ10ปีก่อนน้ำท่วมครั้งนี้ครับยิ่งใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยนะครับจุด2จุดนี้น่าสงสารตรงนี้นะฮะน่าสงสารตรงนี้คือออกไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้ตุนอาหารไว้ด้วยทุกอย่างต้องรอคอยหมดเลยนะฮะต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ใจบุญที่นำสิ่งของเข้ามาแจกจ่ายให้เป็นระยะเป็นระยะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์ก็ลงไปวันที่2แล้วนำเรือนะฮะลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหลังจากเมื่อวานนี้นายกนั้นลงพื้นที่แล้วครั้งนึงนะฮะแล้วก็ถูกคนตะโกนนะบอกว่าล่าช้าเหลือเกินประมาณนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครตั้งวอร์รูมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับส่งครัวสนามเข้าไปเพื่อผลิตอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนั้นสามารถที่จะจ่ายไฟได้แล้วนะฮะดังนั้นคืนนี้ใช้ไฟได้แล้วยกเว้นที่บริเวณชั้น1ครับยังมีจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่เพราะว่าน้ำอาจจะท่วมถึงดังนั้นไฟยังไปไม่ได้ส่วนปัญหาน้ำประปาบางอาคารนั้นยังสามารถขออภัยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเจ้าหน้าที่กทม.ก็เร่งเข้าซ่อมแซมระบบเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้น้ำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนที่เคหะร่มเกล้าอันนี้ไปลาดกระบังนะฮะระดับน้ำนั้นยังท่วมสูงเกิน1เมตรชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ว่าผ่านมา3วันแล้วแต่ว่าระดับน้ำนั้นเท่าเดิมเลยไม่มีลดนะฮะพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยที่พื้นที่น้ำเท่าเดิมไม่ลดทั้งที่ที่อื่นลดแล้วแสดงว่าไม่เชื่อมกับคลองใดๆนะฮะอะไรก็ตามที่น้ำยังอยู่ที่เดิมผ่านไปกี่วันก็อยู่ที่เดิมลดลงเซนเดียวแบบนี้แสดงว่าที่น้ำหายไปคือระเหยไปกับแดดเท่านั้นซึ่งแดดก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ต่อกับระบบอื่นเลยมันเลยไปไหนไม่ได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำฮะใช้วิธีสูบออกอย่างเดียวเท่านั้นเสบียงภายในบ้านหมดแล้วช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นก็เดินลุยน้ำออกมาที่จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงนะฮะอันนี้โยนตู้มเข้าไปนะขณะที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็กู้ภัยถึงใจนำข้าวกล่องจากโครงการวันสร้างสุขครับฝ่าน้ำเข้าไปแจกถึงบ้านที่อยู่ในซอยลึกแล้วก็ช่วยประทังความหิวในค่ำคืนนี้นะครับ
เอาล่ะเรามาวิเคราะห์สาเหตุหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไมน้ำมาถึงท่วมตรงนี้น้ำท่วมใหญ่ด้วยเนี่ยแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่หนักหนาเท่ากับมหาอุทกภัยปี54เนี่ยนะครับแต่กับชาวบ้านที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิแล้วก็ร่มเกล้าลาดกระบังยืนยันบอกว่านี่คือหนักหนาที่สุดในชีวิตของเขาแล้วไอ้คำว่าหนักหนาเนี่ยเราก็ต้องตีความกันว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะหลายพื้นที่มันไม่เท่ากันแต่ว่าสาเหตุของภาพโดยรวมนั้นก็แน่นอนว่า54มันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุมชนเคหะคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้ากลายเป็น2จุดไข่แดงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะฮะอันดับแรกก็คือลักษณะทางกายภาพแล้วก็ปริมาณฝนตกสะสมครับคุณผู้ชมครับชุมชนเคหะคลองจันทน์อยู่เขตบางกะปินะครับซึ่งเขตบางกะปิเรา

ทราบดีอยู่แล้วเดอะมอลล์บางกะปิเขายังปิดเลยคุณห้างปิดน่ะนะแสดงว่าคือข้างหลังเดอะมอลล์บางกะปิมันคือท่าเรือที่มาคลองแสนแสบเข้าเมืองได้นะครับก็ทำให้ต้องรับทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำที่อยู่ในคลองมวลน้ำในคลองแสนแสบปริมาณสูงมากจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมรามคำแหงหมดเลยนะฮะในขณะที่ชุมชนเคหาร่มเกล้าอยู่เขตลาดกระบังพื้นที่เป็นเหมือนแอ่งกระทะขนาดใหญ่แล้วอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมากซ้ำยังมีฝนตกหนักสะสมเราก็ทราบกันดีตัวเลขนี้นะฮะ300มิลลิเมตรซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคันกั้นน้ำแล้วก็คลองไส้ไก่ภายในน้ำก็เลยล้นคันกั้นน้ำแล้วทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในปัจจัยคือ2ฮะระยะห่างมันห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยามากน้ำทั้ง2เคหะนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วต้องถูกสูบลงคลองแล้วต่อไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีนี่คือปลายทางนะฮะยิ่งอยู่ห่างจากสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามากเท่าไหร่เนี่ยการดึงหรือว่าสูบน้ำไปที่พื้นที่ปลายทางอย่างแม่น้ำเจ้าพระยานั้นยิ่งทำได้ช้าลงโดยเฉพาะร่มเกล้านะฮะอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย40กิโลเมตรคุณคิดดูว่า40กิโลเมตรน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่น้ำที่ใช้แรงโน้มถ่วงในการไหลไปดังนั้นมันจะยิ่งไหลไปช้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นนะฮะน้ำจากคลองก็ลงไปแทบไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องสูบอยู่ดีที่ปลายทางนะครับในสถานการณ์ปกตินั้นเนี่ยหากน้ำท่วมกรุงเทพอย่างรุนแรงวิธีหนึ่งที่กรมชลประทานจะใช้เลือกก็คือผันน้ำไปยังจังหวัดข้างเคียงภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็คือนครนายกปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนั้นเขาก็เพียบอยู่แล้วนะดังนั้นฮะคือน้ำเวลาท่วมภาคทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครมองลงไปในแผนที่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งนี้ที่ไปติดกับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราแล้วมีแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเขาจะเอาไหลไปทางขวาไหลไปทางขวานะฮะไหลไปทางขวาหรือว่าไหลลงโดยคลองต่างๆซึ่งคลองต่างๆอ่ะมันมีทางเลือกอย่างคลองตัวคลองแสนแสบเองนะฮะก็มีทางเลือกนะว่าคุณจะเอาน้ำจากคลองแสนแสบเนี่ยไปทางไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เอาย้อนกลับไปลงเจ้าพระยาเขาจะไม่ย้อนไปถึงโน่นตรงป้อมพระสุเมนตรงท่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่เอาไปลงตรงนั้นแน่นอนนะยังไงเขาเอาไปทางขวาหมดนะครับอย่างเราลองมาดูนะเปิดเส้นทางการระบายน้ำเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทน์เนี่ยลงคลองแสนแสบจากคลองแสนแสบปั๊บเนี่ยสูบน้ำคือสถานีสูบน้ำพระขนงเอาไปลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาสถานีสูบน้ำพระขนงนั้นคือสถานีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครแต่น่าเสียดายที่มันเปิดไม่ได้ทุกตัวเครื่องปั๊มน้ำน่ะนะฮะมันเสียนะฮะมันก็เลยอัตราการสูบนั้นลดลงนะครับสองคือเอาลงคลองสามเสนนะคลองสามเสนปั๊บเนี่ยเอามาลงอุโมงค์มักกะสันอีกทีแล้วจากนั้นไปที่สถานีสูบน้ำสามเสนแล้วเอาลงเจ้าพระยาปลายทางลงเจ้าพระยาหมดนะฮะเคหะร่มเกล้าเอาลงคลองประเวศบุรีรมแล้วก็ไปที่สถานีสูบน้ำพระขนงนะครับแล้วก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยดังนั้นน่ะพอเอาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวคุณก็จะเห็นได้ว่าเราจะย้อนเอากลับไปเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้หมดเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้หมดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องอาศัยวิธีการสูบนะใช้วิธีการสูบคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับคือต้องย้ำอย่างนี้ว่าผอ.สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยย้ำอย่างชัดเจนว่าน้ำจากคลองจันทน์ร่มเกล้าทั้งหมดจะถูกระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะฮะจะไม่มีการลงไปซ้ำเติมชาวบ้านที่บริเวณเขตปริมณฑลโดยเด็ดขาดผมบอกแล้วว่าน้ำทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฝากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือฝั่งพระนครใช้คำนี้ฝั่งพระนครนะฮะจะพยายามเอาคือพยายามเอาลงไปทางขวาตามปกติมันไม่ได้เพราะเราก็รู้นะฮะเขื่อนที่ปิดที่นครนายกนะครับก็ถูกปิดไปเพราะว่าเขารู้ดีว่าทางเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกปิดน้ำที่ตอนนี้เป็นที่รือรั่นกันมากคนยังคงไปพิมพ์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวของภาคตะวันออกเองเนี่ยบางส่วนฝนยังตกอยู่นะฮะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ดังนั้นเขาก็ต้องพิทักษ์รักษาเส้นทางในการเอาน้ำออกอ่าวไทยของเขาดังนั้นเราก็จะไม่เอาน้ำกรุงเทพเอาไปโปะเขาไว้
มันก็จะกลายเป็นความลักลั่นเป็นความไม่เท่าเทียมกันเราก็ต้องกลับมาอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเป็นหลัก

0: ในการเอาน้ำลงนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็เลยสอบถามต่อบอกว่าสมมุติว่ามันเกิดกรณีเลวร้ายมากๆมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนมีเหตุจำเป็นให้กรุงเทพมหานครต้องเร่งระบายน้ำจังหวัดไหนที่จะต้องเตรียมรับมวลน้ำจากกรุงเทพมหานครคำตอบมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือฉะเชิงเทรากับนครนายกมวลน้ำจากคลองจันทน์ร่มเกล้าจะถูกผ่านทางคลองแสนแสบจุดแรกของฉะเชิงเทราที่จะไปถึงก็คือบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปจบที่แม่น้ำบางปะกงนะครับบางปะกงเป็นปลายทางแล้วบางปะกงก็จะไปออกอ่าวไทยเลยโดยที่ไม่มาเกี่ยวกับระบบของตัวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่นครนายกครับพื้นที่ตำบลทรายมูลองครักษ์ก็ต้องย้ำว่าจะระบายก็ต่อเมื่อกทม.วิกฤตจริงๆแล้วก็ทั้ง2จังหวัดนั้นระดับน้ำปกติเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทั้ง2จังหวัดก็สาหัสไม่แพ้กรุงเทพอย่างที่ผมบอกไปครับดังนั้นเราจึงจะยังไม่ค่อยยุ่งกับนครนายกกับฉะเชิงเทราก็ขอให้นครนายกกับฉะเชิงเทรานั้นน้ำลงเป็นปกติน้ำลงกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะได้บรรเทาจากทางกรุงเทพมหานครไปได้ด้วยแต่ในขณะที่ถ้าเขายังไม่ลงเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับมันจะเป็นการซ้ำเติมเขาเอาล่ะเรื่องของน้ำวันนี้ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ว่าเราได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอะไรที่ต้องจับตาผมบอกก่อนเลยก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คที่เขื่อนเจ้าพระยากันก่อนว่าต้นทางตรงนั้นน่ะปล่อยน้ำออกมาถึงข้างล่างเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันจะกระทบกับพื้นที่เราต่อหรือไม่ช่วงหน้าว่ากันครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
5: ์ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
6: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
4: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
9: คิวคูดคิวคูดมาก
10: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
11: สนุกมาก
12: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
8: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
16: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนาน

0: องเลย Rejoice ใหม่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาให้ชัดครับกลับมาว่ากันต่อเรื่องน้ำนะฮะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนกำลังเดินทางลงสู่แม่น้ำใสหลักนะฮะแล้วก็บางเขื่อนต้องเร่งบริหารจัดการที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือภาพอันชินตานั่นคือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทก็เป็นการกั้นมวลน้ำทั้งหมดนะฮะที่อยู่ทางตอนเหนือก่อนจะไหลลงมาจากชัยนาทก็คือสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับเขื่อนเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเหนือเขื่อนก็คือพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆในน้ำอ่ะนะฮะเหนือจะเขื่อนขึ้นไปเนี่ยเขาจะลดปริมาณการปล่อยน้ำดังนั้นน้ำเหนือเขื่อนก็ต้องขออภัยจะขออภัยได้ไหมล่ะช่วยกันแล้วกันนะฮะทั้งชัยนาททั้งอุทัยธานีทั้งนครสวรรค์น้ำก็จะไหลลงทุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อยน้ำลงมาเพราะว่าเราต้องการลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นจะลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเหนือลงมานะฮะตอนนี้เหลือปล่อยน้ำประมาณสัก 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนี่ยมันยังไม่เท่าปี54ปี54ประมาณ 3,000 กว่านะครับดังนั้นเขาจะลดปริมาณการปล่อยน้ำลงลดการปล่อยน้ำลงเพื่อให้ทำไมเพื่อให้มันไอเอาไอเบรกที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเอามาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้เพราะไม่งั้นแม่น้ำเจ้าพระยามันจะสูงเกินไปนะครับเอาล่ะดังนั้นนะเราก็ต้องรักษาการระบายน้ำตรงนี้ไว้อย่าให้มากนักนะครับส่วนเขื่อนพระราม6เขื่อนพระราม6มาจากทางไหนเขื่อนพระราม6มันจะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันจะมาโผล่อีกทีที่อยุธยาครับดังนั้นมันจะมีเขื่อนอีกเขื่อนนึงคือเขื่อนพระราม6ไปขวางไว้ที่แม่น้ำป่าสักนะฮะตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะมาที่กรุงศรีอยุธยาดังนั้นเขื่อนพระราม6ก็จะเป็นตัวกักอีกตัวนึงเพื่อไม่ให้แม่น้ำมันมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะไหลเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเห็นไหมเขาก็ใช้ทั้งเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเขาก็ใช้อีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนพระรามที่6เนี่ยแหละครับเขื่อนพระราม6เป็นเขื่อนเล็กนะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ปักธงแดงไปแล้วเตือนประชาชนท้ายเขื่อนหลังปรับแผนระบายน้ำในแม่น้ำป่าสักในระดับ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะนี้บริเวณชุมชนนอกคันกั้นน้ำวัดสะตืออำเภอท่าเรือเริ่มล้นเข้าท่วมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องอยุธยาที่บางพื้นที่ที่ตอนนี้ยังไม่ควรท่วมก็ต้องท่วมนิดนึงเพื่อที่จะช่วยตรงกรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยนะฮะหากมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท่าเรือนครหลวงแล้วก็พระนครศรีอยุธยาหรือว่าอำเภอเมืองของจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะที่นี่เขาเรียกว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพราะว่าระดับน้ำนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1เมตรนะฮะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้ต้นทางเลยของแม่น้ำป่าสักยังมีน้ำอยู่ประมาณ 96% ก็อาจจะต้องทยอยพร่องน้ำแล้วภายใน 1-2 วันเพื่อไม่ให้น้ำนั้นมันล้นสปิลเวย์เพื่อไม่ให้น้ำมันล้นเขื่อนว่าง่ายนะครับแต่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ล้นเขื่อนเพราะว่าพอจะล้นเขื่อนปั๊บเขาจะเปิดรูนึงให้ไหลลงข้างล่างเลยแล้วออกท่อแล้วระบายออกข้างล่างแต่นี่ 96% และแสดงว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นปล่อยน้ำน้อยมากในช่วงระยะเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถึงเวลาที่เขาต้องปล่อยแต่จะค่อยๆปล่อยแล้วปล่อยมาปั๊บจะมีพระราม6ดักไว้อีกทีนึงก่อนนะครับเอาล่ะนะนี่คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ต้องระวังก็ต้องเตือนนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทด้วยนะครับที่บางพื้นที่นั้นอาจจะต้องรับน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าปล่อยลงเขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเรื่องน้ำประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ติดตามได้ในช่วงอื่นๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราพอมีเวลาเราจะมาตามที่เหลือแต่ว่าตอนนี้สลับไปที่ซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องครึ่งนะฮะเราก็ต้องมีความบันเทิงสลับกันบ้างจะติดตามน้ำทั้งวันไม่ไหวคุณนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูน้ำจนเครียดเลยนี่ศาสตร์เว้นลับครับคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนนะมันกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นคลึงครับ

0: เป็นซีรีส์จากวันดีออริจินัลก็พาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือที่เคยใช้รักษากลับถูกใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้ครับจะแลกมาด้วยอะไรรับชมครึ่งตอนแรกย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะดูได้แล้วครับเพราะว่าดูย้อนหลังได้ตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งละย้ำว่ารับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AAS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเอาละฮะเราพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเราพาไปดูน้ำที่อื่นในบางนอกจากกรุงเทพยังมีภาคต่างๆที่โดนโดยเฉพาะภาคเหนือสักครู่ครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25

0: ศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวบูดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
5: แม่งสนุกมาก
6: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
3: แผนการของลือคืออะไร
2: ฟ้าออกจากเขาคุลามาทำธุรกิจกับล่างหมด
4: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
2: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
5: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
7: เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ทุกคนพ่อผมครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
9: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
10: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
11: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์สณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: เอาให้ชัดครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะครับผู้ชมเรื่องน้ำเรื่องฟ้าฝนในพื้นที่ก็ต้องระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เรียกได้ว่านาทีชีวิตก็มากันหมดนะฮะโอ้ยหลายจังหวัดเลยอันนี้คือที่บ้านตากแม่ระมาดนะครับที่จังหวัดตากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ดินจากภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดเส้นทางชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดเกิดเหตุก็ต้องรีบหนีตายกันแบบสุดชีวิตนะฮะโอ้โหมองไกลๆยิ่งน่ากลัวน่ะมันดูเหตุการณ์มันใหญ่โตโอฬารมากนะฮะส่วนที่บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34บนเส้นทางสายเอเชีย12ระหว่างอำเภอเมืองตากกับแม่สอดเนี่ยนะครับก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยเข้าบ้านพักตชด.แล้วก็กระทบกับการสัญจรของประชาชนนะฮะนอกจากนี้ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องที่ตากก็ยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านหลังหนึ่งลอยไปกับกระแสน้ำในขณะที่สะพานหลายจุดนั้นก็ถูกน้ำท่วมจนจมนอกจากนี้เนี่ยกระแสน้ำก็พัดโรงเย็นของวัดแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตำบลนาโบดลอยไปตามน้ำอันนี้ก็คือผลกระทบจากไอหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันเคยอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วมันก็ค่อยๆแช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กาญจนบุรีกับตากก็โดนแต่ตอนที่พ้นไปแล้วนะครับไปมอตะบันแล้วนะฮะไปทางตะวันตกของเมียนมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังส่งผลกระทบเรายังมีฝนอยู่ที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับและจะยังมีต่อไปแบบนี้แต่ไม่ได้หนักเอาล่ะได้เวลาติดตามเรื่องที่น่าสนใจห้ามพลาดกับสินค้าดีๆวาเนซ่าชุดผ้าปูที่นอนคุณภาพติดตามพร้อมกันกับคุณจ๊อบครับ
14: สวัสดีตอนคืนครับคุณผู้ชมฮะหลายคนนอนอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงฮะลองพลิกตัวดูหน่อยนอนสบายไหมบางคนบอกอุ้ยไม่เลยรู้สึกมันแข็งๆทำไมมันคันตัวจังมันมีเทคนิคนิดนึงบางคนบอกว่านอนอยู่บ้านไม่แฮปปี้แต่ไปนอนโรงแรมทำไมรู้สึกสบายนอนหลับดีโรงแรมเขาเลือกผ้าปูที่นอนคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเป็นอุปสรรคในการนอนไม่ต้องห่วงผมไปดีลกับโรงงานนี้นะเขาทำผ้าปูที่นอนส่งโรงแรม5ดาวมาแล้ววันนี้ผมเอาเกรดเดียวกันเลยมาส่งให้กับคุณผู้ชมที่บ้านกับวานิซ่านะฮะลายสวยๆแบบนี้ไม่ใช่แค่ลายสวยอย่างเดียวคุณผู้ชมครับการถักทอเนี่ยนะเขาใช้600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยทุกการถักทอมันจะมีความนุ่มลื่นสมูทเลยทีเดียวคุณผู้ชมและไม่ใช่แค่นั้นนอนสบายอย่างเดียวไม่พอมันต้องระบายอากาศได้ดีเพราะว่าการนอนจะมาอับมารู้สึกอึดอัดไม่ได้ครับรวมถึงการใช้งานเวลาเราจะซักผ้าตัวนี้ไม่ต้องห่วงสีตกนะฮะของวานิซ่าเนี่ยนะครับผมคุณซักรวมกันได้เลยเนี่ยคือความสบายนอนสบายซักก็สบายระบายอากาศก็ได้ดีวานิซ่าวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้วันนี้คุณผู้ชมที่นอนเตียง5ฟุต6ฟุตไม่ต้องเลือกนะครับผมเพราะว่าผมจัดโปรโมชั่นแบบใช้ได้กับเตียง5ฟุต6ฟุตเลยเพราะว่านี่เห็นไหมฮะเขามีตัวห่วงตรงนี้เนี่ยเอาไว้คลุมกับตัวเตียงของคุณได้ทุกไซส์เลยคุณผู้ชมโปรโมชั่นวันนี้ไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนจัดให้เลย 1ชุดจะเป็นลายพื้นสีน้ำเงินนะแล้วก็เป็นลายดอกบัวตั่นสวยๆแบบนี้มีทั้งผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1เอาไปอีก1ไปเลยดีกว่าเป็นลายพื้นสีครีมนะฮะก็เป็นดอกบัวตั่นเช่นเดียวกันอีก1ชุดเช่นเดียวกันมีผ้าปูที่นอนมีผ้าปูที่นอนยังไม่พอยังต้องมีอันนี้ผ้านวมนะครับผมให้ไปอีก1ผืนเป็นแบบทูโทน2ด้านนี้จะมีลายที่แบบเอาไปเข้ากันได้แต่วันนี้พิเศษกว่า1ชุดแถม1ชุดแถมผ้านวมแล้วก็แถมผ้าปูที่นอนอีก1ชุดนะฮะเดี๋ยวขอคละสีให้ไปแต่วันนี้ซื้อในครั้งเดียวได้ไปทั้งหมด3ชุดนี้เลยนะครับในราคา 1,490 บาทไม่เคยมีโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่านอนพลิกๆตัวอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้ยผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนแล้ววันนี้ตกเฉลี่ยทั้งชุดเนี่ยชุดนึง300กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะโทรจองสิทธิ์ก่อน1252ผมมีจำกัดแค่90เซตเท่านั้นที่ผมบอกว่านอนสบายนอนไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ขูดมันไม่แข็งเพราะอะไรคุณผู้ชมนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูคุณผู้ชมดูนะฮะเวลาที่เขาซูมมาข้างในตัวถักทอเนี่ยเห็นปะบางคนบอกเอ้ยอันนี้มันก็ดูมันก็นอนได้นี่นะแต่เห็นไหมฮะว่าความละเอียดมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนี่600เส้นได้คุณผู้ชมดูนะ600ให้ดูอีกทีนะถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าโอ้ให้นอนตอนนี้คันอยู่ลองเปลี่ยนฉะนั้นใครที่ดูอยู่วันนี้นะฮะลองเพิ่มเงินนิดนึงแล้วเพิ่มเงินแพงมากเลยวานิสซ่าเพิ่มเงินชุดละ300กว่าบาทคุณผู้ชม300กว่าบาทต่อชุดผมไม่ได้ให้แค่สีเดียววันนี้1ลวดลายสีพื้นน้ำเงินแถมอีก1ลวดลายเป็นสีพื้นสีเทาอ่อนๆ นะฮะรับรองว่าละมุนนอนหลับสบายแน่นอน1ชุดแถม1ชุดไม่พอผ้านวมผืนนี้เอาไปเลยเป็นผ้านวมผืนใหญ่นะฮะเป็นแบบทูโทนด้วยนะคุณผู้ชมเอาไปอีก1ผืนและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถ้าโทรทันนะ1ชุดแถม1ชุดแถมผ้านวมแล้วก็แถมผ้าปูที่นอนอีก1ลายไปเลยตรงนี้เป็นแบบสีเป็นสีพื้นนะตัวนี้นะเดี๋ยวขอคลาสสีให้ไปคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะให้ไปเลยทั้งชุดนะครับผมให้ไปทั้งชุดเลยนะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ 1,490 บาทโทรมาก่อนเลย1252ผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับย้ำนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยจองสิทธิ์ก่อน1252แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยตายแล้วโทรมาจะมีค่าจัดส่งมั้ยนะไม่มีค่าจัดส่งนะฮะจ่ายเงินหน้าบ้านได้1252โทรมานะครับและที่สำคัญที่ผมบอกไปนอกจากนอนแล้วมันนุ่มลื่นสมูทแล้วนะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันต้องระบายอากาศได้ดีด้วยดูนะฮะไดไอซ์แบบนี้อันนี้คือผ้าปูที่นอนของวานิสซ่านะเห็นป่ะเวลานอนไปอ่ะเวลาเรานอนคุณผู้ชมเชื่อไหมมันจะมีไอความร้อนออกจากตัวไอความร้อนแบบนี้หรือว่าบางทีมีเหงื่อออกจากตัวผ้าปูที่นอนต้องระบายอากาศได้ดีฮะตัวนี้คุณสบายใจได้เลยว่ามันระบายอากาศได้ดีและถ้าเกิดคุณจะเอาตัวนี้ไปซักนะเซตที่ผมให้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะหรือว่าเป็นพื้นสีแบบออกครีมๆซักพร้อมกันซักรวมกันได้เลยสีสันแบบนี้นี่วานิสซ่าเขาคิดไปแล้วซักรวมกันได้เลยเพราะอะไรไหมไอ้สีแบบนี้เขาใช้ excellent printing ไม่ว่าจะเป็นเอามาซักรวมกันนะคุณใส่ไปในถุงเดียวกันนะคุณผู้ชมดูนะฮะสีไม่ตกแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณซักรวมกับผ้าอย่างอื่นก็ได้คุณเอามาซักรวมกับสีด้วยกันได้เห็นไหมฮะน้ำใสกิ้งเลยทีเดียวเชียวฉะนั้นเนี่ยใช้งานก็ง่ายดูแลก็ง่ายทำให้สีต่างๆเนี่ยมันไม่ตกแล้วซักรวมกันทีเดียวได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสบายใจได้วันนี้ใครอยากได้ผ้าปูที่นอนที่คุณภาพดีถักทอง่ายใช้ได้กับทั้งเตียง5ฟุต6ฟุตนะครับผมสีสันสวยงามซักสบายแบบนี้คุณผู้ชมโทรมา1252ผมจัดโปรโมชั่นให้1ชุดที่เป็นพื้นสีน้ำเงินแถมไปอีก1ชุดที่เป็นพื้นสีครีมแบบนี้ไม่พอผ้านวม1ผืนแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครที่โทรทันนะฮะผมแถมผ้าปูที่นอนอีก1ชุดนะฮะเดี๋ยวขอคละสีให้ไปแต่วันนี้ทั้งหมดจ่ายราคาเดียว 1,490 บาทเท่านั้นย้ำ 1,490 บาท1252จองสิทธิ์ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ผมให้ดูอีกรอบนึงครับถ้าเกิดว่าเป็นผ้าปูที่นอนที่มันสมูทการถักทอมันจะต้องละเอียดคุณผู้ชมดูนะฮะรอบสุดท้ายนะฮะผ้าการถักทอมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกนอนแล้วแข็งนอนแล้วคันมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็น600เส้นได้คือแบบนี้นะฮะเทียบนะฮะแบบนี้กับแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากให้คืนนี้นอนสบายขึ้น1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนอะไรนะฮะผ้านวมโอเคเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมบอกว่าผ้านวมผืนเล็กเอางี้มานี่น้องขิงมาเดี๋ยวก่อนโหผมจะให้ผืนเล็กได้ไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าเตียง5ฟุต6ฟุตเราใช้ได้หมดฉะนั้นเนี่ยผ้านวมที่เราให้ไปนะฮะผืนใหญ่มากนะครับหนูขย่งสิลูกกระโดดเลยก็ได้อะลูกนะฮะฉะนั้นเนี่ยผ้านวมผืนใหญ่คุมได้หมดเลยนะฮะบนเตียงมีกี่คนรับรองว่าอุ่นแน่นอนคืนนี้นะครับผมและเป็นผ้านวมแบบทูโทนด้วยนะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นผืนที่เป็นแบบมี2ลวดลายอยู่ในผืนเดียวคุณผู้ชมใช้ผ้านวมลายอะไร แล้วก็พับปูนี่นอนอะไรๆมีเหมือนกันหมดเลยแบบนี้นะฮะอันนี้แถมให้ไปขอบคุณนะจ๊ะมาดูโปรโมชั่นรอบสุดท้ายกันนะครับผมทันไม่ทันช่วยไม่ได้แล้วนะฮะมาดูโปรกันสีน้ำเงินนะแล้วก็แถมเป็นลายข้างล่างนะครับผมเป็นสีครีมแบบนี้ให้ไปทั้งเซตใช้ได้กับเตียง5ฟุตและ6ฟุตไม่พอผมมีผ้านวมแบบทูโทนเลย2ลวดลายอยู่ในผืนเดียวกันและวันนี้พิเศษสุดนะฮะอีก1ชุดเป็นสีพื้นทั้งหมด3เซตนี้เฉลี่ยต่อชุดนึงอุ๊ย300กว่าบาทคุณผู้ชมขออย่างเดียวโทรให้ทัน1252รับรองโทรวันนี้พรุ่งนี้นอนสบายแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งหมดเวลาของจ๊อบแล้วฮะกลับไปดูเอาให้ใช้กันต่อเลยครับ
13: ขอบคุณครับเอาละมาตามต่อนะฮะพรุ่งนี้ผมฝากนิดนึงนะครับใครก็ตามที่พรุ่งนี้อยากไปทำงานแล้วภาคเอกชนนะฮะทำงานกันแล้วเนี่ยแคปหน้าจอนี้ไว้เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากทม.เขานะมีการเปิดเว็บไซต์อันนี้สำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นลองแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วเข้าไปใน URL เอานะครับเพื่อที่จะเช็คถนนนะเช็คถนนว่าถนนไหนยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากคุณจะปักหมุดเลยว่าจากบ้านชั้นไปทำงานต้องผ่านถนนเส้นไหนบ้างมันจะขึ้นให้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้คุณควรเลี่ยงคุณควรไปใช้เส้นนี้แทนนะอันนี้เผื่อใครพรุ่งนี้ที่ต้องไปทำงานแล้วที่ไม่ใช่ราชการเพราะว่าราชการเขาหยุดอีกวันนึงคือพรุ่งนี้แต่ว่าเอกชนน่ะบางบริษัทบอกแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องไปละเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับยังไงฝากไว้อันนี้สำหรับชาวกรุงเทพมหานครที่จะเช็คของเรื่องจราจรว่าอันไหนไม่ควรไปได้เวลาไปตามกันต่อมหากรรมกีฬาเอเชีย2026นะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้คว้าเหรียญอย่างต่อเนื่องกับทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงครับ
10: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
13: วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยนะประกอบไปด้วยอิ๋งมนัสดาถูสุพานดาน่านสุภานิชเบลจิ

ราพัฒน์นะฮะสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับเป็นรองแค่ทีมจีนครับแล้วก็คว้าเหรียญเงินด้วยการเอาชนะทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไปเพียงแค่ 0.01 วินาทีเท่านั้นส่งผลทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยนั้นได้ไปแล้ว8เหรียญทอง

0: 21และ GMM 25ค่ะ
1: ทิ้งท้ายกันนะครับผู้ชมครับถ้าไม่มีเรื่องน้ำท่วมเรื่องนี้จะเด่นมากนะฮะเรื่องคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนั่งบัลลังก์วินิจฉัยบอกว่าการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขมีคำใหม่ออกมาอีกแล้วจะเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนะฮะดังนั้นก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ไม่ขัดต่อกฎหมายพรุ่งนี้ตามกันต่อหวังว่าทุกอย่างเรื่องน้ำท่วมจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและนี่คือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: L'Oréal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum
1: ทุกคนพ่อผมครับ
2: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
3: เพื่อช่วยทุกๆคน
1: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
4: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
5: ท่านอาจารย์ออนิว
1: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
4: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
2: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
4: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมต้องตัดอะไร
1: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
6: แม่แท้ๆของหนู
7: คือพี่เอง
6: ไม่เชื่อใช่ไหมลูกแม่ก็เลยพกที่ตรวจ DNA มาตรวจเราวันนี้ไงจ๊ะ
7: ผลตรวจ DNA ออกมาแล้วจ้าโครโซโมมแม่นเป๊ะหรอ
1: โครโมโซม
7: นั่นแหละเหมือนกัน DNA เนี่ยเขาดูจากกระดาษนี้เนาะเขาไม่ได้ดูจาก IQ นะจ๊ะ
1: ไม่แต่
7: ล่ะยังไม่เชื่อใช่ไหมนี่สูติบัตรของจริงเด็กชายตินยาวดี
1: ไม่แต
7: ่ยังไม่เชื่ออีกใช่ไหมนี่เลยลูกแกตอนเด็กเป็นไงล่ะฉันถ่ายไว้หมดเลยนะนี่ตอนนี้ลูกยิ้มครั้งแรกแม่ก็ถ่ายไว้ตอนลูกขี้ครั้งแรกแม่ก็ถ่ายไว้นี่เห็นไหมจดไว้หมดทุกอย่างเลยว่าลูกทำอะไรเนี่ย
1: ทำไมกูใส่ไว้ตั้งแต่เด็กเลยวะ
7: ถ้ายังไม่เชื่ออีกเนี่ยนะนั่งแทนแมชชีนไปไหมดูตอนที่คลอดเลยไปดูตอนที่แกโผล่มาจาก
1: เชื่อแล้วแต
7: ่อะไรนักหนา
1: แต่ทำไมแม่ทิ้งผมอ่ะ
6: มันถูกกำหนดไว้แล้วออนนิวที่ทำให้เราต้องพัดภาคจากกันแล้ววันนี้มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้เราได้มาเจอกันวันนี้วินาทีนี้นาทีนี้ไม่ดีใจเหรอจ๊ะลูกรัก
4: ข้อมีมามีแม่มีแม่มี
6: ไปจ้ะลูกแม่มีอะไรเต็มเลยแบบให้ดูเต็มไปหมดเลยเอกสารอะไรเพียบเลยรูปเลิฟอุ้ยแม่เก็บสะดือลูกไว้ด้วยนะสะดือแห้งๆอ่ะลูก
8: กิ๊บนี่เขาตลกเลยว่ะ

0: นี่คือนามบัตรของพ่อแท้ๆของกู
1: อาจารย์เก้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเงินเชี่ยออนิวมึงจะได้เจอเก้งของมึงนะเว้ยกูหมายถึงพ่อของมึงนะพ่อมึงใช่
2: ดีใจด้วยนะออนิว
0: everyone อยากขอบคุณทุกคนมากเลยถ้าไม่มีทุกคนอะผมคงผมคงโอเคเว้ยกูมีครอบครัวแล้วเว้ยกูไม่ต้องการพวกมึงละ
3: เดี๋ยวมึงก็ลืมพวกกูแบบเนี้ย
0: ไม่ลืมถ้าผมลืมผมจะกลับมานี่ไหมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะ
3: อะไรของมึง
0: ผมพาพ่อมาด้วย
1: รอดูเลยครับพ่อออนิวเนี่ยหน้าเหมือนออนิวเด้เลยเหมือนดีในหัวหน้าเลยครับออนิวเคยเปิดรูปเบสทะเบียนของพ่อมาให้ผมดู
4: โอ้ต้องหล่อแน่เลยเนาะ
0: Everyone พ่อผมครับ my father
5: สวัสดีนะครับทุกคนครับสว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ครับ
6: ยีทาดีเอ็นเออยู่บนหน้าที่หน้าใครหน้าคนข้างบ้านหรือไงหมิ่นเหมือนเลย
5: นี่พ่อตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้มาเจอเพื่อนๆของลูกทุกคนเลยอ่ะ
0: ผมก็ตื่นเต้นครับไม่เคยมีพ่อมาอดเพื่อนเลย
3: ว่าพวกเราไม่รบกวนเวลาครอบครัวดีกว่าครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ขอตัวก่อนนะ
5: หยุดอย่าเพิ่งไปทุกคนถ้าไม่อยากเจอเคราะห์ร้าย
0: จริงพ่อกูมาวันนี้ตั้งใจเจอทุกคนเลยนะ
2: คุณพ่ออยากจะมาเจอพวกเราเหรอคะ
5: ใช่ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่เริ่มจากวันที่หนูตุ่นต้อง
4: เดี๋ยวนะฮะหนูตุ่นไหนคะ
0: กูเองพ่อแม่ตั้งชื่อว่าตุ่นตอนกูเกิด
4: ฮะ
5: คือวันที่หนูตุ่นเนี่ยต้องพลัดพรากจากครอบครัวแล้วไปหาเจ๊พรและเจ๊พรก็พาหนูตุ่นเนี่ยมาที่แกรมอรัสทำให้หนูตุ่นได้มาเจอกับเพื่อนๆใช่ไหมและมันก็เป็นที่มาที่ทำให้พ่อเนี่ยได้มาที่นี่เพื่อช่วยทุกๆคน
3: ช่วยทุกๆคนหมายถึงช่วยอะไรครับ
0: ไม่เห็นหรอว่าตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตกแล้วมันจะตกได้มากกว่านี้นะแบบพ่อกูเซนได้เว้ยเขาไม่จิตสัมผัส
3: เฮ้ย
5: เหมือนพ่อเห็นอะไรบางอย่าง
6: โทษค่ะพอดีหนูไม่ค่อยได้ยินนะคะ
4: โอ้ยคุณพ่อคะสิ่งดีลับที่สุดที่เนี่ยมีคีสกายแล้วค่ะ
5: เหมือนพ่อเห็นอะไรบางอย่างคนนี้กับคนนี้เหมือนสองคนกุ้งกิ้งสะกดุ้งสะกดิ้งอะไรกันหรือเปล่าเหมือนจะสดๆร้อนที่ผ่านมานะ
4: หนูว่าชาติคุณพ่อไม่ได้อัปเดตแล้วล่ะค่ะสองคนเนี่ยเขาเลิกกุ้งกิ้งสะกดุ้งสะกดิ้งกันมานานแล้วค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันค่ะไม่มีการสักกระดุงสักกระดิ้งกันเลยค่ะ
6: มีแค่แมตช์เดียวเมื่อเช้าครับกลุ่มปิงสักกระดุงสักกระดิ้งสักกระดอกสักกระแดก
4: เอ้า
6: แก๊กกันหนึ่งครับ
4: อีเวนต์ดิฮ
0: ะกูบอกเลยนะพ่อกูแม่นโหเท่ที่สุดแล้วพ่อ
5: เอานะความแม่นของพ่อไม่ได้มีไว้แค่เท่ๆนะถึงมันจะเท่ก็ตามแต่มันก็คือความจริงไงพ่อพลิกชีวิตคนมาหลายคนแล้วถ้าไม่เชื่อไปถามแม่ของหนูตุ่นดู
0: แม
6: ่เฮ้ยเดี๋ยวนะกล้วยออนิวอ่ะลูกคนข้างบ้านชัว
7: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความจนอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนรวยหนึ่งคนแต่ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยก็ต้องมาทำพิธีกับพวกเราหนึ่งครั้งนะจ๊ะ
3: ผมเข้าใจแล้วพวกคุณบอกมาเลยดีกว่าว่าค่าครูเท่าไหร่ค่าพิธีเท่าไหร
5: ่ฟรีมาแต่ตัวไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ไป so good
3: โอ้โหสถานปฏิบัติของพ่อเนี่ยมันจริงจังเหมือนกันเนาะ
6: เออคนที่นี่เขารักความสะอาดกันมากเลยเนาะแต่กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหึ่งเลยอ่ะยังกับโรงพยาบาลเลยอ่ะ
3: หรือว่านี่คือโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลบ้าป่ะวะเนี่ยท่าอะไรไม่รู้เนี่ย
2: ใครบ้าล่ะจ๊ะ
6: แม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับไม่

0: มีใครบ้าเลยครับผมหมายถึงโรงพยาบาลป้าครับที่เนี่ยมันคล้ายๆโรงพยาบาลที่ป้าผมอยู
1: ่เพชรแกมพลอยคนเดิมจะไม่มีอีกต่อไปแล้วค่ะฉันจะต้องเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ค่ะ
2: ถูกต้องค่ะคุณเพชรแกมพลอยทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ลูกไก่นะคะจะมาเปลี่ยนคุณเพชรแกมพลอยถึงจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นด้านลึกด้านตื้นเปลี่ยนทุกด้านเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
2: โอเคค่ะอันดับแรกเราก็ต้องหยิบกระเป๋าขึ้นมาแบบนี้ปึ้งอ่ะหยิบกระเป๋าแบบนี้ปึ้งอ่ะกิ๊บ10บาทหยิบเข้าไปเลยค่ะนี่ปึ้ง
3: ปึ้ง
2: แล้วเราก็เดินเข้าไปปึ้ง
3: ปึ้ง
2: อ่ะเวลาเราเดินเข้าไปในร้านหมูกระทะนี่นะคะเราต้องมือล้วงกระเป๋า1ข้างปึ้ง
3: ปึ้ง
2: อ่ะหยิบมือถือ1อัน
3: ปึ้ง
2: ปึ้งถูกต้องค่ะหยิบมือถือแบบนี้นะคะแล้วแอปโทรค่ะผู้ชายนะ4ทุ่มเราต้องมากี่โมง4ทุ่ม15เป็นเวลาที่ดีเลทนิดๆพอน่ารักค่ะพอเราเดินเข้าไปในร้านนะคะเราจะมองเห็นผู้ชายเราต้องมองเหมือนเราที่มองไม่เห็นเลยนะคะทำให้เหมือนแบบอุ๊ยเราไม่เห็นเขาแต่จริงๆเราเห็นเขาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูด
3: ฮัลโหลอยู่ไหน
1: ฮัลโหลอยู่ไหน
2: อันนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้หรอคะ
2: มันต้องเล็กกว่านี้ค่ะผู้ชายเขาชอบสิ่งเล็ก
3: ๆฮัลโหลอยู่ไหน
1: ฮัลโหลอยู่ไหน
2: แบบนี้เลยค่ะปึ้ง
3: ปึ้ง
2: เสร็จปั๊บเวลาเราเจอผู้ชายให้เราแกล้งยกมือค่ะถูกต้องอุ้ยเห็นไหมคะโถน่ารักมากเห็นไหมคะพอผมมันเริ่มมีปอยแล้วมันจะเริ่มเห็นไหมน่ารักแบ๊วๆเลยค่ะ
1: ไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะคะ
2: ต่อไปนี้ข้างๆเนี่ยจะเป็นทรงซอน่ะเวลามีทรงซออยู่ให้เราทำไงแกล้งสะกิดต่อมทรงซอแกล้งให้ชีแบบว่าอุ้ยแกล้งเอาขาแตะนางอย่างนี้เข้าใจฟิลป้าให้นางแบบว่าอารมณ์ขึ้นแล้วนางก็จะมาผักเราผักไปแกมพอยพอผักเราปุ๊บเราก็แกล้งปุ๊บไปแบบนี้แต่เราห้ามล้มเอาหน้าลงนิดนึง
1: ค
2: ่ะแล้วเวลาเอาหน้าขึ้นที่ชดผมขึ้นมาสะบัดผมออกมาแบบนี้เลยค่ะ
1: บ
2: ึ้
1: ง
2: ถูกต้องค่ะผู้ชายจะมาช่วยเรา
1: ค่ะ
2: พอผู้ชายมาช่วยเราเราทำไงต
1: ่อ
2: ถูกระหว่างนั้นหันหน้าไปด่ามันค่ะด่ามันแต่อย่าให้ผู้ชายได้ยินต้องแบบนี้นะคะแล้วมันจะเริ่มเข้ามาเลยนะคะอ่ะมันก็จะเริ่มมาตบเราสัก 2-3 ทีไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นการบริหารหน้าเหมือนนวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราแกล้งยอมๆมันค่ะงั้นผู้ชายก็จะชอบเราแล้วแค่น
1: ี้ก่อนค่ะคุณลูกไก่เอาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าค่ะไม่น่าเวิร์คค่ะ
2: แปลว่าคุณเพชรแกมพลอยเนี่ยยังไม่เข้มแข็งมากพอนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเพชรแกมพลอยก็ลองมาหลายวิธีแล้วเนาะก็คงเหลือวิธีสุดท้ายแล้วแหละ
1: ยังไงคะ
2: โอเคค่ะ
1: ฮะ
4: พร้อมจะเข้าพิธีกับเราหรือยัง
1: ท่านอาจารย์คุณออนิว
5: ท่านอาจารย์โอ้โหลกกลมจังผมเพิ่งรู้นะคุณแพทย์แกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
1: พ่อเหรอ
5: Yes Father
1: ลูกพี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะนี่ถ้ามันรู้ความจริงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่แม่มันจริงๆแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะฮะแต่ว่าก็ว่านะลูกพี่มันโง่โง่ใบตรวจ DNA นะใบสูติบัตรนะอัลบั้มรูปนะฉันได้จ้าง AI มาทำนะไม่รู้ได้ไงว่ามันโง่โง่โง่โง่โง
6: ่เอ้ยก็ดีแล้วไงเราจะได้ทำตามแผนง่ายๆแล้วถ้าพ่อคนนี้เดินไปบอกลูกว่าลูกพ่อขอร่างหน่อยได้ไหมคิดว่ามันจะให้เหร
1: อ
6: มันก็ไม่ให้หรอก
1: จริงนี่งั้นก็ง่ายต่อพี่เลยนะไม่ต้องปลูกถ่ายอวัยวะแล้วพี่ก็เปลี่ยนร่างได้เลยสิ
6: แล้วเราอ่ะอยากเปลี่ยนบ้างไหม
1: ร่างนี้ก็เพิ่ง30กว่าเองนะพี่
6: ไม่ได้เปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้า
1: เปลี่ยนหน้าพี่ด่าหนูปะเนี่ย
6: ล้อเล่นนะเอ้ยเด็กๆพวกนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไรตัดม้ามตัดตับตัดไตยังไงล่ะ
6: แต่รู้ไหมเด็กๆพวกนั้นน่ะราคาดีมากๆนะ
1: ก็จริงพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปดูพวกมันก่อนดีกว่า
6: เออไปไปดูหน่อย
2: เชิญเลยค่ะคุณเพชรแกมพลอย
1: คุณลูกไก่คะฉันขอถามอะไรนิดนึงเกี่ยวกับที่นี่หน่อยได้ไหมคะ
2: แต่ก่อนอื่นนะคะลองทักทายเพื่อนๆดูก่อนสิคะ
1: ฮึมากันหมดเลยคุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
7: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับเอาคุณเพชรแกมพลอย
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
8: เอ้าสกีมันยังไม่นอนเหรอ
9: กูว่าที่นี่อ่ะมันชักจะแปลกๆละ
8: เออกูว่าอย่างนั้นนะไม่ชินเลยกับมีครอบครัวเอ้ยคิดถึงพ่อแม่ว่ะกูกลับไปกอดเขาอีกทีดีกว่า
1: ที่ถ้ามันรู้ความจริงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่แม่มันจริงๆแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะฮะว่าก็ว่านะลูกวิ่งมันโง่โง่
10: ใบตรวจ DNA นะใบสูติ

0: ฉันน่ะจ้าง AI มาทำพี่รู้ได้ไงว่าโ
1: ง่โง่โง่ก็ดีแล้วไงเราจะได้ทำตามแผนง่ายๆแล้วถ้าพ่อคนนี้เดินไปบอกลูกว่าลูกพ่อขอร่างหน่อยได้ไหมคิดว่ามันจะให้เหรอ
0: เนี่ยก็ง่ายกว่าพี่เลยนะไม่ต้องปลูกถ่ายอวัยวะแล้วพี่เปลี่ยนร่างได้เลยสิ
2: ออนิวเมื่อกี้มึงถือดิ
1: พี่เด็กคนนั้นได้ไง
0: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกันต้องตัดอะไรตัดหมางตัดไปไงล่ะ
3: สรุปก็คือพ่อเก้งของออนิวเนี่ยจะเอาอวัยวะของพวกพี่ไปขายครับ
4: งั้นที่นี่ก็คือที่ค้าอวัยวะเถื่อนนั้นหรอ
3: ผมมันรีบมาบอกทุกคนก่อนแล้วจะรีบกลับไปช่วยออนิวเพราะตอนนี้มันไม่ยอมหนีออกมาครับ
5: แล้วทำไมจะต้องหนีด้วยล่ะคะ
3: อุ้ย
5: ทดแทนบุญคุณคุณพ่อไม่ดีกว่าหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณลูกไก่ก็อยู่ทีมนี้ด้วยเหรอคะใจเย็นๆก่อนนะคะพวกเราเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลากันดีกว่านะคะเริ่มพิธีตัดกรรมกันเลยดีกว่าค่ะ
4: โอ้ยไม่มีหรอกค่ะพิธีตัดกรรมพวกเรารู้กันหมดแล้วว่าคุณหลอกพวกเรามาขายไต
6: ใช่พวกเราไม่ให้ไปง่ายๆหรอกนะอีแก
5: ดิฉันก็ไม่ได้ถามความสมัครใจนะคะ
3: ไอ้มีดเล่มเดียวเนี่ยเรามีกันตั้งเยอะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับ
5: จริงไม่เห็นต้องกลัวเลยไม่กลัวใช่ไหมนี่
4: แมวอะไรอ่ะ
5: ฉันก็แค่จะอัปเกรดอาวุธสักหน่อยนี่ไง
4: ทำไมคุณลูกไก่ถึง
5: และนี่คือคนไทยคนแรกที่ขายอวัยวะจนหมดตัวพวกเราก็ใส่เครื่องยนต์เข้าไปแทนยังไงล่ะเดี๋ยวพวกแกก็กำลังจะเป็นแบบนี้และตอนนี้ฉันกำลังจะเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องจักรสังหารไป
4: สังหารอะไรพังไปเนี่ย
5: ไปนี่ไงสังหารพอไหม
3: คุณเป็นแก้มบอยครับรีบมาหลบก่อนครับหายไปไหนแล้ววะ
7: ทำไมไม่หันมาคุยกับพ่อดีๆล่ะลูก
3: โอ้ยจะหันยังไงก็พ่อมัดผมอยู่เนี่ย
7: เอ้าเหรอ
3: เออทุกอย่างที่พ่อบอกหลอกผมหมดเลยเหรอ
7: ก็
3: แล้วที่บอกว่าจะช่วยเพื่อนอ่ะ
7: ก็
3: จะเอาอวัยวะของเขาไปขายถูกไหม
7: ก็
3: แล้วที่หน้าพ่อเปลี่ยนไปอ่ะพ่อเอาร่างคนอื่นมาใช้ถูกไหม
7: ไม่ใช่เพราะว่าพ่อสัญญากรรมมาโว้ยถ้าอยากจะเปลี่ยนร่างจริงๆมันต้องใช้คนที่มีพันธุกรรมเดียวกันเท่านั้น
3: หมายความว่าที่พ่อมาหาผมอะเพราะหวังใช้ร่างกายของผมเนี่ยโคตรเห็นแก่ตัวเลย
7: พ่อกำลังทำเพื่อลูกต่างหากรู้ไหมพ่อกำลังทำให้ลูกได้เสียสละตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคนที่แสนจะวิเศษอย่างพ่อคนที่ได้ขึ้นชื่อว่า talented gifted so special โคตรเท่โคตรซิ่งโคตรอันตรายอย่างพ่อได้มีชีวิตต่อเพื่อมวลมนุษยชาติยังไงล่ะลูก
3: อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัว
7: เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรำลึกถึงลูกพ่อจะใช้ชื่อว่าออนิวเก้ง
3: พ่อจะทำจริงๆเหรอ
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วอย่าขยับนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจจริงๆด้วยนอนิวคุณนอนิวไม่เป็นไรใช่ไหม
8: ไม่เป็นอะไรครับ
0: เฮ้ยฉันถามคุณออนิว
8: ก็ผมไงออนิว
0: ตกลงคนไหนคือออนิวกันแน่เนี่ย
8: จริงๆไม่เชื่อกันหน่อยเหรอก็ผมนี่ไงออนิว
0: ตกลงคนไหนเนี่ย
4: หยุดถ้าคุณฆ่าเราอ่ะคุณอดได้ตับไตเรานะเว้ย
5: อ้อว่ะจริงด้วยคุณลูกไก่แกดูไอ้ตัวห้องยิงเฉพาะอวัยวะที่ไม่ดีเท่านั้นไป
9: ปากไม่ดีกูยิงทิ้งแม่งเลย

0: เฮ้ยย้ายฝั่งหรอ
1: เปล่าเจอปากไม่ดีก็ยิงทิ้งแม่งเลยตรวจพบอวัยวะไม่ดี
0: เฮ้ย
2: รถ
0: รถไงเกม
2: เป็นแอร์เนี่ยต้องช่างสังเกตเว้ยไปหาเขามาช่วยเร็ว
3: ผมจะไปช่วยคุณเพชรแก้มพลอยครับพี่ชบาไปกับผมด้วยไป
0: โอ้ยคุณชอบกูจังเลยเนาะ
3: มาผมด้วยไป
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
6: ถ้าเราคู่ควร
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
6: เพราะเราคู่ควร
14: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
15: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
14: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
16: Like the soy! 300 milliliters Be your original Like the soy! Original Number one brand Thailand 300 milliliters
17: Like the soy! อร่อยคุ้มค่า
18: It's real!
19: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
6: ถ้าเราคู่ควร
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
13: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
6: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
13: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
5: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
6: ถ้าเราคู่ควร
14: เก็บตกหนุ่มออฟโรดจันทพลที่จะเต็มความน่ารักเสิร์ฟให้กับแฟนๆรับบทเป็นนักข่าวภาคสนามกลางงานบัสกิ้งของตัวเอง

0: เองค่ะ
1: บอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีผู้ที่ผมรักอยู่จำนวนมากอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เกาะสวรรค์นะฮะที่เราจะมาส่งมอบความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมมีความสุขมากๆแล้วก็ผมดีใจมากๆที่ได้มาที่วันแบงคอกอีกครั้งนึง
0: น่ารักขนาดนี้ก็ต้องเข้าไปฟังเพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอกันเยอะๆนะคะ
2: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.
3: คุณเพชรแก้มพลอย
4: โอ๊ยฉันปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
3: คุณเพชรแก้มพลอยโดนเอาสมองไปแล้วล่ะครับ
4: ฉันปวดหัวกับสองคนนี้ตั้งหาก
5: นั่นพ่อไม่ใช่ผม
3: นี่ผมไม่ใช่พ
4: ่อเขาบอกว่าเขาสลับร่างกันแต่ว่าออนิวบอกไม่ได้สลับอ่ะ
3: ฮะโอเคผมรู้แล้วฮะว่าจะรู้ได้ไงบอกมาคนไหนออนิว
5: กูอีควายกีพ่อมันคงตอบไม่ใช่มั้งนี่มีคำถามอะไรที่มึงรู้แค่สองคนไหม
3: วันแรกที่เราเจอกัน
5: โอ้ยใครจะไปจำได้วะ
6: 15กันยา
4: ฮะ
3: กูอะพูดอะไรกับมึงคำแรก
6: สวัสดีครับ
5: มึงแล้วพูดเรื่องวันแรกได้เปล่าวะ
4: ที่ตอบไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ใช่คุณออนิวใช่ไหม
3: พ
5: ่อแกไม่มีสิทธิเรียกฉันว่าพ่อ
3: กูว่าแบบนี้แหละยิ่งน่าสงสัย
6: ผมไม่อยากทำอย่างนี้กับพ่อนะครับแต่ผมต้องทำ
5: เฮ้ยจะทำอะไรเฮ
4: ้ย
6: ผมขอโทษนะครับพ่อ
4: เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นออนิวปอมกูโปรแกรมคุณลูกไก่ใหม่ให้แล้วว่าให้ยิงคนนี้ไม่ใช่ออนิว
3: คือพอมึงฉลาดเรื่องผู้ชายปุ๊บคือมึงเก่งเทคโนโลยี
7: เดี๋ยวกูลองไปสมัครเป็นนักบินใหม
4: ่โอ้ยเกินไปหน่อยมั้ยคะเนี่ยคุณแน่ใจหรือเปล่าว่ายิงถูกคนเขาตอบถูกทุกคำถามเลยนะ
3: ที่เขาตอบมาผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับ
5: แล้วมึงจะตั้งคำถามให้มึงไม่รู้คำตอบเพื่อ
3: ก็ผมตั้งคำถามให้มันยากๆไปก่อนไงเผื่อเขาตอบได้ว่าแต่ออนิวมึงโอเคไหมเพื่อนออนิวออนิว
5: โอ้ยกูอยู่นี่สุดท้ายกูก็ไม่ได้มีครอบครัวเหมือนเขาอะ
3: พ่อมึงอะเขาแค่สลบไปเฉยๆไม่ได้ตาย
5: แต่ถึงเขาสลบอะตอนเขาฟื้นมาเขาก็ไม่ได้เห็นกูเป็นครอบครัวอยู่ดีอะ
3: นี่อ่อนิว
8: เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ
9: คำสั่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นฉันจะยิงคนที่ไม่ใช่ออนิวต่อไปเรื่อย
4: ๆว้าย
10: เกียร์ยกเลิกจัง
4: กูก่อนยกเลิกแล้วหยุด
9: รับทราบค่ะ
10: หยุดอีกครับมึงกดปุ่มเร็วมึงเนี่ย
4: กูกดยกเลิกคำสั่งเดิมไง
9: แปลว่าไม่มีคำสั่งอะไรยิงใครก็ได้เลย
4: หยุดปิดแล้วกดกดยกเลิกปิดจบ
11: Restoring factory settings
3: จะจบแบบนี้จริงเหรออนิว
4: ออนิว
10: ออน
4: ิ
10: ว
4: ออนิว
3: ออนิว
4: ออน
3: ิ
4: ว
3: ฟื้นสิ
4: ออนิว
3: ฟื้นสิ
4: ออนิว
3: ฟื้นสิ
12: ออนิวทิ้งพวกเราไป
3: ขอบใจแกมากนะติดกิฟที่พาออนิวไปส่งที่โรงพยาบาลอ่ะไอออนิวมันปลอดภัยดีแล้วแล้วพ่อของแม่มันเป็นไงบ้างอ่ะ
13: โดนรวบตึงเข้าอัสคาบันไปแล้วค่ะแต่จริงๆนะฉันว่าน่าจะไปเสียสัญญามากกว่าน่ากลัว
4: มาแล้ว
13: โอ้ย
4: โอ้ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้ลูกไก่เนี่ยได้ติดตั้งระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว
14: ดิฉันจะไม่ทำร้ายคนดีค่ะดิฉันใช้ความสามารถของดิฉันนะคะขจัดเหล่าร้ายค่ะเพราะดิฉันคือมิสระเบิดนี
15: ่ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
4: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
16: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน

0: านบริษัทคนใหม่ก็ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
1: สวัสดีครับเฮีย
2: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
3: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
4: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
3: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
0: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: เสือเป็นสัตว์ที่ทรงอานุภาพมากที่สุดครับสวยงามที่สุดและมนุษย์รู้จักน้อยที่สุดครับไม่ว่ามันจะย่างเท้าไปทางไหนนะครับป่าทั้งป่าก็ต้องก้มหัวให้มันครับนี่ผมกำลังพร่ำพรรณนาอยู่ครับเนี่ยคุณอาจารย์ครับ
1: คะ
0: เชิญนั่งก่อนสิครับคุณอาจารย
1: ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับ

0: มันรูปของ
1: อ๋อขอโทษทีนะครับคือเป็นรูปของเหยื่อนะครับ
0: เหยื่อ
1: ก็เจ้าตัวที่ผมกำลังตามหาอยู่นะครับศพถูกกัดกินเนื้อและอวัยวะหายไปหลายส่วนครับตำรวจที่เป็นเพื่อนผมเขาชวนให้ไปดูแต่นี่เป็นความลับของราชการเลยนะครับ
0: นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณกำแหงเขาตายเพราะถูกเสือกินเหรอคะ
1: มันก็คงทำนองนั้นนะครับแต่มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับคุณอาจารย์นี่คุณอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ขอโทษนะคะอาจารย์ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะถ้าไงเดี๋ยวฝากเอกสารไว้ให้พิจารณาเองนะคะขอโทษค่ะ
2: คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์เป็นหรือเปล่าครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะแค่เวียนหัวนิดหน่อย
2: คุณอาจารย์คุณไม่สบายแน่เลยครับผมว่าคุณไปหาหมอดีกว่านะครับไปเลยครับค่อยเดินนะครับ
3: คุณคงจะอ่อนเพลียเพราะว่าน้ำตาในเลือดต่ำมากคุณทานอาหารได้เป็นปกติไหมครับ
0: ปกตินะอาจารย์กินมังสวิรัติค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากกินอะไรเลย
3: คุณไม่มีไข้ไม่มีเหตุทำให้เบื่ออาหารจู่ๆก็ไม่อยากทานขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นหรอครับ
0: ค่ะ
3: ลองหาอาหารที่ถูกปากกว่านี้ดูนะครับพยายามทานเพราะไม่งั้นร่างกายของคุณก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ทำให้มีโรคแทรกซ้อนนะครับ
0: ค่ะ
4: ป่วยก็ไม่ได้ป่วยนะครับหิวก็หิวแต่ไม่อยากกินนี่มันแปลกดีนะครับ
0: คุณเล่าเรื่องเสือให้ฉันฟังอีกได้ไหมคะ
4: เสือเหรอครับ
0: ค่ะคือฉันอยากรู้ว่าค่ะหมายถึงเรื่องพฤติกรรมทั่วไปอะค่ะ
4: เสือมันเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมากครับเป็นยอดนักล่าก็มีประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดครับคือผมหมายถึงมันมีตาที่มองเห็นได้ไกลมีหูที่ได้ยินเสียงแล้วก็มีจมูกที่ได้กลิ่นที่ว่องไวมากครับคุณถามไปทำไมล่ะครับคุณอาจารย์คุณอาจารย์ครับ
0: ขอให้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเถอะ
4: บังเอิญอะไรล่ะครับ

0: รองเท้านี่มัน
1: เอ๊ะมีอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยรองเท้าของฉันเองค่ะแต่ละสกปรกจังเลยเอ๊ะแล้วอีกข้างนึงหายไปไหนนะสงสัยทำตกไว้ที่ไหนสักที่นึงมั้งคะ
0: ถ้ามันเหลือข้างเดียวเนี่ยผมขอได้ไหมครับ
1: อะไรนะคะ
0: คือผมจะไปทิ้งให้นะครับ
1: จะดีเหรอคะ
0: ดีสิครับผมขอนะครับ
1: ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ

0: ี่มึงคู่เดียวกันเป๊ะเลยนะเว้ย
1: คนอย่างคุณอาจารย์หรอวะจะทำอย่างนั้นได
0: ้อะไรนะใครวะคุณอาจารย
1: ์ก็คนที่นายเคยเจอที่มูลนิธิไงคนที่เขามาจากบริษัทโฆษณานายจำไม่ได้หรอวะ
0: อ๋อที่สวยๆผิวแทนเนี่ย
1: เออก็คนนั้นแหละนายคิดว่าคนอย่างนั้นเหรอจะฆ่าคนได้วะ
0: ฉันจะบอกอะไรให้นะการเป็นตำรวจเนี่ยมันใช้ความรู้สึกไม่ได้มันต้องใช้หลักฐานแต่ถึงตอนนี้มันก็ยังพูดไม่ได้หรอกว่าเขาเป็นคนทำปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ขบวนการสืบสวนสอบสวนเถอะเพื่อน
2: ส่วนตัวของคุณพงพยักษ์เพราะว่านอกจากเรื่องการประสบความสำเร็จในธุรกิจในต่างประเทศแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่เอหรือว่าตั้งใจจะทำตัวเองให้เป็นคนลึกลับหรือเปล่าคะ
3: ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยครับคุณอยากรู้อะไร
2: นะในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยอยากจะทราบกันเหลือเกินค่ะว่าคุณพงพยักษ์เนี่ยมีเจ้าของหรือว่ายังโสดอยู่คะ
3: ผมยังโสด
2: แหมพูดแบบนี้เนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยก็คงมีหวังนะสิคะตอนนี
3: ้ผมมีผู้หญิงที่ผมเฝ้ารออยู่แล้วล่ะ
2: แล้วพอจะบอกพวกเราได้ไหมคะว่าเอ๊ะคนที่คุณเฝ้ารออยู่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นใครดูจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลยนะคะ
3: เมื่อถึงเวลาเนี่ยทุกคนจะได้รู้เอง
4: นี่เอาจริงๆเนี่ยแกน่าจะลางานแล้วก็ไปพักนะไอ้เรื่องดูห้องจัดเลี้ยงแค่นี้ฉันทำเองก็ได
5: ้เธอน่ะมาเพื่อนในช่วงนี้ฉันอยู่คนเดียวก็คงคิดแต่เรื่องนั้นน่ะจนบ้าตาย
4: เดี๋ยวคิดแกคิดเรื่องอะไรวะ
5: ไม่มีอะไรหรอก
6: เป็นยังไงบ้างคะห้องจัดเลี้ยงของเรา
5: สวยมากค่ะว่าแต่ห้องนี้นั่งได้กี่คนคะ
7: คุณพรหมพยักษ์เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆไม่ทราบว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อะครับ
2: นั่นไงสิคะ
3: เอ๊ะอะไรเมฟฉันเนี่ย

0: อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 315ครับ
2: เดี๋ยวฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยคงจะได้ยินผิดเพราะว่าดูจะเป็นคนมีอารมณ์ขันน่าดู
3: หมายถึง35ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่หรือเปล่าคะสรุปแล้วอายุเท่าไหร่เอ่ย
0: ก็แล้วแต่จะคิดนะสำหรับผมแล้วเนี่ยต่อให้รวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่อยู่ในโลกใบนี้อย่างยืนยาว
2: ค่ะ
0: ถ้าทำได้เนี่ยใครๆคงอยากเป็นอมตะ
4: ตามที่อยู่นี้เลยค่ะ
5: ได้ค่ะยินดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: งั้นเชิญด้านนี้ค่ะ

0: มีอะไรหรือเปล่าครับท่าน
1: ต้องใช่เธอแน่แน
2: ่โมเดียคะ
3: คุณคะ
4: เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณ
2: คะ
4: เอ้า

0: 맞아.
1: ท่านแน่ใจหรือครับว่าเป็นเธอ
2: ใช่ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่ๆ
3: ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมนี้หรือเปล่าครับผู้หญิงที่เดินผ่านหน้าห้องจัดเลี้ยงเมื่อสักครู่มากันสองคน
2: คือถ้าเป็นแขกที่มาใช้บริการเนี่ยทางเราไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นใครอ่ะ
1: ต้องรู้สิ
3: ไปตามพนักงานที่อยู่ที่นั่นทั้งหมดมาผมเดี๋ยวนี้เลยเออใช่ผู้หญิงสองคนที่มาจากบริษัทโฆษณาหรือเปล่าคะ
2: ผู้หญิงจากบริษัทโฆษณาเหรอ
3: ค่ะใช่ค่ะเมื่อตะกี้นี้หนูพาเขาไปดูห้องสัมมนามานะคะ
1: แล้วพวกเธอชื่ออะไรมาจากบริษัทอะไร
3: เขาฝากนามบัตรเอาไว้อะค่ะ
1: ขอดูหน่อย
3: ค่ะ
1: นี่
3: ค่ะ
1: มีแต่ชื่อบริษัทไม่มีชื่อคนครับ
2: มีแค่ชื่อบริษัทก็พอเราตามตัวเธอได้แน่

0: มันน่าแปลกมากเลยนะนี่ตำรวจเนี่ยนะเขาพยายามสืบหาสาเหตุมาหลายวันแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณกำแหงตายยังไงและแกคิดดูดิถูกสัตว์กัดกินอวัยวะจนสภาพเละมันเป็นไปได้ยังไงในกรุงเทพ
1: จนป่านนี้แล้วยังจับคนร้ายไม่ได้อีกสงสัยคุณกำแหงจะตายฟรีละเสียดายจัง
2: เสียดายอะไรยะจริงสินะก็มีคนเห็นเธอกับเขาสองคนไปกินข้าวด้วยกันมาเสียดายที่จับไม่ติดหรอก
1: ปากแบบนี้สินะพระเจ้าถึงได้สาปให้เป็นพวกรักกับเพศฉันแค่เสียดายที่เขาไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างทำหนังโฆษณาให้ฉันเท่านั้นฉันมีลูกค้าอีกเยอะแยะจ้ะแค่คุณกำแหงอ่ะไม่ได้สำคัญกับฉันขนาดนั้นหรอกอ้าวคุณปากสะสวัสดีค่ะจำวิลาได้ไหมคะ
3: จำได้สิครับ
1: มีอะไรให้วิลาช่วยบ้างไหมบอกได้เลยนะคะ
3: คือวันนี้ผมมาหาคุณอาจารย์นะครับนี่ผู้กองอาชาครับเขามีธุระอยากจะคุยกับอาจารย์หน่อยนะครับ
1: ตำรวจอยากคุยกับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าคะ
4: อ๋อคือ

0: ุณกำแหงเขาเป็นลูกค้าของที่นี่ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าคุณอาจารย์กับคุณกำแหงเนี่ยเขาได้พบกันก่อนที่คุณกำแหงจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
1: หมายความว่ายังไงคะแปลว่ายายนัจจันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเหรอคะ
2: นี่เขาไม่ได้พูดอีกกันซะหน่อย
3: ใช่เขาหมายความอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะยายวิลา
2: เนี่ยนัจจันเหรอจะฆ่าใครได้จริงเธอสิไม่แน่ช่วยข้างในก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตามนัจจันให้ฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ได้
2: มา

0: ค่ะฉันพบกับคุณกำแหงก่อนเกิดเรื่องจริงๆค่ะ
1: ก่อนนานแค่ไหนแล้วครับแล้วทำไมวันนั้นคุณไม่บอกผมล่ะครับคุณอาจารย
0: ์มีเรื่องไม่น่าบอกอะค่ะเขาขับรถมาปาดหน้าฉันแล้วก็พยายามลวนลามฉันก็เลยวิ่งหนีเท่าที่จำได้เขาก็วิ่งตามแต่ว่าตามไม่ทันมั้งคะ
1: แล้วหลังจากนั้นครับ
0: จากนั้นพอฉันรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนตื่นขึ้นมาที่ห้องฉันนะคะฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: นี่คุณกำลังจะบอกผมว่าคุณจำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับ

0: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
10: หอม
11: อะไร
10: ถั่วอยาก
11: ขั่ว
12: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: แปลว่ายายณจันทร์มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเหรอคะ
14: นี่เขาไม่ได้พูดอีกกันซะหน่อย
13: ใช่เข้าหมายความอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะยายวิลา
14: ฮะยายณจันทร์เหรอจะฆ่าใครได้จริงเธอสิไม่แน่เจอที่ไหนก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตามณจันทร์ให้ฮะ
13: ใช่ค่ะ
15: ได้
14: มา

0: ขาขับรถมาปาดหน้าฉันแล้วก็พยายามลวนลามฉันก็เลยวิ่งหนีเท่าที่จำได้เขาก็วิ่งตามแต่ว่าตามไม่ทันมั้งคะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: จากนั้นพอฉันรู้สึกตัวทีก็ตอนตื่นขึ้นมาที่ห้องฉันนะคะฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: นี่คุณกำลังจะบอกผมว่าคุณจำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยเหร
2: อนิด
3: ฉันบอกนายแล้วไงว่าคุณอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องอ่ะ
2: เฮ้ยฉันว่าคุณอาจารย์เนี่ยแหละน่าสงสัยที่สุดเลยนะเว
3: ้ย
2: นี่แกคิดดูดีๆนะเขาไม่น่าสงสัยยังไงวะมีพิรุธจะตายนี่แกคิดดูให้ดีดิทำไมเขาถึงไม่บอกแกเรื่องนายคำแหงฮะและอีกอย่างนึงตอนที่ฉันถามเขาเรื่องคืนวันนั้นเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้นี่บอกให้เลยนะเว้ยว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นฆาตกรเนี่ยยังไงเขาก็เกี่ยวข้องกับคดีนี
3: ้แล้วเรื่องรอยเท้าเสือของฉันล่ะนี่แกจะไม่เชื่อทฤษฎีฉันเลยเหรออาชาน
2: ี่แกจะให้ฉันเชื่อว่ามันมีเสือมาไล่ล่ากินคนอยู่กลางกรุงเทพอย่างนั้นหรอวะ
3: นี่ฉันจะบอกแกให้นะถ้าคุณอาจารย์เขาเป็นฆาตกรจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ให้เราซักถามขนาดนี้เลยเหรอวะและเขาคงไม่พูดตรงๆนะเว้ยว่าจำไม่ได้เขาคงจะหาเรื่องมาโกหกเรามากกว่าเว้ยฉันมั่นใจว่าคุณอาจารย์ไม่มีทางฆ่าใครแน่นอนอาชา
4: ป้องจริงๆเลยนะไอ้ผู้หญิงคนนี
5: ้ฮัลโหล
6: นาจันเหรอลูกเป็นไง
0: ขอโทษนะคะที่โทรมารบกวนตอนนี้แต่ว่าหนูมีเรื่องด่วนจะถามอะค่ะ
6: อะไรเหรอลูก
0: เรื่องที่อาคำสุนเขาพูดถึงที่งานทำบุญของคุณพ่อค่ะประนวลจำได้ไหมคะ
5: ลุงมีอะไรหรือเปล่าลูกนัดจันฮะ
0: อาแกพูดว่าเสือมันยังไม่ตาย
6: มันจะฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่หมายความว่าไงคะ
5: แล้วทำไมจู่ๆหนูก็พูดคำนี้ขึ้นมาล่ะลูกฮะ
0: หนูแค่คิดถึงมันขึ้นมาค่ะ
6: เลยสงสัยว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงอะคะ
5: มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าของคนโบราณที่เขากลัวเสือลูก
6: เขาคิดว่าเสือเนี่ยมีพลังอำนาจลึกลับ
5: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเชื่อความงมงายเท่านั้นเองนะลูก
0: แล้วทำไมอาเขาต้องเป็นห่วงหนูขนาดนี้คะมันเกี่ยวอะไรกับหนูด้วย
5: นักจันมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกหรือเปล่าฮะบอกป้ามาสิมีอะไรเกิดขึ้นบอกป้ามาลูก
0: ไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่มีหนูแค่สงสัยเท่านั้นเองงั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะ
7: สีแดงฉันในคืนเพลเลือดมันจะปลุกตัวตายตัวแท้ได้ตื่นขึ้นมาเพลนี้แล้วเป็นกำหนดเสือมันกำลังจะกลับมาเสือมันกำลังจะกลับมา
8: เข้ามาได้ยังไงใครเอาเหล้าให้กินฮะ
7: พวกเราอยู่ในบ่วงกรรมเดียวกันนายผมคุณหนูเสือมันจะกลับมาล้างแค้นคนที่ฆ่ามันมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมด
8: เอามานี่นะแล้วไปนอนซะ
7: มันเป็นคำสาปมันเป็นคำสาปที่เล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่ามันผู้ใดที่จ้องตาเสือ

ดื่มกินเลือดมันไปคืนแค่เลือดไม่พูดอะไรจะกลายไปเสือจะอยู่ในร่างคนคนจะอยู่ในร่างเสือ

ือวิญญาณและร่างกายรู้เป็นหนึ่งเดียวกันจะหลอมรวมกับเสือเสือจะอยู่ในร่างคนคนจะอยู่ในร่างเสือเสือจะอยู่ในร่างคนคนจะอยู่ในร่างเสือ

0: ใจเสียงดังโวยวายขนาดนี้ก็ตกใจกันหมดหรอก
1: บอสฮะมีลูกค้าเอางานมาให้ถึงออฟฟิศเขามาเองด้วยนะฮะบอสแล้วเจาะจงเลยว่าเขาจะให้เราทำโฆษณาให้กับเขาฮะบอส
0: ว่าได้ว่าสินค้าเป็นอะไรกันล่ะยามองน้ำหรือว่าอมยิ้มกันแน
1: ่บอสบอสฟังดีๆนะฮะเบงกอลวิสกี
0: ้ฮะเบงกอลวิสกี
1: ้ถูกต้องฮะ
0: เฮ้ยแล้วทำไมถึงมาบอกแล้วลูกค้าอยู่ไหนเล่า
1: ลูกค้าอยู่ห้องแกลเลอรี่บอสรีบไปเลยฮะบอส
0: ห้องแกลเลอรี่ใจมากโอ้โหทำงานดี
1: ไปเลยฮะ
0: กับจ
1: ันรีบเชียว
2: อย่าแปลกใจไปเลยครับที่เราสนใจที่นี่เบงกอลวิสกี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่เราก็เปิดโอกาสให้คนเก่งๆได้ทำงานเสมอแม้จะเป็นบริษัทเล็กๆก็ตาม
0: ว่าได้ว่ามีบัดเจ็ตให้กับโปรเจกต์นี้เท่าไหร่กันล่ะครับ
2: 50ล้านพอไหมครับ
0: พอครับเราสามารถซื้อมีเดียได้ครบทุกตัวเลยครับแล้วถ้างบประมาณขนาดนี้เดี๋ยวผมไปเตรียมรายละเอียดมาคุยกันต่อเลยดีไหมครับ
2: เดี๋ยวก่อนเรามีเงื่อนไขนิดหน่อย
0: โอ้ยเงื่อนไขแล้วก็แล้วแต่เราทำได้ทุกอย่างเลยครับ
2: คุณพรหมพยัคฆ์ท่านอยากจะเลือกตัวคนทำงานด้วยตัวท่านเองคุณช่วยเชิญพนักงานผู้หญิงทั้งหมดมาพบท่านที่นี่ได้ไหมครับ
0: ผู้หญิงทำโฆษณาวิสกี้นี่เหรอครับ
2: หรือว่าคุณมีปัญหา
0: อ๋อไม่มีปัญหาครับทำได้ครับ
1: ข้าวมาแม่ขุนเอ้ยเอาตายพบไหมโอเคได้เรียบร้อย
3: นี่เขามาเลือกคนทำงานเองเลยเหรอ
1: ก็ใช่อ่ะสิเธอรู้ไหมว่าเศรษฐีอ่ะเขารอใครนานมากไม่ได้หรอกนะอ่ะสาวๆตามฉันมาแล้วทอมคนนั้นจะไปไหมป้าไปอู้ตายนะสับสนไปหมดแล้วทอมเป็นเทอมไปอีกอู้ตายมา

0: ท่านไม่พอใจใครเลย
1: แค่มองเนี่ยแหละครับ
0: หรือคุณมีปัญหากับวิธีของเรา
1: ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: เราเข้าใจแล้วครับนี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณนักธุรกิจอะ
3: สัญชาตญาณของสัตว์ป่าต่างหาก
1: คุณว่าไงนะครับ
0: คุณมีพนักงานหญิงแค่นี้เหรอครับ
1: เออ
2: ยังมีอีกคนนึงฮะ
1: อีกคนอ๋อ

0: Third time now you do.
1: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
2: หลังจากสักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
1: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: ครึ่งพรุ่งนี้
4: พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
5: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
6: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดปะ
7: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
6: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
8: คุณจะทำอะไร
6: เดี๋ยวฉันช่วยคุณบ้าง

0: ครึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
0: โทรออก
2: จากวันแรกที่เวกจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวกจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ได้เรียบร้อย
1: นี่เขามาเลือกคนทำงานเองเลยเหรอ
2: ก็ใช่อ่ะสิเธอรู้ไหมว่าเศรษฐีอ่ะเขารอใครนานมากไม่ได้หรอกนะ
3: อ่ะสาวๆตามฉันมาแล้วทอมคนนั้นจะไปไหมป้าไปอุ๊ยตายสับสนไปหมดนะฮะทอมเป็นเทอมไปอีกอุ๊ยตายมาๆๆ

ต้องการสัดส่วนของแต่ละคนด้วยไหมฮะ

0: ท่านไม่พอใจใครเลย
1: แค่มองเนี่ยแหละครับ
0: หรือคุณมีปัญหากับวิธีของเรา
1: ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: เราเข้าใจแล้วครับนี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณนักธุรกิจอะ
3: สัญชาตญาณของสัตว์ป่าต่างหาก
1: คุณว่าไงนะครับ
0: คุณมีพนักงานหญิงแค่นี้เหรอครับ
1: เออ
2: ยังมีอีกคนนึงฮะ
1: อีกคนอ๋อ

0: น่าสนใจน่าสนใจมาก
1: ตกลงให้คุณวิลาทำใช่ไหมครับ
0: ไม่เธอไม่ใช่คนที่ผมต้องการแล้วคุณฟังไว้นะน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับคุณคราวหน้าคราวหลังเนี่ยอย่าใส่มันอีกคุณต้องมีพนักงานมากกว่านี้สิที่ไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่สมชัย
2: บอสนัดจันกับลูกปลายฮะ
1: อ๋อใช่ครับนัดจันกับลูกปลาแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยครับไปดูกองถ่ายโฆษณาที่เขาใหญ่กว่าจะกลับก็ค่ำๆอ่ะครับถ้าต้องการจะพบนะครับพรุ่งนี้ให้เป็นพบสั้นเลยดีไหมครับ
0: ต้องใช่แน่ๆไรเมฆไปเขาใหญ่กันเดี๋ยวนี้เลย
2: ชอบด้วยใช
1: ่อ๋อที่อยู่ใช่ไหมครับผมใช่
3: ถึงอยู่กลางแดดผิวหน้าปุ๊กกี้ก็ยังชุ่มชื้นอยู่เลยค่ะ
4: ครับขออีกเทคนะครับ
3: บอสอะคะมีอะไรล่ะคะใครนะคะ
5: อ้าวก็คุณพรหมพยัคฆ์
6: มหาเศรษฐีเขาจ่อจงให้เราทำหนังโฆษณาให้เขาน
5: ี่ที่สำคัญตอนนี้เขากำลัง
6: ไปหาคุณที่กองถ่ายรู้ไหม
3: มาที่นี่เหรอคะ
6: ก็ใช่นะสิ
5: ถ้าคุณเจอเขานะคุณต้องคุยกับเขาอย่างดีที่สุดเลยเอาใจเขามากๆรู้ไหม
6: แล้วถ้าลูกค้าอันนี้หลุดไปนะคุณรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้น
3: อะไรเหรอคะ
5: โอ้ยโรคหัวใจผมกำเริบสิคุณ
6: เข้าใจไหม
3: ค่ะเข้าใจค่ะบอสได้ค่ะ
6: โอ้ยเยี่ยมมากขอบคุณอย่างสูงเลยครับ
3: ผมพยักเป็นใครกันเนี่ย

0: มีอะไรปะวะแก
1: ทำไมอยู่ดีๆลมพัดมาเย็นจังเลยอ่ะนี่ฉันขนลุกไปหมดเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะลมเย็นแกจะบ้าไปเนี่ยแกดูแดดขนาดนี้ดิฉันร้อนตับจะแตกอยู่แล้วนะเฮ้ยหรือว่าแกไข้กลับปะวะ
1: ฉันว่าแกเข้าไปนั่งพักก่อนดีกว่าป่ะ
0: นี่แกหนาวจนสั่นขนาดนี้เลยเหรอ

0: เธออยู่ที่นี่
1: สดชื่นจังเลย

ลิ่นกลิ่นแปลกๆกลิ่นอะไรของแกวะไม่เห็นรู้สึกอะไรต้องมีอะไรแน่ๆ

0: ไม่มีกลิ่นอะไรในโลกใบนี้ที่จะปั่นป่วนหัวใจฉันในขนาดนี้อีกแล้วนายแม
1: ่ท่านรอเวลานี้มานานเหลือเกินในที่สุดวันนี้ก็มาถึงท่านจะได้พบกับเธอสักที

0: ไปกองเอาเร็วๆเร็วหนังยังหมดแล้ว
1: นาจันนาจันเขาย้ายกองแล้วมาเก็บของแล้ว
2: ผมฝากผ้าวางไว้ตรงนี้หน่อยครับ
1: ได้เลยค่ะพี่

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้งบอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
2: ยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
1: แล้วยังไง
2: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
1: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
2: มันไม่ได้
1: แล้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
2: ม
1: ัน
2: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
1: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
2: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
1: ถูก
2: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
1: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
2: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
1: อ้าวตัวนี้ก็แพง
2: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
1: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัว

0: ะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
1: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
0: ใช่
1: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
0: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
1: ่
0: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
1: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
0: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
0: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม
1: ่
0: ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
1: ม
0: แม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอบคุณเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีแล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
0: ี้ใช่จ้ะ
1: มีตะเข็บคันมาก
0: ใช
1: ่แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึงพันให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
0: นะ
1: คะ142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
0: ลดหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อ
1: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ถูกต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะ มันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number one เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วเด้อ
1: หายไปแล้วนะมันตึบไปหมดแล้วอะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะคุณผ
1: ู้
0: ชมนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750 บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2 นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3 ตัว 3 สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให
0: ้
1: ไป3 ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4 ตัว 4 ตัวนี้นะแม่3 แถม 4ไปเลย7 ชิ้นนี้แล้วราคา999 บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
0: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750 บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48 นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2 เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินเหินได้สะดวก
0: สาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ S ใส่ M เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อลูก
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4 ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4 ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: ใช่แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30 กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999 บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shopping โปรวันนี้10 นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10 กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142 บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142 บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7 ตัว 7 ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่า ถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นอะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
0: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
2: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชาย

0: เวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ยังเป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้า
1: เ
0: นี่ยคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: เป็นแบบสองถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซนเหลือน้อยกว่า95เซนแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ้ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้น

0: หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นี่นี่อ่านี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยเอออันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไหมอีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: ก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไ
0: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
1: ง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สมเป็นราชินีแห่งเสือ
1: คุณพรหมพยักษ์

0: ีหน้ายังไม่มีเลือดฝาดนี่คงเพิ่งผ่านคืนวันเพ็ญคืนแรกมาสินะยังอ่อนเยาว์นะนี่คงกำลังจะสับสนอยู่ละสิ
1: คุณพูดอะไรคะ
0: พูดเรื่องของคุณอะไรตอนนี้คุณกำลังมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่บอกใครไม่ได้ใช่ไหม
1: นี่คุณต้องการอะไรกันแน่คะ
0: สายตาราวพญาเหยี่ยวประสาทหูที่เป็นเลิศจมูกที่สูดกลิ่นได้ดีที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวง
1: คุณรู้ได้ไง
0: ผมยังมีเรื่องที่รู้อีกมากนะจ๊ะรู้มากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองสิผมเป็นพวกเดียวกับคุณสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะผมเป็นมาหมดแล้วแต่มันอาจจะผ่านมานานสักหน่อยแต่ก็ยังพอจำได้
1: นี่ฉันกำลังคุยกับใครเนี่ย
0: คุณอย่าหนีผมเลยคุณหนีผมไม่พ้นหรอกเหมือนกับที่คุณกำลังหนีสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นไม่ได้ในโลกใบนี้มีผมเพียงแค่คนเดียวที่จะตอบคำถามในสิ่งที่คุณสงสัยอยู่ได
1: ้คุณรู้ได้ไงว่าฉันสงสัยอะไร
0: รู้สิคุณกำลังสงสัยว่าคุณกำลังเป็นอะไรกันแน่
1: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันสงสัยอะไร

คุณอยากรู้ไหมสิว่าคุณกำลังจะเป็นอะไรคุณกับผมเราเป็นเหมือนกันเผ่าพันธุ์ของราชาแห่งป่าเผ่าพันธุ์ของเสือ

0: เธอไม่ยอมรับท่านหรอกครับ
1: เธอไม่ยอมรับแม้กระทั่งตัวเองเรามีเวลาจนถึงวันเพ็ญเลือดวันที่เธอกับฉันจะเป็นหนึ่งเดียวถึงวันนั้นเธอก็จะยอมเองอีกหน่อยก็คงจะรู้เองว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้รับพลังอำนาจอันไร้ขอบเขต
2: คุณกับผมเราเป็นเหมือนกันเผ่าพันธุ์ของราชาแห่งป่าเผ่าพันธุ์ของเสือ
3: ไม่จริงไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่จริง
4: นาธานแกเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนี่แกหน้าซีดมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวนะหรือว่าไอ้ลูกค้านั้นมันทำอะไรแกวะ
3: ไม่มีอะไรหรอกเขาพูดเรื่องไร้สาระแล้วเล่นกลอะไรไม่รู้ให้ฉันดูผู้ชายคนนี้ต้องสติไม่ดีแน่ๆสิ่งที่เขาพูดมันไม่มีทางไปได้หรอก

0: ณจันทร์ไม่อยู่คุณนัดไว้หรือเปล่าวะฮะ
1: เปล่าครับแล้วทราบไหมครับว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร
0: ่คือฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวณจันทร์ไปถ่ายโฆษณาตัวใหม่ที่เขาใหญ่อะฮะว่าแต่นี่ขอโทษนะฮะคุณจะมาสอบสวนเดี๋ยวณจันทร์เรื่องคุณกำแหงอีกเหรอฮะเนี่ย
1: ผมบอกคุณไม่ได้หรอกครับอย่าถามเลย
0: คุณตำรวจนะจะมามีความเรื่องความลับอะไรกันล่ะฮะนี่ฉันจะบอกคุณให้นะถ้าอย่างเย็นนี้จันฆ่าคนน่ะคนครึ่งประเทศก็เป็นฆาตกรฆ่าคนกันไปหมดละคุณไม่ต้องมาสอบสวนมันเสียเวลาหรอกที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นต้องเยอะจริงไหมฮะ
1: ขอตัวนะครับ
2: มาตามหาอาจารย์เหรอคะจับคนร้ายได้หรือยังคะผู้กองคงจะยังสินะไม่งั้นก็คงไม่มาตามหาเย็นนะจันหรอกมาหาหลักฐานเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
1: ขอโทษนะครับถ้าคุณนะจันไม่อยู่ผมขอตัวลาแล้วครับ
0: คุณตำรวจคุณตำรวจอะไรอ่ะเป็นตำรวจภาษาอะไรทำไมไม่ผูกมีกับประชาชนเลยอ่ะนี่ก็อีกคนนึงพยายามหรือเกิดจะให้นายจันเป็นผู้ร้ายอ่ะ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจถ้าที่ฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกำแพงกับเย็นนะจันคุณจะเอาไปใช้ในคดีไหมคะ
3: นายบอกว่านายมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณกำแหงกับคุณณจันทร์เหรอ
1: เออสิวะมีคนที่บริษัทของคุณณจันทร์บอกกับฉันว่าก่อนที่คุณกำแหงตายคุณกำแหงกับคุณณจันทร์มีเรื่องกันมีเรื่องกันจนทำร้ายร่างกายกันเลยนะเว้ย
4: ไม่มีทาง
1: เขาเห็นกับตาแล้วก็ยอมเป็นพยานให้ฉันด้วยเขายังบอกกับฉันอีกนะว่าคุณกำแหงกับคุณณจันทร์ทำงานกันมานานมากและความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะมากกว่าการทำธุรกิจด้วยกันด้วย
4: มันเป็นไปไม่ได้อะ
1: เดี๋ยวสิวะนี่แกฟังฉันให้จบก่อนได้ไหมฉันขอร้องเลยเขายังบอกกับฉันอีกนะว่าคุณกำแหงกับคุณณจันทร์มีเรื่องระหองระแหงจนผิดสังเกตตลอดเวลาเรื่องนี้อาจจะเป็นชนวนการเกิดฆาตกรรมครั้งนี้ก็ได
4: ้นี่แกเชื่อเขากันเหรอวะ
1: ก็ต้องฟังไว้ก่อนหรือเปล่าวะจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะสัญชาตญาณการเป็นตำรวจของฉันบอกฉันว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้ววะ
4: สัญชาตญาณอะไรของแกวะแกก็แค่เดาสุ่มเท่านั้นฉันไม่มีทางเชื่อหรอกนะเว้ยว่าคุณอาจารย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้นี่ทำไมแกถึงต้อง
5: ขอโทษค่ะผู้กองคะ
1: มีอะไร
5: รายชื่อสัตว์ที่ถูกลักลอบค่ะ
1: นี่แกลองดูสิจำนวนถูกต้องหรือเปล่า
4: เอกสารนี่ผิดหรือเปล่าวะทำไมเขียนเสือจำนวน2ตัว
6: ตอนที่ผมไปตรวจอ่ะมีแค่เสือตัวเดียวนี่ครับ
5: เอ๊ะแต่ทางเราเช็คจำนวนกับรายชื่อสัตว์ของผู้ต้องหาแล้วนะคะ
4: ฉันว่าบางทีอ่ะสมมุติฐานของแกอาจจะผิดก็ได้นะเว้ย

0: ข่าวความคืบหน้าคดีการตายของนายกำแหงเดชจำเกิงอาจไม่ใช่เหตุฆาตกรรมแต่อาจมาจากเสือที่หลุดออกมาเพ่นพ่านอยู่กลางเมืองในขณะนี้และยังโยงใยกับคดีการลักลอบค้าสัตว์ป่าครั้งใหญ่ที่พัวพันไปถึงข้าราชการระดับสูงและส.ส.ชื่อดังของพรรคพิทักษ์ธรรม
1: ผมมาต้องเอาเงินไปปิดปากคนขับรถนั่นถ้าไม่งั้นนะเรื่องมันสาวมาถึงผมแน่เลยครับแล้วนี่ผมก็ยอมให้ลูกน้องผมเสี่ยงไปเอาเสือก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแล้วผมก็ยังเอาอนาคตราชการผมมาแลกนี่ผมเพราะผมเห็นกับท่านนะครับ
2: เห็นแก่เงินแล้วสิไม่ว่านี่นึกว่าฉันมองพวกกระดิกหางหานายอย่างแกไม่ออกนะ
1: ท่านก็อย่าลืมสิครับว่าท่านเป็นส.ส.ได้ทุกวันนี้ก็ไม่เพราะว่าไอ้พวกกระดิกหางหานายอย่างผมหรอครับ
2: เฮ้ยนี่แกล้ำเลิกบุญคุณเขาอย่างฉันเหรอ
1: เปล่าเลยครับท่านผมก็แค่อยากจะบอกกับท่านว่าผมมันแค่ข้าราชการธรรมดาแต่ท่านเป็นนักการเมืองที่คนรู้จักทั้งประเทศนะครับถ้าเรื่องนี้มันรั่วออกไปอ่ะผมว่านักข่าวคงไม่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแน่ๆถ้าอย่างนั้นผมก็ขอเพิ่มเป็น 60% หวังว่าเป็นตัวเลขครั้งสุดท้ายนะครับถ้าว่าท่านยอมรับไม่ได้ผมก็จดบัญญัติครับ

0: ไอ้พงษามันคิดว่ามันเป็นใครมันกล้ามายื่นข้อเสนอคนอย่างฉันน่ะ
1: ไอ้พวกมนุษย์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้มาเท่าไหร่ก็อยากได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น
0: นั่นใครอ่ะใครอ่ะแกเป็นใครเข้ามาทำไม
1: ฉันแค่อยากมาดูไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ตกลงหน้าขำล่าสัตว์ไม่เป็นยังเสนอคิดที่จะล่า
0: แกมึง
2: เฮ้ยไป
0: เฮ้ยนู
2: ่ไป
1: นักล่าที่แท้จริงเขาไม่ใช้อาวุ
3: ธต้องการอะไร
1: นักล่าที่แท้จริงมีเพียงแค่โกงเล็บก็เพียงพอแล้วที่จะปิดชีพคนหรือสัตว์ทุกตัว
3: ต้องการเงินใช่ไหมฉันให้แกได้นะเท่าไหร่
1: ฉันไม่ต้องการเงินจากคนอย่างแกเป็นคนเอาเสือมาใช่ไหม
3: แกอยากได้เสือเอาไปเลย
1: ไม่ฉันต้องการให้แกดูแลเสือตัวนี้เป็นอย่างดีอย่าให้พี่น้องของฉันต้องเป็นอะไรไปและอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่ามันอยู่ที่นี่และอีกไม่นานฉันอาจจะมีงานให้แกทำแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าแกร่วมมือกับฉันแกจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอน

0: ายไปไหนวะ
1: ไหนคนวะตาฝาดเปล่า
0: เฮ้ยไอ้วุฒิวุฒิ

0: กบไอ้หนุ่มไปไหนของมันนักหนา
1: เฮ้ยขอโทษเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเสือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาจิตอ้อย
2: เป็นไงบ้างครับคุณอาจารย
3: ์เดี๋ยวช่วยไลฟ์แผ่นให้หน่อยได้ไหมสินค้าก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะเอาไปให้ลูกค้าดูวันนี
2: ้งั้นไปดูทีวีก่อนก็ได้ครับเพราะว่ากว่าผมจะไลฟ์แผ่นเสร็จก็คงชั่วโมงกว่าครับ
3: ได้ค่ะ

0: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ21 นาฬิกามีการพบศพข้าราชการป่าไม้คุณพงษารุ่งเรืองทรัพย์บริบูรณ์ถูกฆ่าตายพร้อมกับคนขับรถและลูกน้องคนสนิททางพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจพบว่าลักษณะของศพทั้ง4คล้ายกับศพของนายกำแหงเจ้าของธุรกิจรถยนต์ที่ถูกฆาตกรรมไปก่อนหน้านี้คือมีบาดแผลขนาดใหญ่คล้ายกับการถูกสัตว์ใหญ่จำพวกเสือหรือสิงโตกัดกินจนเกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์
1: มีคนตายเหมือนคุณกำแหง
2: โอ้ยแค่นี้เนี่ยนะอะไรของแกวะโหนี่ทำงานกันยันเช้าเลยวะเนี่ยแล้วนี่เสร็จยังอ่ะนะจัน
1: ลูกปลาเมื่อคืนนี้ฉันไปไหนหรือเปล่า
2: แกถามอะไรแปลกๆวะแล้วก็นั่งตัดงานกันอยู่ถึงเช้าเนี่ยนี่แกเป็นอะไรปะวะอาจารย์เฮ้ยแกโอเคเปล่าฉันเอากาแฟก่อนนะเอาปะ
1: ฮัลโหลค่ะ
3: ฮัลโหลคุณอาจารย์ครับตอนนี้คุณดูทีวีเรื่องข่าวการตายอยู่หรือเปล่าคร
1: ับดูอยู่ค่ะดูอยู
3: ่ข้อสันนิษฐานของผมถูกต้องนะครับตอนนี้มีเสือออกมาเพ่นพ่านอยู่ในเมืองจริงๆคุณพ้นข้อสงสัยแล้วนะครับคุณอาจารย์
1: จริงเหรอคะ
3: คราวนี้นายอาชาเลิกยุ่งกับคุณแน่ครับเห็นตอนนี้กำลังหัวปั่นว่าจะจัดการกับเสือตัวนี้ยังไงดีครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณจริง
3: ๆคุณอาจารย์ครับ
1: คะ
3: คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะเจอคุณนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิม

0: บไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
1: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เฮ้ยหม้อเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
1: ของจริงเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ
0: 1,500
1: ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูหุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ

0: คุณผู้ชม
1: เพ
0: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆและสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลน
0: ี
1: ่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้ค
1: ือทำอะไรนี
0: ่โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
1: ัน
0: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนุ่มข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข
1: ้
0: าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้ 1,390 บาทจ
0: ั
1: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
0: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
1: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้าค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล
0: ้
1: ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
2: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวย
0: เอิร์
2: ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบาย

0: แล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
1: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
0: ราคามันขึ้นสิ
1: ที่จริงต้องขาย 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
0: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน
1: ใช่
0: 90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
1: ใช่
0: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
0: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
1: ใช่เขาให้เนื้อผ้าก้นไปเยอะ
0: ใครม
1: ี
0: เน
1: ื้
0: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
1: ๆเออ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้รอสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ต้องยังไม่หมดยังไม่หมด
1: อย่าให้
0: หม
1: ดดีเทลไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46
1: โอ้โห
0: ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะแล้วเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่เฉลี่ยตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคน
0: ยังใส่สบายไหม
1: 16นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
0: 3
1: 3
0: โอ้โหนี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีได้สีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมากอัน
0: นี้ยืดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46
1: ใ
0: ส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
0: เนื้อ
1: ผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้วเฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบนี้999อ่ะแม่แ
1: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พ่อของคุณเสียเพราะถูกเสือกัดเหรอครับ
1: ค่ะต่อหน้าต่อตาถึงอาจารย์จะเป็นเด็กพี่ยังจำภาพนั้นได้ไม่ลืมเลือดสีแดงสดกระจายเต็มพื้นไปหมดนะคะอาจารย์ไม่น่าพูดถึงเลย
0: ผมต้องขอโทษเหมือนกันนะครับที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะคุณมีความหลังแบบนี้นี่เองเบาตาผมถึงได้ดูเศร้าอยู่ตลอดเวลาคุณนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกแล้วก็ลึกลับจริงๆนะครับดีเลยมั้งครับคงเป็นเสน่ห์ของคุณ

0: ัวแมว
1: นี
0: ่เฮ้ยนี่เจ้าแมว
2: แกชื่ออะไรฮะ
0: เจ้าแมว
2: ไหนขอมือหน่อยสิ
3: คุณน่าจะเรียนสัตวแพทย์นะคะ
1: แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติเหมือนกันนะครับ
4: คนสัตว
1: ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกเราอยู่ในวงจรเดียวกัน
2: ถ้าเรามองว่าสัตว์ต่ำต้อยกว่า
1: ล่าแล้วก็ทำลายกันสุดท้ายชีวิตเราก็จะอยู่ไม่ได้หรอกครับ
2: นี
1: ่คุณลองอุ้มดูไหมครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
1: นี่คุณโกแมวเหรอครับ
3: ทำไมคะตลกนักหรอ
1: ไม่ตลกหรอกครับเขาว่าผู้หญิงกับแมวนี่เหมือนกันนะครับรักสวยรักงามชอบให้คนเอาอกเอาใจก็ต้องชอบให้คนคอยง้อด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยห้ามพูดจุดอ่อนของเธอด้วยนะครับผมว่าข้อนี้ตรงไหนจะจริงนะครับ
3: เก็บคำวิเคราะห์ของคุณไว้ใช้กับแมวเถอะค่ะเพราะฉันไม่ได้กลัวแมวนะฉันแค่ไม่ถูกโลกกับสัตว์เท่านั้นเองแหละทำไมขอลองอุ้มหน่อยก็แล้วกันค่ะ
1: ได้สิครับ

0: นี่คุณเป็นหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ขอโทษนะครับผมไม่คิดว่ามันจะขวด
1: ไม่เป็นไรค่ะมันคงไม่ชอบนะจันไม่แปลกหรอกค่ะก็เหมือนตัวอื่นตั้งแต่เด็กนะจันไม่เคยเข้าใกล้สัตว์ชนิดไหนได้เลยถ้ามันไม่ติดตกใจมันก็พุ่งเข้ามาทำร้ายไม่รู้เพราะอะไร
2: นี่คุณอาจารย์คุณอาจารย์รู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมีความสามารถพิเศษตั้งแต่เกิดหนึ่งอย่างเลยนะครับผมสามารถฟังเสียงสัตว์ได้นะครับคุณอาจารย์ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะครับ
0: นี่เจ้าเหมียว
3: นี่
0: ทำไมแกถึงไม่ควรคุณอาจารย์เขาฮะนี่แกไม่ชอบเขาเหรอไหนลองบอกสิมันบอกว่าเขาเห็นคุณอาจารย์เนี่ยสวยครับแล้วก็ตื่นเต้นก็เลยทำอะไรไม่ถูกมันก็เลยขวนคุณอาจารย์แก้เขินนะครับโธ่เจ้าแมวชีโก
1: ฝากบอกแมวด้วยนะคะว่าขอบคุณมากนะจันรู้สึกดีที่มันคิดแบบนั้นกับนะจัน
0: แกรู้ไหมว่าคุณอาจารย์เนี่ยเขาฝากขอบคุณด้วยนะว่าแกรู้สึกดีๆกับเขา
2: มันก็รับรู้แล้วครับว่าคุณอาจารย์พูดอะไรกับมันมันก็ฝากขอบคุณคุณอาจารย์เหมือนกันครับจะไปไหนกันต่อดีครับผมให้คุณอาจารย์เลือก
1: คนเลือกนี่ต้องเลี้ยงด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย

0: จันทร์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: เปล่าค่ะขอโทษนะคะคืนนี้น้าจันทร์คงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะรู้สึกร้อนๆหนาวๆท่าเนื้อเคลื่อนตัวยังไงไม่รู
0: ้คุณไม่สบายหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปหาหมอดีกว่า
1: ไม่เป็นไรค่ะน้าจันทร์คงแค่เหนื่อยขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะคะ

0: ให้ผมไปด้วยไหมครับท่าน
1: ไม่ต้องคืนนี้คือคืนขึ้น14ค่ำถึงเวลาแล้วลายเมฆที่ฉันจะทำให้นายจันยอมรับให้ได้เพราะพรุ่งนี้ก็คือพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์จะกลายร่างเป็นเสือโดยสมบูรณ
0: ์แล้วท่านจะทำยังไงครับ
1: เลือดของฉันจะปลดปล่อยสัญชาตญาณความเป็นเสือของเธอออกมาแล้วคืนนี้เธอจะได้ลิ้มรสมัน

0: ้าหลังของเรามีกำลังเหลือเฟือเราจะไปได้ทุกที่ที่เราต้องการอีกหน่อยคุณก็จะใช้มันเป็นนะจัน
1: ปล่อยฉันนะปล่อยคุณจะทำอะไรฉันอ่ะ
2: ผมไม่ได้จะทำอะไรอย่างที่คุณคิดนะแต่กลัวไปเลยนะจันมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเรามีฤดูกาลของเรา
1: เลิกพูดเรื่องบ้าๆของคุณสักทีคุณต้องการอะไรจากฉัน
2: ต้องการอะไรงั้นเหรอ

0: ผมจะเล่านิทานให้คุณฟังนานมาแล้วนับพันปีมีราชาและราชินีผู้ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ที่มีเลือดอันเข้มแข็งเผ่าพันธุ์ที่มีพลังอำนาจเหนือมนุษย์เผ่าพันธุ์แห่งเสือที่ดำรงอยู่ในร่างมนุษย์ราชาและราชินีต่างมีภาระหน้าที่อันสำคัญเพื่อที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันแต่มันยังคงไม่เกิดขึ้นเพราะโดนขัดขวางโดยพวกมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายอำมหิตเห็นแก่ตัวทำตามแรกเลยเพื่อพยายามที่จะทำลายเราจากตรงนี้ผมรอคอยเฝ้ารอเวลาเพื่อออกตามหาคุณคุณที่ซึ่งจะมาเป็นราชินีของผมแล้วคุณก็มีตรงหน้าผมนี่แหละ
1: คุณมันบ้าไปแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องบ้าๆของคุณหรอก
0: วันเพ็ญเดือน8นี้เป็นวันสำคัญของเผ่าพันธุ์เราวันที่ราชาและราชินีแห่งเสือนี่จะได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบและเมื่อ นั้นเผ่าพันธุ์ของเราก็จะมีทายาทสืบไปไม่มีวันสิ้นสุด
1: ปล่อยฉันนะฉันไม่เชื่อเรื่องบ้าๆที่คุณแต่งขึ้นมาหรอก
2: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
4: ใช่
3: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
5: ขายดีมากมากอีกทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบ

0: พร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจัดไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: ค
1: ิ
2: ดถ
1: ึ
2: ง
0: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่
0: 4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
0: ุ
2: ณ
0: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
0: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
0: ชิ้นใหญ่
2: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
0: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
0: น
2: คุณตัวนี้ตัวที่ทอดมาแล้ว
0: จริ
2: งๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
0: กอกไหมล่ะ
2: นี่ๆ
0: อ
2: ุ้
0: ย
2: อ
0: ุ้
2: ยกอกกระเด็นออกปากเลยอ่ะ
0: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวต้ม
1: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
0: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
0: ใช
2: ่1ตัว80บาท
1: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
0: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
0: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวผงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
0: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
1: ้อ
0: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาว
1: ๆ
0: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
0: ย
2: ต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
0: ้ใช
2: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
0: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
2: ัน
0: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสาดทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
2: ของหนุ่ย
0: มากเลยอ่ะ
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของ
0: พวก
2: น
0: ั้
2: น
0: ทอดกรอบ
1: โอ้ยหิวโทรด้วย

0: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
1: ๆขอด้วยได้ไหมอ่ะฝั่งนี้กินเลยคะ
0: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อนี่ข้าวคลุกน้ำพริก
1: โอ
0: ้ยอย่างนี้โอเคอันนี้เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
0: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
0: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
0: คุณพ่อชอบเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
0: มันจะเคลือบคอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
1: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะที่สุด
0: ปกติเราขายกัน
1: 4ห่อ
0: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช
2: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร
1: ่
0: อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
0: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะครั้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วทอดเลาะก้างให้หมดเสร็จสรรพกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุง1

0: คุณคือราชินีแห่งเสือคุณคือราชินีของผมคุณดูตัวเอง
1: มันถึงเวลาแล้วนะจันที่คุณจะต้องยอมรับตัวเองว่าคุณคือเสือ

0: ุณหนีผมไม่พ้นหรอกนะจ๊ะ
1: คุณไม่มีทางหนีในสิ่งที่คุณเป็นได
2: ้ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้ล่ะ
3: อีกไม่นานคุณก็จะหายตัวผมเอง

คุณคือราชินีของผมคุณคือราชินีแห่งเสือสัญชาตญาณของเสือจงใช้มันนะจันทร์

พวกเราไม่ตายง่ายๆเรื่องพวกนี้หรอกพวกเรามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสัญชาตญาณของเสือ

อย่าพยายามไปเลยนะจันเลือดของผมที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยได้ปลุกเสือในตัวคนเรียบร้อยแล้วและเมื่อไหร่ที่พระจันทร์เต็มดวงต่อให้คุณพยายามต้านทานมันไว้เท่าไหร่สุดท้ายคุณก็ต้องออกล่ากินมนุษย์อยู่ดีคืนเดือนเพ็ญวันพรุ่งนี้คุณจะได้กลายเป็นร่างเสือโดยสมบูรณ์

0: ของเราไม่ตายง่ายๆเพราะเรื่องพวกนี้พวกเรามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสัญชาตญาณของเสือคืนเดือนเป็นวันพรุ่งนี้คุณจะได้กลายเป็นร่างเสือโดยสมบูรณ์
1: เฮ้ยเป็นอะไรแก้วขวัญอ่อนไปปะเนี่ยเออแล้วเมื่อคืนแกไปไหนมา
2: ก็เปล่านะก็ฉันก็อยู่บ้านตลอดอะ
1: อะไรกันก็ฉันไปหาแกที่บ้านแกไม่เห็นอยู่เลย
2: เธอมาหาฉันที่บ้านเหรอ
1: เออดิเคาะประตูอยู่นานมากแกไม่เห็นเปิดเลย
2: สงสัยฉันเข้าห้องน้ำมั้งเลยไม่ได้ยิน
1: แน่อย่ามาเดี๋ยวนะคะคุณณจันทร์ฉันโทรไปหาแกเนี่ยทั้งโทรศัพท์บ้านทั้งโทรศัพท์มือถือบอกมาดีกว่าว่าแกไปไหนกับใคร
2: เปล่าก็อยู่บ้านไง
3: นี่เมาอะไรกันป้าได้เวลาประชุมแล้วเร็ว
1: เฮ้ยใครจะไปประชุม
3: ประชุมเมาแล้วเป็นคนเดียวเธอไปประชุมแล้ว
1: เฮ้ยแกประชุม
3: แล้วแล้ว
1: ไม่ตลกเหรอ
3: โอ๊ย
1: อะไรวะฉันเล่นมุกแกไม่สนใจฉันเลยหรอ
4: เอาละครับทุกคนคงรู้นะครับว่าคุณกรมพยัคฆ์เจ้าของบริษัทเบงกอลวิสกี้เนี่ยได้ให้ความไว้วางใจมาเป็นลูกค้าของบริษัทเราคุณณจันทร์ครับคุณรับงานนี้ไปทำนะครับ
2: แต่ฉันยังติดงานให้ลูกค้าตั้งหลายคนนะคะ
4: แต่งานนี้คุณพรหมพยัคฆ์ระบุว่าต้องเป็นคุณนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมจะถลับให้คนอื่นมาทำแทนที่สำคัญที่สุดงานนี้ยังไงคุณก็ต้องทำครับ
2: แต่บอสยังไม่ได้ถามความคิดเห็นของฉันเลยนะคะ
4: แล้วคุณมีปัญหาอะไรเหรอครับ
2: ฉันมีความรู้สึกว่าคงไม่สามารถทำงานคุณพรหมพยัคฆ์ได้ดีค่ะ
4: ไม่เอาหน้ามืออาชีพอย่างคุณอย่าเอาเรื่องความรู้สึกมาปะปนกับงานสิครับ
2: แต่บอสคะ
4: ผมตัดสินใจไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกครับ
2: เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่บอสตัดใจคนเดียวเลยนะคะไม่ปรึกษาฉันเลย
3: จ้า
2: ฉันทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วนะคะเข้าห้องประชุมทีไรก็เหมือนเดิมทุกทีบอสเป็นฝ่ายจะสั่งฉันขอพูดตรงๆบ้างนะคะว่าฉันเบื่อคำสั่งของบอสจะแย่อยู่แล้วได้ยินไหมคะว่าเบื่อฉันเบื่อฉันเบื่อ
3: เฮ้ยอาจารย์ทำไมทะเลอย่างนี้อ่ะ
2: ขอโทษค่ะ
5: บอสคะก็คนเขาไม่เต็มใจจะทำก็ไม่ต้องไปให้เขาทำหรอกค่ะเบื่อจริงๆเลยพวกชอบเล่นตัว
3: ก็ยังดีแค่เล่นตัวได้ไม่เหมือนบางคนจะเป็นตัวสั่นตะกินแห้ว
5: นี่แกว่าใครอย่ากระเทยปากมอม
3: นี่ก็พูดลอยๆไปอ่ะใครจะรักก็รับสิ
5: แกนี่มันดีแต่ปาก
3: ทำไม
4: พอทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมสรุปจบไหมเลิกประชุม
1: นะจันแกเป็นอะไรของแกวะวีแต่การที่ประชุมเนี่ยนะนิสัยแก
2: ฉันไม่รู้ว่าพักนี้ฉันเป็นอะไรไม่รู้เจออะไรหน่อยก็หงุดหงิด
1: ถือว่าวันเบาๆเอาหนาวน่ะถือว่าแกได้ระบายออกซะบ้างนะแกจะได้ไม่เครียดไงแต่ฉันน่ะขำมากเลยนะเว้ยแกหน้าบอสแบบเออมากอ่ะตอนที่โดนแกโวยอ่ะ
3: แกแย่แล้ว
1: อะไร
3: บอสเรียก
1: เฮ้ยเรียกนะจันเหรอ
3: เรียกแกนี่แหละ
1: เรียกฉัน
3: เออ
1: เดี๋ยวเขาได้ยินที่ฉันเมา
3: ไปได้แล้วไปแล้ว
1: เดี๋ยวฉันมานะ
3: เดี๋ยวเนี่ย
1: ฉันเนี่ยนะ

0: เนี่ยสงสัยฉันต้องเรียนรู้วิธีนี้จากเธอบ้างละ
1: ทำไมเธอคิดว่าทุกคนเขาเป็นเหมือนเธอ
0: เหมือนตรงไหนฉันไม่ได้เสแสร้งทำว่าเป็นตัวเองใส่ซื่อบริสุทธิ์นะจริงๆแล้วข้างในก็ชอบล่าผู้ชายเสแสร้งจริงๆเลยหน้าเนื้อใจเสือ
1: หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ
0: ฉันไม่หยุดใครจะทำไหมก็เธอชอบทำเป็นเสแสร้งว่าตัวเองเป็นแม่พระแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเสือที่ชอบออกล่าเหยื่อปากบอกว่าไม่แต่ใจข้างในเนี่ยนะสันนริกทำไมจะล่าให้มันหมดทุกคนเลยหรือไงเหลือให้คนอื่นเขาบ้างไหมแกจะทำอะไรฉัน
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้าเหมียวแกทำอะไรน้าจันน่ะ

เลือดของผมที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยได้ปลุกเสือในตัวคนเรียบร้อยต่อให้คุณพยายามต้านทานมันไว้เท่าไหร่สุดท้ายคุณก็ต้องออกล่ากินมนุษย์อยู่ดี

0: ันแต่มีแม่หมอมาดูดวงให้ที่ร้านนะคะแขกเข้าร้านกันคักๆๆเลยค่ะอยากจะรบกวนแม่หมอให้มาดูดวงทุกวันจังเลยอะค่ะ
1: ไม่ได้หรอกคนเราจะเปิดความลับสวรรค์ง่ายๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นดวงฉันกับดวงเธอต้องดับเองนั่งสิ
0: อะไรคะ
1: ไม่อยากรู้ดวงตัวเองเหรอหยิบมาสักใบนึง
0: พูดประชดหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเพิ่มเงินให้ก็ได้ค่ะ
1: นี่เธอไม่เชื่อ

0: กลับแล้วล่ะครับแหมวันนี้กลับเร็วจังเลยนะครับที่หน้าผมมีอะไรติดหรือเปล่าครับ
1: รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านไปซะมันจะมีอันตรายอันตรายถึงชีวิตเลยนะไป
0: กลับได้ยังไงล่ะครับทำงานอยู่ถ้ารีบกลับเนี่ยเขาก็เลยผมบอกสิครับขอตัวนะครับ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ือนห้ามหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อม

0: ขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตลเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อยค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
0: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
2: เต็มขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่
2: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วค่ะ
1: อุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
2: ชิมเลยชิมเลย
1: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
2: ค
1: ือ
2: ครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้ดู
1: ด
2: ี
1: นะดูความ
0: อย่างปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
2: ยังไง
1: หอมหอม
2: หอมในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
2: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าในการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณเอา
0: เดือนมาตรงนี้เนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
2: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
2: ึ้
0: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
2: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
2: คุณอ้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตลเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน

0: เชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถึงได้ความรักจากฉัน
1: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1 2 5 2
0: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ดอกกุหลาบป่าน
2: ี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
0: ้โอ้สดชื่นมากอ
2: ันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: ใช่
1: และคิดดู
0: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวค่า GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณโมออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อๆแม่ๆซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
0: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: รออีกทีปีหน้าร
2: ออีกทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และตอนนี้พอขวด
2: แล้วขวดเลยให้เนื้อๆเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูกาลการเก็บเกี่ยวด้วย
0: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
0: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วต่ออีกทีคือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
0: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: ฉันบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีนี่โทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ใช่
2: แล้วนี่น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะพบกับอ้อมนะคะตามเวลาเดิมๆนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแล้วแต่สถานการณ์ความไม่แน่นอนเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันคือความแน่นอนอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์บางอย่างจนยอมรับได้เหมือนกันนะคะว่าไอ้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไอ้ความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่พึงจะต้องยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการจากลาไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือว่าจากตายแต่ขึ้นชื่อว่าการจากมันก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ประสบสะเทือนใจเราจะเผชิญกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: มัสการค่ะ
1: เชิญพรนะเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมกันบน
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการนะคะต้องขอโอกาสหลวงพี่อีกครั้งนะคะในทุกๆสัปดาห์ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสได้เจอกับหลวงพี่บ้างท่านเจ้าคุณบ้างสลับกันไปนะคะก็เวลาที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นการสนทนาก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนเข้ารายการค่ะว่าบางทีก็มาวันนึงบางทีก็มาอีกช่วงเวลานึงทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอนแต่ความไม่แน่นอนเนี่ยแหละคือความแน่นอน ใช่ไหมคะหลวงพี่
1: ถูกต้องบางคนฟังอาจจะงงว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนยังไงเนี่ยคือตามหลักธรรมคำสอนเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงเห็นแล้วแหละทรงเห็นแล้วแหละว่าจริงๆชีวิตในโลกเนี่ยสรรพสิ่งหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่ถ้าองค์ตัดอย่างเงี้ยนะล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาม
0: ันใช้คำว่าเป็นธรรมดาด้วยก็คือเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราพึงจะต้องยอมรับและรับรู้
1: ใช่คือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดธรรมดาหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องผิดธรรมดา
0: แต่เราไม่ค่อยได้ถูกสอนให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะหลวงพี่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนของระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์คนกับสิ่งของไม่ว่าของนั้นจะหายของนั้นจะพังของนั้นจะจากไปเรามักจะรับไม่ได้แต่ในขณะที่เวลาที่เราได้มาเนี่ยเรามีความพองฟูมาก
1: เลยนะเนี่ยพูดคิดตรงกันเลยคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ชอบของใหม
0: ่การได้ของใหม่คือความเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนเราแปลกไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ชอบของใหม่นะครับการของใหม่คือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยเราบางทีเราสับสนความคิดเราเหมือนกันนะ
0: โอ้
1: ใช่ไหม
0: คือถ้าพูดมุมนี้ก็ถูกตรงที่ว่าได้ของมาก็เปลี่ยนสินะ
1: เ
0: พราะเดิมมันมี5อย่างได้อย่างที่6มันก็คือเปลี่ยนละแต่เรามีความสุข
1: ใช่พอความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยไปลืมการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญนะใช่ไหม
0: แปลว่าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เราชอบมองมันด้านเดียว
1: ใช่เรามองมันแค่ด้านเดียวอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราชอบพูดง่าย
0: ๆ
1: เราก็เลยลืมไม่มีความสุขของมันก็ลืมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงนะเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาชีวิตคนบอกอยากมีลูกจังเลยอยากมีลูกจังเลยจริงๆมีลูกนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วมีภาระมีอะไรเยอะแยะเลยนะโยมพี่แต่ว่าพอมีลูกแล้วดีใจไงโอ้มีเด็กขึ้นมาได้อยู่กับเด็กโอ้มีชีวิตใหม่ก็ถือว่ามีภาระก็มีภาระแต่เราดีใจก็ยอมรับภาระนั้นได้ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามกับการเกิดก็คือการ
0: จากการ
1: จากการตาย
0: ค่ะ
1: โอ้โหการตายจริงๆลดภาระนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรแล้วแต่ว่าทำไมเราเสียใจเพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องพัดพากันแต่ว่าเกิดเนี่ยมันมีเพิ่ม

0: ตายมันมีลดเวลาที่เรามีเพิ่มมีใหม่มีอะไรแล้วก็มักจะดีใจแต่เวลาที่เราเสียอะไรไปแล้วก็มักที่จะรู้สึกว่าโอ้โหการเปลี่ยนแปลงนี่มันรุนแรงจังเลยมันหนักกับเราจังเลย
1: โอ้โหถ้าเรามองกันมุมนี้นะคะคุณผู้ชมจริงๆมันตลอดเลยอ่ะ
0: เปลี่ยนผ่อน
1: การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นตลอดแต่มันลอดตาลอดใจเราไปทั้งหมดเพียงเพราะว่ามันถูกใจเรา
0: ใช่
1: พอเรามีความสุขเราไม่นับว่านั่นคือความเปลี่ยนแปลงเรามองว่านั่นคือปกติทั้งๆที่การเปลี่ยนแปลงก็คือปกติ
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าการได้มาคือปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่งั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นกับเราตลอดอยู่ที่ว่าเราได้คิดพิจารณามากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราคิดพิจารณาได้มากเราก็จะเห็นมาก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็จะรู้เท่าทันได้มากนะเราก็จะไม่ไปตื่นเต้นไม่ไปยึดติดหรือไปตกใจมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
1: แล้วเราจะวางใจยังไงคะหลวงพี่ในลักษณะที่ว่าเมื่อดีใจก็ไม่มากจนเกินไปแล้วเมื่อเสียใจที่จะต้องเสียไปก็ไม่ให้มันมากจนเกินไปคือได้ก็ไม่ให้สะเทือ นเสียก็ไม่ให้สะเทือน
0: ทุกครั้งที่ได้มาต้องคิดว่าสิ่งนั้นก็ต้องเสียไปทุกครั้งที่เสียไปแล้วก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เสียไปเดี๋ยวมันก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาทดแทน
1: แล้วถ้าเรามัวแต่คิดว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียไปมันจะไม่ใช่ทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะหรอคะเราคิดมากไปไหมคะ
0: ปัจจุบันขณะตรงนั้นก็คือเราต้องรับรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรหรอกที่มันได้มาแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดโยมว่าไหมล่ะมีไหมไม่มีอะไรที่ได้มาแล้วอยู่กับเราตลอดมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะเข้าใจเมื่อเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งนั้นต้องเสื่อมสลายเมื่อสิ่งนั้นจะต้องจากเราไปชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่หลายคนได้มาแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเราไปตลอดนะสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เที่ยงซึ่งจริงๆแล้วมันยากมันไม่มีอะไรเที่ยง
1: คือไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเผชิญยากอยู่เหมือนกันนะคะหลวงพี่คือถ้าเราพอลองคิดว่าผมพูดแล้วก็รู้สึกว่ามันยากคือพอเราคุ้นกับว่ามันต้องอยู่กับเราพอวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะเรารับไม่ได้บางทีเหมือนเหตุการณ์ที่ช่วงที่เดือนก่อนอ่ะที่มีพายุเฮอริเคนเข้าที่ฟลอริดาคือรู้เลยว่าเราไม่ต้องพูดถึงประเทศเรานะคะคืออันนั้น
0: อ
1: ่ะเราเห็นใจกันแต่ว่าฝรั่งอ่ะบางทีเขาไม่ได้เจอมันบ่อยๆการสูญเสียการอะไรอ่ะบางคนช็อกอ่ะเขารับไม่ได้เนี่ยแล้วพอช็อกอย่างนั้นรับไม่ได้อย่างนั้นมันวางใจลำบากนะคะหลวงพี่กับแบบความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นอ่ะเพราะมันเหมือนเสียบ้านที่เขาสร้างมาเนี่ยนั่นเนี่ยระดับวัตถุอ่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดอยู่ด้วยตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพิงอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากมันยอมรับได้ยากนะพูดตามตรงเลยถ้าเราไม่เคยฝึกแล้วเราอาจจะต้องเริ่มฝึกบ่อยๆกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นของเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงที่เสียไปเนี่ยเราต้องฝึกเรียนรู้จากสิ่งเล็กไปหาสิ่งใหญ
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งที่เราต้องเจอสิ่งใหญ่เช่นบ้านที่เราต้องอยู่ด้วยประจำคนที่เราต้องอยู่ด้วยประจำหรือว่าคนที่ใกล้เข้ามาอีกคือในครอบครัวของเราเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาหลวงพี่ก็เห็นหลายคนนะชีวิตที่ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเช่นเจอคนเล็กสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยไปบ้างหรือบางทีคนในสมาชิกในครอบครัวเกิดเปลี่ยนไปเช่นแม่อยู่กันดีเปลี่ยนไปรักคนอื่นเปลี่ยนไปอยู่กับคนอื่นบางทีก็ทำใจลำบากน
1: ะ
0: ที่ว่าคนที่ใกล้ที่สุดที่เราที่ว่าเรารักเขาเขารักเราเอาวันนึงทำไมเขาไม่รักเราทำไมวันนึงเขาไปรักคนอื่นทำไมวันนึงเขาไปอยู่กับคนอื่นอันนี้ก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่คนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะยืนหยัดอยู่ในโลกต่อไปได้บางคนไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็หลายคนทำร้ายตัวเองไปก็มี
1: คือพอฟังอย่างเงี้ยมันมีหลายภาพขึ้นมาในหัวมากเลยค่ะหลวงพี่ว่าการเสียทรัพย์สินบางครั้งเรายอมเสียชีวิตเพื่อปกป้องทรัพย์สินก็มีแล้วบางครั้งเรายอมเสียชีวิตเราเพื่อแลกกับการไม่อยากสูญเสียคนอื่นเรายอมทิ้งชีวิตเราเพื่อป้องกันและเพื่อต่อต้านการสูญเสีย
0: ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเห็นได้อยู่เหมือนกันแต่บางครั้งเราก็จะเห็นความจริงของโลกความจริงของชีวิตว่าแม้จะเอาชีวิตเราไปแลกบางทีก็ป้องกันไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าความสูญเสียมันก็อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
1: แสดงว่าเราไม่เห็นในคือเราไม่ยอมรับในทุกนั้นไม่ยอมรับในความเป็น

0: จริงนั้นว่าการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องฝึกมองแล้วเราจะบอกเด็กๆหรือคุณผู้ชมให้เขาเรียนรู้แล้วก็ฝึกมองการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาได้ยังไงคะ
1: ใช่เราคงจะต้องสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยสอนให้เขาเล่นกีฬาการเล่นกีฬาเนี่ยทำให้เขาเห็นว่ามีแพ้มีชนะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนบางทีเล่นเกมเล่นหมากรุกเล่นหมากฮอสเนี่ยเขาไม่ได้ชนะตลอดเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่ประสบความสำเร็จตลอดเขาว่าเขาเก่งตลอดเดี๋ยวบางทีไปเจอผู้คนเก่งกว่าฝึกเรียนรู้ยอมรับตรงนี้เราจะเห็นบางคนเด็กไม่ยอมรับแพ้ร้องไห้กระทืบเท้าหรือบางทีคว่ำโต๊
0: ะ
1: หรือกวาดกระดานก็มี
0: ฮะ
1: เพราะอะไรเพราะเขาไม่เรียนรู้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าฝึกแล้วอธิบายลูกที่แพ้เพราะอย่างนี้นะชนะเพราะงี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะโอ้ให้เขาเข้าใจเขาเห็นว่าเออจริงๆชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะนี่คือเรื่องจริงของชีวิตเรื่องปกติธรรมดาน
0: ะ
1: เราอย่าไปอะไรกับสิ่งนั้นมากเกินไปให้เข้าใจมันซะให้ยอมรับมันซะ
0: เพราะว่าบางคนน้องก็มีเพื่อนที่รู้จักกันเขาก็จะบอกว่าเนี่ยการอธิบายลูกว่าน้องหมาที่เลี้ยงเนี่ยจะตายนะ
1: อันนี้สำคัญ
0: จะทำยังไง
1: ใช่
0: คือบางทีมันไม่ต้องอธิบายให้มันยาก
1: มันอธิบายตัวเขา
0: ง่ายที่สุดอ่ะมันจะทำยังไงเพราะว่าในขณะที่วิถีโบราณที่อ้อมเคยคุยกับคนหรือต่างจังหวัดหรือผู้ใหญ่บางท่านเขาก็จะบอกว่าก็เมื่อก่อนอ่ะตายก็สวดกันในบ้านหรือว่าเด็กก็จะถูกตามมาให้มาอยู่รอบเตียงนะให้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ถูกสอนเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติมันเลยดูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ใช่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอย่างเมื่อเช้าหลวงพี่เดินถ่าออกมาสุนัขที่หลวงพี่เอาไปเลี้ยงเอาไปจากนี่แหละก็แก่แล้วแต่อยู่นี่ชอบไปกัดกับชาวบ้านเขาชื่อโอบีเนี่ยก็เมื่อเช้าเขาก็มาส่งหลวงพี่ที่หน้ากุฏิตอนหลวงพี่ออกมาที่จามหลวงพี่ก็มองเขาแล้วก็ลาเขาแล้วก็นึกในใจว่าโอ้โหเนี่ยวันหนึ่งสุนัขที่เรารักที่เราเอามาอยู่ที่นี่ที่เขากลางคืนก็มานอนเฝ้าเราอยู่หน้ากุฏิมาอยู่กับเราวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปเหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาวันที่เขาอยู่กับเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เราทำได้ณปัจจุบันขณะตรงนี้ในวันที่เราต้องจากกันเราก็ต้องยอมรับไม่รู้เขาหรือเราแหละจะใครจะไปก่อนแล้วไม่รู้
0: อ๋อมันบอกไม่ได้ด้วยนะคะ
1: บอกไม่ได้จริงใช่ถ้าเรามีเครื่องมือแบบไปวัดอ้าวดูว่าพี่อ้อมจะเหลืออีกกี่วันในโลกนี
0: ้
1: ดูว่าหลวงพี่เหลือกี่วันมันก็คงง่ายจะได้รีบทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมมันไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่กันอีกกี่วันกี่เดือนในโลกนี้ไม่มี
0: เอาว่าปัญหาของเราอีกส่วนหนึ่งคือเราไม่ถูกสอนว่าความตายหรือความจากพรากเนี่ยมันไม่เลือกเวลา
1: ต้องใช
0: ่แต่เราดันไปคุ้นชินว่า
1: ต้องมีเวลา
0: แก่แล้วค่อยตาย
1: ใช่
0: หรืออุบัติเหตุใหญ่ค่อยตายมันไม่ได้แปลว่าความจากพรากมันเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ได้ในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอาจจะมีความจากพรากจากคนรักซ้ำซ้อนอีกก็ได้แล้วถ้าเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์มาก
1: แย่เลยอย่างที่บอกว่าเราบางทีประมาทเราเห็นว่าโหเรายังเด็กกว่าจะความตายมาถึงต้อง60 70เอาจะไปรู้ได้ไง60 70ถึงจะมาถึงมันไม่ใช่ใช่ไหมมันมาได้ตลอดเวลาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเพราะการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าเออเดี๋ยวชีวิตเรามันจะต้องเจอนะไม่รู้เจอเมื่อไหร่แต่ถ้าเจอแล้วต้องเข้าใจนะนี่แหละเป็นธรรมชาตินี่แหละเป็นธรรมดาม
0: ันเรียกมรณานุสติไหมคะถ้าเรากำลังอย่างอ้อมขับรถมาเมื่อเช้าอยู่ๆก็รู้สึกว่าเมื่อเช้าอ่ะมันมีจังหวะเหมือนรถจะชนอ้อมแบบรู้สึกว่าเอ้าถ้าทำเต็มที่แล้วเมื่อกี้อย่างมากเขาตายแล้ววะ
1: ใช่ก็คือเราไม่ประมาทน
0: ะ
1: ครับการที่เรารู้ว่าความตายเกิดขึ้นได้เสมอเนี่ยแต่ไม่เราไม่ประมาทแล้วถ้าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งนั้นจริงๆเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความจริงในชีวิตนะที่เราจะต้องเจอไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรเลยอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตกใจมากแต่ต้องตั้งสติให้มากและกลับมารู้ให้มากว่านี่มันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องหนีมันได้
0: หลวงพี่จะแนะนำยังไงดีคะสมมติว่าไม่สมมติอะว่ามันต้องในขณะที่ดูอยู่เนี่ยมีคนที่กำลังจะเผชิญกับการจากอย่างแน่ๆแต่มันเป็นภาวะที่กำลังอยู่ในเฟสของ
1: ยังไม่จาก
0: ทั้งหมด หรือเพิ่งโดนจากไปตรงเน
1: ี้
0: ย
1: เร็วๆนี้เลย
0: แล้วมันเหมือนจมดิ่งอยู่กับความเคว้งคว้าง ไม่ว่าจะจากด้วยอะไรหรือสูญเสียบุคคลหรือว่าสิ่งที่เป็นที่รักของตัวเราจะไม่พูดนะคะทั้งหมดเราจะวางใจบอกเขายังไงได้บ้างคะหลวงพี่ในขณะที่เขากำลังจมอยู่กับห้วงความเวิ้งว้างนี
1: ้แน่นอนมันจมอยู่พักหนึ่งแน่เพราะว่าจากที่เราเคยมีที่เกาะมันไม่มีที่เกาะใช่ไหมจากที่เราเคยมีที่จับมันไม่มีที่จับก็สิ่งที่เราทำได้ในช่วงที่จมก็คือก็ต้องพยายามทำตัวให้ลอยขึ้นมาจมนานก็ตายใช่ไหมหายใจไม่ออกลอยขึ้นมายังไงลอยขึ้นมาโดยแค่เข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตเรายังมีอยู่ชีวิตต้องเดินหน้าชีวิตต้องอยู่ต่อไปการที่คนหนึ่งจากเราไปการที่คนหนึ่งตายไปไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้จะต้องจากด้วยตายด้วยใช่ไหมพี่อ้อมแต่ว่าหมายความว่าชีวิตนี้ก็ต้องเดินต่อไปทำสิ่งที่ดีเพื่อให้คนนั้นเขารู้ว่าเรายังทำดีเพื่อเขาอยู่เรายังเห็นเขาเป็นคนดีอยู่แม้เขาอยู่ไม่อยู่เราก็เป็นคนดีเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะเขาจากไปเราก็เป็นคนชั่วคนร้ายไปทำไม่ดีเป็นคนที่ไม่คิดถึงเขาไม่คิดถึงอนาคตไม่ใช่เพราะฉะนั้นสามีภรรยาการอยู่ด้วยกันวันหนึ่งคู่ครองจากไปไม่ใช่โอ้โหต้องทำตัวให้แย่ทำตัวให้โทรมหรือจะตายตามกันไม่ใช
0: ่
1: ทำตัวเราให้ดีทำชีวิตให้ดีทำบุญให้มากแล้วส่งบุญนี้อุทิศให้เขานี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำได้นะคือจากที่จมต้องรีบขึ้นมาหายใจขึ้นมาลอยให้ได้ให้เร็วที่สุด
0: ค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
1: เ
0: ป็น
1: พรนะมนต์ครับ
0: ก็หวังว่านะคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขน่าจะทำให้คุณผู้ชมหลายๆคนนะคะเกิดความรู้สึกที่จะเข้าใจกับการจากลาได้มากขึ้นนะคะมาถึงช่วงของธรรมะชิวๆกันบ้างค่ะมีคำถามที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาตัวตนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงนี้ได้เลยนะคะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมาภาพอยู่ประเทศอิตาลีเมืองมิลานหน้าโดโมกลางกรุงมิลานมหาวิหารใหญ่คล้ายๆโบสถ์วัดพระแก้วบ้านเรานั่นแหละสวยงามมากสร้างมา 5-600 ปียังไม่เสร็จสร้างไปซ่อมไปใช้ไปเปิดให้คนเข้าชมมีคำถามที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าการลดอัตราตัวตนจะทำอย่างไรก็ขอตอบง่ายๆว่ามนุษย์เรามีทิฏฐิมานะมนุษย์เรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองไม่ยอมใครหรือบางทีไม่ยอมว่าตัวเองเนี่ยจะต่ำต้อยลงไปเท่ากับคนอื่นอันนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นวิธีลดง่ายๆคือว่าสลายซะสลายความเป็นตัวเราเช่นเราเป็นเศรษฐีเรามีเงินมากกว่าเรามียศสูงกว่าเรามีอะไรที่เหนือคนอื่นแล้วเอามาเกื้อกูลเอายศเอาตำแหน่งเอาเงินเอาความรู้ความสามารถมาเกื้อกูลไม่ใช่เอาไปข่มขู่เอาไปข่มทับคนอื่นทำให้คนอื่นมีความภาคภูมิใจบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งดีใจกับคนที่เขาได้เขามีเขาเป็นฉะนั้นต้องสลัด3อย่างการมีการได้การเป็นออกจากจิตของเราอย่าวิ่งเต้นอยากมีอยากได้อยากเป็นเพื่อตัวเองแล้วทิฏฐิมานะของเราก็จะหมดไปขอเจริญพร

0: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
1: ่หมูเฮา
2: สู้เด้อ
0: ภาคใหม
3: ่ที่ดินของวัด
4: ผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: 7ล้านบาทครับ
4: ฮะ
0: ภารกิจครั้งใหม
6: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
1: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
0: ความสนุกครั้งใหม
7: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
0: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
0: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
0: เวลา1ทุ่มตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาท
9: ต่อเดือน
10: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
9: โทรออก
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
12: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออ
13: ยู่ก็รู้ว่าไอ้รอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
14: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
15: แต่งมาหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
16: อะไรของคุณเนี่ย
17: วันนี้ทำดีมาก
16: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
14: ขอบคุณนะ
17: ที่มาช่วยผมอะ
14: เลิกชอบมันเถอะนะผมพ
18: อวันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
19: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
20: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
19: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยคะ
14: มีครับยายผมชื่อเกสร
19: จริงเหรอคะ
20: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
14: เจอแล้วครับ
19: ระหว่างสมโหเฮ
21: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
22: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่อชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง
23: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
24: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
23: เฮ้ยเมื่อไรวะ
24: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ยต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
23: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
24: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
25: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
26: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
27: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
28: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
27: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
29: อุ๊ยมันมียางน่ะ
27: เพราะว
29: ่าพุ่งแล้วโอ้โหอยากปากเลย
30: ไม่ใช่เหรอคะ
31: เฮ้ยเฮ้ย
32: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
33: ซีพอดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิกกี้สุดหล่อ
34: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
35: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
36: ว้ายจุ๊บมือ
34: จุ๊บมือจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ยผมอุ๊ย
35: อะไรคะเนี่ย
34: โอ้โหจริงเกิน
35: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากพี่อยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับที่ลำบากเล่นสีการกินดีดองเอลิสันกับพี่การเราจะ
33: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
37: สนิทกันมากๆ
38: คุยกันทุกเรื่องไหม
39: ยาก
37: ความรักคุยไหม
39: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกป่ะ
38: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
39: แค่นั้นผมก็รู้แล้ว
38: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกชิกก็เคาะประตูเห็นหน้า

0: ทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
1: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกลัวสิ่งนี้คืออ
0: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
2: ถกไม่เถียงถกจริง

0: ็จะให้ฟังธรรมจากสามเณรเต่าก่อนไม่ได้มานานแล้วครั้งก่อนติดเรียนเลยไม่ได้ให้มาด้วยสามเณรน้อยๆก็อยากมาด้วยอยู่แต่ว่าให้สามเณรเต่ามาก่อนก็จะได้นิมนต์นะสามเณรปฏิสันทานกับญาติโยมสักเล็กน้อยนะไม่เอาไว้นั้นด้วยนะจะเอาไว้นี้นะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้สมณีจะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องบุญกรรมคาถาพรรณนาเนื้อความคาถาว่าบุญยังสุขขังชีวิตสังขยามิบุญนำสุขมาให้ในเวลาชิ้นชีวิตวันนี้จะมาเทศเรื่องนางปัญจปาปาแปลว่าผู้มีบาป5อย่างในอดีตกาลนานมาแล้วก่อนสมัยพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองแต่ไม่ประกาศศาสนาวันหนึ่งพระปัจเจกออกบิณฑบาตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังปั้นดินเหนียวท่านเลยจะไปบิณฑบาตดินเหนียวจากเด็กหญิงคนนั้นเพื่อเอามาอุดกุฏิที่เป็นรูของท่านนะโยมกุฏิจะเป็นรูท่านเลยยืนอยู่หน้าบ้านของเด็กหญิงนั้นพอเด็กหญิงนั้นเห็นก็เลยมีอาการไม่พอใจสมณะรูปนี้นางเลยทำท่าทางไม่พอใจแต่พระปัจเจก็ยืนนิ่งเฉยนางเลยปั้นดินเหนียวเลยโยนใส่บาตรพระปัจเจพุทธเจ้าปั้นแบบดินเหนียวโยนใส่แบบไม่มีความเคารพนะโยมไม่มีความเคารพพอตายนางก็ไปตกนรกก่อนนะโยมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายบิดเบี้ยว5อย่างคือมือเท้าปากตาจมูกจึงมีชื่อเรียกว่าปัญจปาปาแปลว่าผู้มีบาป5อย่างด้วยบุญเกิดมาแล้วด้วยบุญของท่านที่ใส่บาตรของพระอรหันต์ส่งผลให้แบบใครก็ตามจะสัมผัสนางจะลงรักถ้าโยมทำบุญเยอะๆอาจจะมีคนลงรักในอนาคตก็ได้นางมีสามีอยู่2คนล้วนเป็นพระราชาทั้งหมดน่ะเห็นไหมบุญที่ใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยทำให้นางแบบผิวสวยมีสามีเป็นพระราชาทั้งหมดคนแรกเป็นพระราชาปลอมตัวมาตรวจประชา

ชนว่าอยู่กันยังไงสบายดีไหมมีความสุขไหมพระราชาจึงเดินไปบ้านของนางปัญจปาปาแล้วก็ได้สัมผัสผิวของนางแบบมือแบบผิว ใช่แต่ผิวของท่านก็เลยหลงรักพระราชานั้นก็ตั้งท่านเป็นมเหสีสามีองค์คนต่อไปก็เป็นพระราชาเหมือนกันมาจากเมืองอื่นก็ได้มาแตะผิวของนางปัดนางปัดจะนางปัดนางนางปัดนางปัดจะปาปาเหมือนกันพระราชาสองคนนั้นก็แบ่งกันบอกว่าเดือนนี้ของท่านนะเดือนนี้ของท่านนะโยมอาจอนาคตจะอาจจะเป็นมเหสีต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้ปฏิสัมภารก็ขอจบก็ขอให้โยมมีความคิดมีความสลาดก็ขอให้ทำบุญเยอะๆอย่าไปโกรธใครความโกรธมันจะส่งผลให้เราไม่มีความสุขไม่มีความเจริญโยมไม่โกรธใครถ้าเขามาด่าโยมก็เฉยๆไปเหมือนพระปัจเจก็ขอให้โยมเจริญด้วยวันนะสุขะภาระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญสาธุครับผม

0: จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการ2นาทีมีสติอาตมภาพจะพูดถึงเรื่องความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังปราศจากความหวังพลังความคิดต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นต่อให้เราหูดีตาดีแขนขาดีสติปัญญาดีแต่ว่าอยู่ท่ามกลางความผิดหวังความท้อแท้ความหดหู่ใจสติปัญญาที่มีอยู่ก็จะถดถอยลงไปมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องมีความหวังอยู่ตลอดเวลาลูกก็ต้องมีความหวังจากพ่อจากแม่จากโรงเรียนจากครูบาอาจารย์สามีก็ให้ความหวังภรรยาภรรยาก็ให้ความหวังแก่สามีให้กำลังใจซึ่งกันและกันความหวังนี่แหละคือจะเป็นตัวแรงบันดาลใจความหวังคือแรงบันดาลใจและความหวังคือไฟที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้คนหมดหวังสิ้นหวังแม้แต่คำพูดประโยคเดียวก็จงอย่าพูดเลยคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะรอคอยความหวังจากใครจากเราจากคนใดคนหนึ่งอยู่พอได้คำพูดสำคัญหนึ่งคำใจของเขามาเลยนั่นแสดงว่าความหวังไฟความฝันพละกำลังต่างๆเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรามาให้ความหวังแก่กันและกันเถอะขอเจริญพร
1: รักฉันนั้นจะเป็นทายาทองค์อาจจะสอง
2: บาทที่นำนะใส่บาทเอาดินเหนียวในใส่บาทโดยความไม่เคารพไม่เคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เมื่อพ้นเคราะห์กรรมจากอเวจีแล้วก็ได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยนะแต่ก็ยังเหลือเศษกรรมนะที่นางได้ทำไว้นั่นแหละทำให้อวัยวะทั้ง5นะเหมือนสามเณรกล่าวไว้เนี่ยผิดนะไปจากคนทั่วไปนะแขนขางอปากเบี้ยวตาเหล่แบบนี้เป็นต้นนะแต่ว่าผิวเนี่ยด้วยอนิสงส์ที่ถวายดินเหนียวนะดินเหนียวพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปฉาบกุฏินะสมัยก่อนนี่กุฏิเนี่ยจะเป็นดินนะคุณโยมคราวนี้ด้วยอนิสงส์ของการถวายดินเนี่ยผิวของนางนี่ใครมาจับใครมาสัมผัสเข้าก็เกิดความหลงรักไปเลยนะจนพระราชาสองเมืองนี่แย่งกันจะเกิดศึกสงครามเลยนะแย่งนางปัญจปาปาคนเดียวเนี่ยนะยกทัพกีธาทัพไปนะจะมาแย่งนางปัญจปาปาแล้วก็เลยทำข้อตกลงกันว่าคนนี้อยู่เท่านี้คนนี้อยู่เท่านี้เนี่ยนางก็ได้สามี2คนไปเลยนะ

ด้วยบุญอานิสงส์นั้นเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมาทำบุญกุศลในวันนี้นะก็ล้วนแต่ใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถึงได้มาถึงรจนธรรมแห่งนี้ได้นะแล้วก็ใจเป็นอันส่งมาท่านบอกว่าใจเป็นต้นคิดต้นการกระทำถ้าใจเราไม่คิดเราท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้ท่านั้นแล้วเมื่อได้ทำบุญกุศลตั้งแต่เริ่มแรกมีการทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นมานั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายในทำใจอนุโมทนาในบุญกุศลของเราที่เราได้ทำนึกคิดพัฒนาขึ้นมาทีไรก็ชื่นอกชื่นใจดีใจขึ้นมาทีนั้นอันนั้นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราท่านทั้งหลายโดยแท้จริงต่างจากบุคคลที่ทำความไม่ดีทำบาปไว้ในวันในขณะที่กระทำก็ตามภายหลังจากที่กระทำก็ตามบาปนั้นเลยก็ตามเผาผลาญบุคคลที่ทำบาปทำกรรมนั้นไว้ตลอดคิดถึงบาปที่ได้ทำขึ้นมาทีไรก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายอกสบายใจขึ้นมาเพราะว่าใจดุดเหมือนดังไฟที่เผาหัวใจขึ้นมาอันนี้คือบุคคลที่ทำบาปส่วนบุคคลที่ทำบุญท่านบอกว่าเหมือนเงาตามตัวเงานี่มันไม่หนักคุณโยมเห็นอยู่ว่าตามตัวเราไปตลอดแต่ว่ามันไม่หนักคนที่ทำบาปเหมือนกับโคที่ลากเกวียนลากไปยังไงก็หนักอันนี้ก็เช่นกันท่านเปรียบเทียบดังนี้เลยท่านนั้นนะพระพุทธองค์นี่ท่านสอนหลักไว้นะย่นย่อลงมาที่สุดนะจากหลักธรรมทั้งปวงที่พระองค์สอนนี่นะย่นย่อลงมาเป็น3อย่างก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปกล่าวร้ายคนอื่นไม่ไปว่าร้ายคนอื่นนะอันนี้คือการไม่ทำบาปอย่างที่สัมมาเนนได้กล่าวไว้นะใครจะว่าร้ายเราใครจะกล่าวร้ายเราเราก็ทำใจของเราให้เป็นความสุขอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำความผิดนะก็อย่าไปสนใจความนินทาว่าร้ายของคนอื่นถ้าใครเบียดเบียนเราเราก็หลีกหนีให้ไกลเสียให้ไปตอบโต้เขาส่วนเราก็เช่นกันคุณโยมรักษาใจของเรานะให้ไปไม่ให้ไปทำร้ายไม่ให้ไปคิดร้ายไม่ให้ไปใส่ร้ายคนอื่นนะอันที่สองนะก็คือกุศลสู้ปสัมปทานะการทำกุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าการทำความดีนั่นแหละการสั่งสมบุญกุศลดังที่เราท่านทั้งหลายได้มากระทำบำเพ็ญในวันนี้นี่แหละนะท่านเรียกว่าการสั่งสมคุณงามความดีเป็นเบื้องต้นแต่ไม่ใช่แต่วันนี้เท่านั้นนะที่เราจะกระทำคุณงามความดีได้วันนะต่างๆทั่วไปก็เหมือนกันทุกวันนั่นแหละนะเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายสามารถทำคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนของตนได้นะไม่ได้ยากเลยการทำคุณงามความดีแค่ทำใจนะของเรานี้นะให้อยู่กับตัวตนไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะทำใจให้เป็นสมาธิจะยืนเดินนั่งนอนคิดดื่มทำพูดคิดต่างๆนี่ให้มีสมาธิอยู่กับตนไม่ให้ใจวิ่งไปใส่ร้ายคนนั้นวิ่งไปทำร้ายคนนี้นะใจมันคิดไปก่อนแล้วนะมันก็ไม่เป็นความสุขนะอันที่สามนะคุณโยมสัจจิตะปริโยทัปปานังคือการทำจิตของตนเนี่ยท่านแปลว่าการทำจิตของตนให้ผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสนะในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้านะไม่ใช่ทำหน้านะดุร้ายทำหน้าไม่ชอบใจใส่กันนะในครอบครัวให้ตื่นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสนะร่าเริงมีความสุขคุยกันสนุกสนานนะคนตัวเราเองก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะใครก็ตามเพื่อนร่วมงานก็ตามคนในครอบครัวก็ตามนะเขาก็อยากเข้าใกล้นะ
อยากมาสนทนาปราศรัยอยากมาคบหานะเปรียบดังดอกไม้ที่สวยงามนะที่หอมนะมีรสหวานมาแรงต่างๆเนี่ยแมงผึ้งต่างๆก็อยากดอมดมแต่ดอกไม้นะที่ขาดแหว่งไม่สมบูรณ์ดอกไม้ที่เป็นพิษดอกไม้ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์คนก็ไม่อยากเข้าใกล้ผึ้งก็ไม่อยากเข้าใกล้ผีเสื้อก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่างนี้เป็นต้นท่านั้นนะพระพุทธองค์ท่านสอนหลักสามอย่างนี้ไว้นะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายในประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเองนี่แหละยึดตามหลักสามอย่างนี้ไม่ต้องรักษาอะไรมากนะคุณโยมรักษาใจของเรานี่ให้เป็นปกติให้อยู่กับตัวกับต้นนี่อันนี้นะจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้นะขึ้นมานะพระพุทธองค์เดิมแรกเริ่มเดิมทีท่านก็เป็นแค่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะพุทธพุทโธแปลว่ารู้นะผู้รู้เดิมทีพระองค์ก็เป็นเหมือนเรานี่แหละบุตรชนคนธรรมดาต่อเมื่อพระองค์มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตนของตนเนี่ยนะไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นมุ่งหาแต่ประโยชน์ให้แก่โลกมุ่งหาแต่ประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างนะมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนของตนนะมีเมตตาต่อผู้อื่นพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ขึ้นมานะรู้อะไรรู้ทุกข์นะรู้เหตุเกิดทุกข์รู้หนทางแห่งความดับทุกข์นะไม่ให้ทุกข์ต่างๆนี่มาทำร้ายจิตใจของเราได้นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็พิจารณานะพระองค์ก็พิจารณาเออมันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเป็นไปตามกฎของการเวลานะวิ่งเล่นไปตามกฎของมันนะถ้าเราไม่วิ่งตามมันใจเราก็เป็นสุขนะใจเราก็อิ่มยินดีของเรานะไม่วิ่งตามทุกข์นะท่านั้นนะวันนี้เราท่านทั้งหลายนะมาทำบุญกุศลความเพียรบุญกุศลให้แก่ตนของตนให้เกิดให้มีให้มีให้มากเพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะวันนี้นะก็ใกล้จะสิ้นปีมาแล้วนะเหลืออีกไม่กี่วันนะก็จะสิ้นปีแล้วอันนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วความดีที่เราทำมาแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ต้นปีนั้นเราคิดว่าเพียงพอหรือยังนะกับการที่เราได้บำเพ็ญมาเนี่ยถ้ายังไม่เพียงพอก็รีบขวนขวายกระทำคุณงามความดีซะนะถ้าเพียงพอแล้วก็จงทำความเอิบยินดีกับบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำนั่นแหละนะก็จะเป็นบุญเพิ่มขึ้นไปอีกนะทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขขึ้นไปอีกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะอาตมาภาพเนี่ยได้ไปรอพระคุณโยมก็มีโยมยายคนหนึ่งเนี่ยโยมยายคนนี้นี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาวท่านนี่ก็เป็นญาติโยมที่รู้จักกันกับอาตมานี่แหละก็อยากให้แม่นี่มารอพระแต่ว่าแม่นี่ป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาวนี่ก็ไปบอกแม่นะว่ามีพระนี่ท่านจะรอพระพุทธรูปนะแม่เนี่ยด้วยความที่อยากรอพระคุณโยมมันเกิดกำลังใจขึ้นมาในใจนะสุดหนักแล้วนะแต่เกิดปฏิหารนั้นด้วยกำลังใจนะใจที่เป็นบุญนั่นแหละลุกเดินเหินได้นะจนได้มารอพระจนได้มารอพระด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะนี่ก็เพราะเป็นเดชนะเดชะเดชบุญนะที่มันเกิดขึ้นมาในใจทำให้ใจเนี่ยมันมีกำลังเพิ่มกำลังใจของเราเมื่อใจแข็งแรงแล้วกายก็แข็งแรงนะคำพูดคำจานะหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นมาเพราะใจนี่มันอิ่มยินดีมีความสุขดังนั้นนะให้เราท่านทั้งหลายนะก็เร่งรีบกระทำคุณงามความดีเสียตั้งแต่ที่เรายังมีเวลาของเรายังมากอยู่อย่าปล่อยเวลาให้เราทิ้งไปเปล่าๆนะแค่เดินนะกินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มความผู้คิดเนี่ยแหละ
ทำใจของเรานี่ให้เป็นกุศลแค่นั้นนะก็เป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วแหละในใจของเราไม่ปล่อยใจให้ไปทำร้ายคนอื่นนะแค่นี้ท่านั้นวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนานะสาธุการนะกับญาติโยมทุกท่านนะทุกคนขอให้เราท่านทั้งหลายนะตั้งใจนะทำกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีนะตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้แหละนะมาร่วมกันทำวัดสวดมนต์ณสถานที่นี้นะทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธให้เราตั้งใจนะขออาราธนาเอาคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกประสบสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอพระธรรมรัตน์กำจัดพาในไพศาลผุดผ่องพ้นพ้องภัยขอคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโทรมสืบชนจนเกินไขขอคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญศีลทวีสุขทุกประการทุกท่านทุกคนเถิด

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอดบอกว่าโปรดีพี่แอดซีเรียบอกงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบ
4: อ
5: ชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีดี

0: เขียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหนู
1: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: มันจริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม
1: ่
0: วง
1: สีม่วงสีม่วง
0: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์อ๋อแย่แย่แย่ฝรั่งเหรอ
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่อัน
0: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ส่งให้ฟรี
1: ตั้งหาก6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
0: เ
1: รื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพ่อขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
0: เอ
1: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ
1: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว่าอยากจะได
0: ้
1: โซดาก็ได้ สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียว
0: เอ้ย
1: แอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับเดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 5อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: รับแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: 40 บาทเฮ้ยน้ำปลาทำไมมันแพงกว่าก๋วยเตี๋ยววะถ้าอย่างนั้นอ่ะขายน้ำปลาแทนก๋วยเตี๋ยวเลย
1: เสียงคำไม่ตกปาก
0: อ้าว
1: งั้นคิด80
2: มีเศษ

0: วทำไมถึงลากสายไฟแบบนี้เรื่องอาม่ามันสะดุดล้มหรอก
1: ผมจะมาเสียบโน้ตบุ๊กทำงานนะครับหลวงพ
0: ่อปลั๊กไฟตรงนั้นก็มีแล้วทำไมไม่ทำงานบนห้องอ่ะ
1: คือพอดีว่าบุ๊กเขาจัดห้องอยู่ครับ
0: เมียทำงานแทนที่จะช่วยเมียกลับหนีลงมาซะงั้น
2: ไอ้ทวดไอ้ซันมันก็มีงานทำของมันนี่วะ
3: เถียงแทนให้แล้ว500สิ
0: งั้นก็รีบทำซะทำให้เสร็จเปลืองไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันประหยัดก๋วยเตี๋ยวชามต่อไปเนี่ยว่าคิดลอยหนึ่ง
2: โอ้ยเที่ยว
4: เอาสั่งหรือไปนั่งตรงน้องตรงนี้ที่ประจำอ้ว
1: กอ๋อเข้ามา
4: หันหน้ามาทางนี้ว่าจะไล่มีเครื่องเล่นไง

0: ไปอีจะทำงาน
1: อ้วสิทำงานเอาสั่งทหารกระชวงอ้วเล่ง
0: อาสั่ง
2: ครับข้าวมา
0: เดี๋ยวพลื้อทำงานเสร็จแล้วนะช่วยพาอุ้ยไปตลาดหน่อยนะ
2: อ
0: ๋
2: อได้ครับไปเลยก็ได้ครับผมว่างแล้วครับ
1: เดี๋ยวไฟลุกอ้วกกันเลยเอาน้ำช่วยหลาน
0: ได้จ้า
2: ไม่เป็นไรครับอาม่าไปกันเลยก็ได้ครับอาม่า
0: เหรอจ้าทางงานเดี๋ยวว่าไปหยิบของกันนะเราคนเดียวนะอาม่าว่าปล่อยไว้แต่นี้กล่องดีกว่าไปเล่นข้างในนะข้างในมีของเล่นเยอะแยะเลย
3: ซัน
2: ครับ
3: แกโดนไอ้หวดมันจิกกระบาลใช่แล้วก็ทั้งบ้านเลยวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยไม่ได้อึดอัดบ้างไงวะ
2: ไม่ครับน้าป๋อง
3: เฮ้ยเป็นไงอ่ะฉันรู้ใจแกแต่เว้ยเพราะฉันอ่ะเคยอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของนางป้อมมันมาก่อนแล้วแกรู้ไหมทำไมฉันต้องย้ายออกมาจากบ้านอ่ะ
2: น้าป๋องอึดอัดเหรอ
3: ฉันหนีนี่ก็พอฉันเป็นหนี้อ่ะพ่อแม่นางป้อมนะมันก็ทับถมฉันอ่ะแล้วฉันจะทนอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่พูดตรงๆนะเว้ยถ้าเผื่อว่าพ่อแม่นางป้อมนะมันยืนอยู่ตรงหน้านี่นะฉันก็วิ่ง
2: ไม่ถูกกันขนาดนั้นเลยครับ
3: เขาตายแล้ว
2: เอ้า
3: แต่พอฉันอยู่ด้วยกัน2คนนะเว้ยพอฉันแยกออกมาได้อ่ะถึงแม้มันจะลำบากและอดอยากนะเว้ยแต่มันก็เป็นความสบายใจเว้ยว่าแต่แกเถอะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะเว้ยมันสะสมเข้าสะสมเข้าสักวันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และสุดท้ายของชีวิตคู่ต้องพัง

0: เมื่อกี้ลูกชิ้นว่ามี4ลูก
1: เพี้ยนบ่ายเหมา3ลูก
0: น้าป๋องจับได้ค่ะหนังค่ะเขาเลยนะคะ
1: ไม่กินก็ได
2: ้โอ้อาซังขอบใจมากนะเออถ้าอย่างงั้นนะเดี๋ยวเย็นนี้นะช่วยขับรถพาอ้วนนะไปเยี่ยมอเนยที่โรงพยาบาลหน่อยสิ
3: ได้คร
2: ับขอบใจอีกครั้งนะมาอ้วนเอาไปเอง
1: โอ้โหไอ้ซังเฮ้ยบ้านเนี้ยเขาใช้แกถึงขนาดนี้เลยเหรอวะนี่แกมานี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเขาใช้แกอีกแล้วเหรอไอ้ซัน

0: หยิบน้ำให้กินแก้ววะ
1: เดี๋ยวเฮียบาลน้าป๋องไม่ต้องมาทำเป็นว่าคนบ้านนี้เลยน้าป๋องก็ใช้เฮียซันเหมือนกันแหละ
0: ก็ฉันไม่ใช่คนบ้านนี้นี่ฉันน่ะเข้าใจหัวอกแกดีนะเว้ยเหมือนฉันเนี่ยตอนที่ฉันกับนางป้อมอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายนะโอ้โหแม่ยายฉันเนี่ยเป็นคนยุแยงตะแคงรั่วเว้ยมีวันไปเป่าหูนางป้อมหาว่าฉันเนี่ยไปอยู่กับนักร้องที่คาเฟ่
1: แสดงว่าน้าป๋องไม่ได้ไป
0: ไปเอาแล้วเรื่องมันควรพูดเปล่าล่ะทำไมผมเนี่ยมันทะเลาะกันนะเว้ยฉันน่ะเผาพ่อตาแม่ยายฉันแล้วอ่ะแกก็เผาพ่อตาแม่ยายแกให้ฉันฟังบ้างสิวะ
2: ไม่มีอะไรหรอกครับน้าป๋อง
0: เฮ้ยไม่มีจริงๆวะไอ้เหมา
1: ไม่จริงมึงเฮียเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอ้วนจะเล่าให้ฟังเมื่อ2วันก่อนน่ะ
3: ไอ้ใครอยู่ข้างใน
4: ผมอยู่ครับแม่
3: เอาไปเร็ว
4: มาเข้ากันก็ได้ครับ
3: เข้าไปไหนอ่ะ
4: ทำไมบอกเข้าห้องน้ำก่อนครับ
3: เขาลืมไปแล้วอ่ะ

0: ว่ายืนแก้ผ้าอยู่เนี่ยอุจจาร
1: ์ทำมาขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนห้องน้ำว่างไม่ว่างนะครับ
0: เออแล้วไม่มีอะไรมาไปเอามาออกมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสิ
2: ยุ่งหัวเขาสอนแล้วไหมคือหัวเขาเสียไม่ต้อง
3: เดี๋ยวหัวปวดท้องขอหัวเข้าก่อนนะ
2: เฮ้ยอยู่นี่ไว้ต้องมาจับหัวต้องโกก่อนดิวะ
3: อ้าว
2: เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องเสียสายน้องนี
3: ่ไม่เดียว
2: ทำไมถึงไม่ใส่อย่างนี้วะ
3: หัวก่อน
2: หัวก่อนไอ้เจ้าเฮ้ยWe'll be right back.

0: ป๋องป๋อง
1: เอาไหมอ่ะ
0: เหม็นปากกระป๋องอ่ะ
1: ถอยเลยนี่ไอ้สั้นถ้าเป็นฉันนะฉันอ่ะเอาปี๊บเดินคุมหัวไปแล้ว
0: นี่ไม่มีเอาป๋องก่อนถ้ากระป๋อง
1: ก็ได้โอ้โหแกเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเวลาส่วนตัวเลยนะเว้ยกวนกันถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วแกกล้าพูดยังไงว่าแกไม่อึดอัดน่ะ
2: คนบ้านนี้อยู่กันตั้งเยอะนะครับห้องน้ำก็มีอยู่แค่2ห้องมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับ
0: แต่มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องห้องน้ำนะครับ
1: ยังมีอีกเหร
3: พี่ตินะครับ
4: จะไม่ให้พี่มโหได้ยังไงหรอคะน้องแจ็คลองคิดดูสิคะถ้าสมมุติว่าน้องแจ็คเป็นแฟนพี่ใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ครบรอบเป็นแฟนกันน่ะน้องแจ็คจะมีของขวัญให้พี่ไหมคะ
3: ไม่อะครับเพราะว่าแจ็คไม่อยากได้พี่ลำไยเป็นแฟนแต่แรกแล้วครับ
4: เฮ้ยแล้วต้อยติ่งล่ะ
5: ต้อยติ่งก็คิดเหมือนน้องแจ็คอะครับ
4: แต่แต่คนก็เบื่อคนก็ดำ
3: ลำไยครับพูดจางี้ไม่ถูกนะครับ
4: ทำไม
3: แจ็คไม่ได้ดำนะครับและพี่ต้อยติ๋งก็ไม่ได้บื้อด้วย
5: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
3: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
4: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
6: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระเป๋าพี่โตนี่คะ ใครบอกนี่กระเป๋าอ้ว
4: กระเป๋าพี่โตค่ะ
6: นี่ๆๆแล้วดูสินี่ก็รูปอ้วกกับแฟนเอาเห็นป่ะโอ้ยแล้วนี่ก่อนนะนี่มียังมีทองเห็นป่ะโอ้ยอ้วกทองเฮ้ยกระเป๋าเราไม่มีทองเลย

0: ว่าเรื่องกระเป๋าขันวันนี้มาวางเกะกะ
1: หวยอาม่าดูสิไม่ใช่ของแองแล้วเหลือทิ้งเลยเห็นไหมเดี๋ยวนะจ๊ะขา
2: ครับ
1: แล้วทองของพี่โตเข้ามาได้ยังไงคะเนี่ย
3: หรือว่าพี่โตกะทำเซอร์ไพรส์พี่ลำไยโดยการซื้อทองห้อง
2: ไม่ใช่เมียฉันหรือเปล่าเนี่ย
1: พูดไม่เข้าหูแต่ว่าวันนี้ไม่โกรธหรอก
2: ขอบคุณตาแล้วนะ
1: ขอบคุณตาเลยรักนะจุ๊บจุ๊บไอ้จะไปเตรียมทำเซอร์ไพรส์ให้พี่อ่ะ
2: ครับเฮียทรงครับนี่ครับกำลังจะเอาทองไปจำนำให้อยู่ไอ้ครับครับผมครับผมนี่ตาอยู่นี่นะครับครับครับครับครับ
4: เต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลย
1: นี่วันครบรอบเนี่ยเฮียห้วยก็มีของอะไรให้เจ๊บ้างคะ
5: มี
1: เดี๋ยวๆๆแล้วก็ซื้ออะไรให้คะ
5: พวงกุญแจ
1: ไม่เคยกล้าพูดเท่าไหร่พวงกุญแจพวงกุญแจ
5: อารามใหญ่มากเที่ยวนะเราอ่ะ
1: ก็ไม่กดคำไม่ได้นะคะดีนะคะว่าพี่ตนเนี่ยก็ไม่ขี้งกเหมือนเฮียห้วยตัวสวยๆพี่รอรับทองดีกว่าไปก่อนนะคะเจ๊สารักก่อนลูกเป็นเลย
6: ร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆรักเธอเกินใครกันเลย
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
16: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
17: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
18: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
17: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
19: เฮ้ยมันมียางน่ะ
20: เพราะว่า
19: เฮ้ยพุ่งแล้ว
20: โอ้ยน่ารักเลย
21: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยเฮ้ย
22: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
23: โปเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
24: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
25: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
24: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านของคุณลิมหยุดอะไรได้บ้าง
26: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
27: โทรออก
28: 4พอดังพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอิ่มองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตรที่สุดหล่อ
29: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
30: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
31: ว้ายจุ๊บมือ
29: จุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ย
30: อะไรคะเนี่ย
29: โอ้โหจริงเกิน

0: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
2: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
3: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
4: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
5: ระวังครับ
6: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างศักดิ์ล่าสุดเลยค่ะหลังจากศักดิ์เสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
9: แปลว่าทำ
8: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
10: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
11: ว่าเจอวะ
12: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
13: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากนะครับ
14: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
17: ่หมูเฮา
18: โซเด้
16: ภาคใหม
19: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
20: 7 ล้านบาทครับ
16: ฮะภารกิจครั้งใหม
21: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3 เดือน
17: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
16: ความสนุกครั้งใหม
22: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
16: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: กด
1: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: สูง
1: สูงเกินว้า
0: ว
2: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
3: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
4: เหรอคะ
2: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31

0: ไทยเรานี่เขียวพูดรู้เข้านะไม่แอบซักเครื่องเลยตายแน่เลยเฮ้ยเอาไข่เนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยเออค่ะ
1: เอา
0: โอ้ยดิฉันโคตรหันซ้ายโคตรค่ะทำอะไรคะ
2: เสื้อผ้าผมหมดแล้วครับผมเลยจะรีบพักก่อน
0: อุ้ยไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะพี่การได้เจอในเชิงเลิศก่อนนะคะต้องสารจีบเมื่อก่อนแล้วกันนะทีหลังพี่ค่อยจ้างให้ทีหลังนะก็ไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่โดนด่าแย่เลยค่ะพี่สั่งให้ทีหลังนะคะ
2: ผมไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วครับ
0: ใส่ทำไมล่ะคะเมื่อเช้าเราเห็นกันต้องบ้านนะจะอายทำไมเอางี้นะคะซักมือไหมคะ
2: อุ้ยเกรงใจพี่ยมใหญ่แย่เลยครับ
0: เกรงใจทำไมพี่ไม่ได้ซักเองไม่ทำนะซักงานเยอะค่ะพี่ช่วยยังพูดอีกลูกค้าเยอะแยะเลย

0: ียซันซักผ้าเองแบบนี้ครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวอ้วนจะไปฟ้องอาเตี๋ย
1: ไม่เป็นไรเฮียซักได
0: ้งั้นฝากของอ้วนอีกตัวนะเดี๋ยวอ้วนต้องรีบออกไปเที่ยวกับน้องโบอ่ะนะเฮียนะรบกวนหน่อยโทรตามแล้วซักสะอาดสะอาดเลยนะเฮียขอบคุณครับฮัลโหลจ้า
2: ว้าวแล้วทุกท่านซักเองจริงด้วยอ่ะขอโทษด้วยนะคะทำให้ซันลำบากอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับตอนอยู่คนเดียวของไม่เคยซัก
2: หรอคะงั้นพี่ฝากซักเสื้อเฮียพวดอีกตัวนึงนะคะ
1: อุ้ยครับยายบอกให้ไปช่วยกันล่ะเอ้าทำไมปล่อยให้ซันซักผ้าเองอย่างเนี้ย
2: โอ้ยคุณลำไยบอกว่าจะซักให้เจ๊เจ๊กับเฮียพวดก่อนนะคะแล้วลำไยจะซักเองนะคะเราบอกให้รอน้องซันเขาไม่ร
1: ออ๋อก็รอไม่ไหวก็ซักมือไปก่อนก็แล้วกันนะโอ้ยเกะกะโอ้โหอลัมยายซักผ้าทำไมผ้ามันรวมกันอย่างนี้เนี่ยฮะมันสีอะไรต่อสีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็สีก็ตกใส่กันพอดีอ่ะทีหน้าทีหลังนะซักให้มันตรงวันหน่อยเสื้อผ้าเนี่ยหลังให้มันตรงวันตรงเวลาเอาอาซานอาซานซักเสื้อขยี้แรงอย่างนี้ได้เสื้อหรือก็ขาดหมดหรอกโอ้ยทำไมเอาผ้าสีกับผ้าขาวมารวมกันเดี๋ยวสีมันก็ตกใส่กันเอ้านั่นไงว่าแล้วเห็นมั้ยสีตกใส่กันหมดเลยเสื้อหรือเนี่ยสงสัยต้องทิ้งแล้วเสื้อตัวเนี้ย
3: ไม่ใช่เสื้อผมครับเสื้อปลาครับ
1: อาซันโ
4: อ้แม่ซันแกซักผ้าเองจริงๆเหรอวะนี่ฉันอยู่กับนางป้อมมานะเว้ยไม่เคยซักผ้าเองเลยอ่ะ
0: แสดงว่าน้าป้อมซักให
4: ้ก็รอมันสั่งเนี่ยฉันถึงจะซักนี่แกเชื่อฉันไหมเนี่ยว่าแกอยู่กับครอบครัวใหญ่ๆไม่ได้หรอกเว้ยฉันว่าแยกตัวออกไปอยู่กัน2คนเถอะมันจะได้เป็นตัวของตัวเอง
3: ผมก็ไม่ได้ซักทุกวันเนี่ยครับบังเอิญว่าวันนั้นมันฉุกละหุกเองอ่ะครับและอีกอย่างนะครับอยู่กันเยอะๆแบบนี้ก็สนุกดีนะครับ
0: เดี๋ยวเฮียแล้วเรื่องเมื่อวานเนี่ย
4: เฮ้ยยังมีอีกเหรอ
0: มี
4: มาแล้วครับมาแล้วครับ
5: วิ่งกินเลยค่ะ
3: อาป้าต้องลองนะครับเพราะร้านนี้อร่อยมากเลยครับเห็นเขาเข้าคิวรอกันเป็นกิโลเลยครับเนี่ย
1: โอ้ยอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวกล่องงั้นนั่นแหละรสชาติก็ธรรมดาโอ้ไอ้ของแบบนี้หากินที่ไหนก็ได้
2: แต่เฮียกินลูกบ่นขนาดนี้จะทนกินทำไมล่ะคะเดี๋ยวลำไยกินเองค่ะไ
1: ปว่าจะกิน
5: นี่พูดอย่างนี้นะแสดงว่าอร่อยแต่ว่าทำเป็นปากแข็ง
1: อร่อย
3: เดี๋ยวผมไปเติมให้ครับป้า
1: ขอบใจ
2: ขอบใจเดี๋ยวๆถ้าทางจะอร่อยนะคะไปซื้อร้านไหนคะเนี่ย
3: ร้านโคขุนหน้าปากซอยเนี่ยครับ
2: โคขุนขอโทษค่ะขอโทษค่ะร้านนี้วัวสิคะ
3: ใช่ครับ
2: ตายแล้วน้องสันไม่รู้เลยเขาว่าบ้านนี้เขาหน้าผิวจะแม่กวนอีกเขาไปกินเนื้อค่ะ
3: ฮะรีบไปฟ้อนวัวดีกว่า
2: ดูท่าทางเขาจะไม่สงสัยอะไรนะคะปล่อยเขากินไปเถอะไม่หลงไม่บาปหรอกค่ะพี
1: ่นะน้าว่าจะกินวันนี้นะครับว่าไปแล้วอร่อยจริงๆนะ
2: อร่อยนะนะเนี่ยทุกชักคอ
1: หอม
2: ด
1: ้วยมัน
3: กุ่นนะ
1: ขอบใจขอบใจอีกคำหนึ่งนะ
3: เดี๋ยวทำพบให้ตรงลองมากมากมากเดี๋ยวให้อามาลองดีกว่าให้ลองชิม
1: ก็จะยกล่อนไปล่อนมามันทำไมนะฮะอาจารย์ครับมันเป็นอะไร
3: แกงชามนี้นี่
2: มันอร่อยใช่ไหมคะน้องจันมันอร่อยค่ะ
3: แกงชามนี้นี่
2: มันเยอะไปใช่ไหมคะเยอะไปค่ะเยอะ

0: ทนจริงนะครับผมไม่รู้ว่าที่นี่ไม่กินเนื้อกันนะครับ
1: เลือกก็ไปกินข้าวกับบุ้งบ่อยๆไม่รู้เลยว่าบ้านนี้เขาไม่กินเนื้อ
0: คือปกติผมให้บุ้งเขาเป็นคนสั่งอะครับผมก็เลยไม่ทราบ
1: ทีหน้าทีหลังเลือกก็หัดถามซะบ้างสินี่ต่อไปถ้าจะกินเนื้อนะโน่นเอาไปกินนอกบ้านโน่นรออะไร
2: ยังไม่มาครับพี่ชมยาย
3: มาขอบคุณนะแจ๊คมาสักทีสิค่ะตื่นเต้นจังเลยน้องว่าโอ้ยโอ้ยมานั่งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: นั่งเมื่อกี้อะครับ
3: แต่ว่าวันนี้ลำไยไม่โกรธหรอกเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ
4: ๊น้องลำไยจ๋าพี่ไม่อยู่ครับพี่ไม่อยู่ครับ
2: โอ้โหกระแทกปากด้วย
5: เพื่อทองเพื่อทอง
6: เพื่อทองครับ
3: ไม่เป็นไรหรอกหรือว่ามันเป็นน้ำใจของสามี
4: ลูกครับจะเป็นพี่ชุดชนะ
3: ไม่เป็นไรครับพี่โตค่ะนิดเดียวนิดเดียวทำได
4: ้น้องใหญ่แปลกๆว่ะน้องใหญ่ครับ
3: ค่ะ
4: รู้ไหมว่าวันเนี้ยวันอะไร
3: จำไม่ค่อยได้วันอะไรเนาะหรือว่าจะเป็นวันพระวันก่
4: อ
3: นวันเลนวันชี
2: เด่นใหญ่ครับก็เป็นวันที่พี่ลำไยกับพี่โตเนี่ยตกลงเป็นแฟนกันวันแรกไงครับ
6: ครับลำไยเขาแกล้งโง่อ้อนพี่โตแต่น้องแจ็คโง่จริงครับ
4: พี่มีของฝันมาให้ด้วย
2: ขอแป๊บนึงนะครับ
3: มา
2: ให
3: ้พี่โตทำเซอร์ไพรส์อีกแล้ว
2: มาแล้วโอ้ยใส่ใส่โอ้ยเวลาทองมาแล้วเป
3: ็นรับทองอย่างเดียว
2: โชคดีจริงๆเลย
7: ดูมีราศีมากเลยวันน
4: ี้นี่ครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่ตอมค่ะ
4: หยิบหรือว่าทองยา
3: ก็ไม่ได้ออกมาก็เป็นทองทิพย
4: ์โอ้ไม่ทองอะครับเฮ้ยแล้วจะเป็นอะไรแล้วอะ
3: จะลีลาย่อไปถึงไหนฮะเอาทองมาเลยทองมาเลย
4: ไม่มีทอง
3: ไม่มีได้ยังไงว่าช้าลำไยยังไงเห็นทองอยู่ในกระเป๋าพี่โตเลยอะ
4: อุ้ยนั่นมันทองของเฮียสองครับเฮียสองเขาฝากให้พี่โตเอาไปจำนำขอพี่ซองเขา
3: โอ้ยโอ้ยหมดเลยดูสิผู้สาวแต่งตัวสวยๆนะมารอใส่ทองอย่างเดียวเลยนะเนี่ยรอทั้งวันเลยอ่ะมาดูสิถ้ารอรอแล้วก็ได้ให้ดอกไม้แค่นี้เหรอต้องหูยนะคะต้องเ
8: ต็มแจ๊มาตีลำไยทำไมอะคะ
9: เลือกพูดอะไรในคิดถึงจิตใจอีบ้างเปล่าฮะ
3: แหมเจ๊แล้วไม่คิดถึงจิตใจลำไยบ้างล่ะคะลำไยได้ผู้สาวรอรับของขวัญเป็นทองอ่ะแล้วคิดดูที่ได้แค่ดอกไม้แค่นี้
9: ของขวางนั้นมันมีค่าอยู่ที่ความรู้สึกของคงให้นะไม่ใช่อยู่ที่ราคาของการที่อาโตเนี่ยอีกคิดถึงลือรักลืออยากให้ลือมีความสุขในวังครบรอบเนี่ยมันมีค่าสู้สร้อยทองไม่ได้เลยหรือยังไงนี่ลือดูอย่างอ้วนนี่เห็นไหมอาห้วงนะให้แค่พวงกุญแจอ้วนนะแต่นี่เห็นไหม

0: หอมหอม
1: โอ้หอม
0: ตัวรู้ใจลำไยจังเลยรู้นะว่าลำไยเนี่ยชอบดอกกุหลาบสีแดงสาซื้อมาให้อ่ะ
2: แล้วชอบหรือเปล่าล่ะ
0: ชอบสิลำไยขอโทษนะคะที่ลำไยคิดถึงแต่ทองจนหน้ามืดไม่ได้คิดถึงจิตใจของพี่โตค่ะ
2: พี่ไม่เคยโกรธน้องลำไยเลยครับ
1: โอ้โหแหม่มากมาก
0: จริงนะงั้นวันนี้พี่โตแต่งตัวหล่อๆนะแล้วเราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันนะ
2: ดีครับ
0: ไปบ้านดีกว่าไปเรื่อยๆพี่โตไปเรื่อยไปค่ะไปค่ะเร็วๆๆๆ
3: แล้วใครจะช่วยงานที่หลังอ่ะ
0: วันนี้เป็นวันครบรอบของลำไยนะคะคุณลำไยขอลา1วันไม่ได้หรอแต่ว่าเอาเรื่องนี้ถ้าหากว่าเจ๊กินใช้คันนะคะก็ใช้น้องแจ๊กกับตั้งสิ่งไปก่อนแล้วกันนะคะลำไยไปแล้วค่ะ
1: อะไรวะขนาดแกซื้อของดีๆไปให้มันกินน่ะมันยังด่าแกอีกเหรอวะทีหลังไม่ต้องไปซื้ออะไรให้มันแล้วซื้อมาฝากฉันนี่ฉันว่าย้ายไปอยู่ด้วยกัน2คนดีกว่าวะ
4: ผมว่าบุ้งก็คงไม่อยากไปอะครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่บุ้งแกกับฉันไงโอ้ยล้อเล่นไหนสั้นเพราะแกไก่บุ้งนั่นแหละ
4: ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับที่นี่นี่ครับคือบุ้งเขาอยากจะย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวครับผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆครับอีกหน่อยผมน่าจะปรับตัวได้ครับ
5: ฉันเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนแกการที่จะสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกเว้ยปัญหาที่จะเกิดกับตัวเองอีกล่ะปัญหาที่จะเกิดกับคนในครอบครัวเขาอีกล่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยอีกหน่อยนะแกก็จะต้องมีลูกกับบุ้งเขาปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านี้นะเว้ย
6: โอ้โหน้าป๋องครับตั้งแต่เหมารู้จักกับน้าป๋องมาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่น้าป๋องอ่ะพูดจาน่าเคารพ
1: ไม่ต้องมาเคารพฉัน
6: สุด
1: เพราะฉันชอบรังแกนี่เขาเรียกว่าตีแบบสอดไส
5: ้เอางี้เว้ยสันถ้าวันไหนแกอึดอัดแล้วทนไม่ได้อ่ะฉันพอที่จะหาบ้านเช่าราคาถูกให้แกได้นะ
6: น้าป๋องได้ค่านายหน้าเท่าไหร
5: ่4,000
1: โอ้ยเสียผู้ใหญ่หมด
7: เอายังทำงานไม่เสร็จหรือล่ะซันก็บอกแล้วไงให้รีบทำเนี่ยมันเปลืองไฟอ่ะ
6: จะไปเสร็จได้ไงครับเสียก็น้าป๋องเล่นชวนเฮียซันคุยตลอดเวลาเลยอ่ะ
1: โอ้โห
6: ยกเลยน้าป๋องไม่เอาไส้ได้ไหม
1: เอาไปพิสูจน์แล้วว่ามีไหม
6: ไหนไม่มีไส
1: ้ไม่มีแต่ไม่มีไงไอ้เหมาผมเดินโดนเดิน
7: แล้วนี่ตกลงทำงานยังไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ย
4: ยังไม่ได้เริ่มเลย
8: โอ้ช่างนี่ถ้าอย่างนั้นลูกก็พาอุ้มไปเยี่ยมอ่อนน้อยไม่ได้
4: ไม่เป็นไรครับไปได้ครับเดี๋ยวให้กลับมาทำก็ได้ครับเดี๋ยวขอเก็บของอะไรกัน
8: อะไร
6: โดนอาซังไม่เห็นมกครึ่งออกจุกหยับอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วก็จะจัดทำให้พี่ลำไยครับพี่ลำไยนี่ไปตลาดหรือว่าไปออกรบมาครับเนี่ยทำไมหน้ามันเย็นแบบนี้ครับ
9: พี่ลำไยคะเอานี่ไปใช้สิคะล้างหน้าแล้วจะได้เย็นสดชื่นสวยเด้ง
10: เย็นสดชื่นสวยเด้งถ้าพี่ก็ได้สองเด้งสิคะสวยด้วยแล้วก็ฟรีด้วยขอบคุณนะคะ
6: โอ้ฟรีเลย
2: เหยียบเท้าด้วย
9: เอาป้าเสื้อไปโดนอะไรมาคะ
7: แล้วก็ไปถามมาซานดูสิ
4: อุ้ยป้าครับผมซื้อเสื้อใหม่มาคืนครับ
7: จะซื้อมาทำไมฮะนี่เงินมีทองรู้จะเก็บไว้แค่เสื้อสีตกเนี่ยนะว่าใส่ได้สบายมากอยู่แล้ว
6: พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอาเตี๋ยไม่เอาก
7: อดกาย
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
0: ัน
1: น
0: ี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพลีคุณผู้ชมขาผ้าพลีที่ผ้าดีมาก
0: สวยเน
1: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเน
1: า
0: ะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟร
0: ี
1: ค
0: ั
1: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวย
0: โอ้โห
1: สวยยันตะแค
0: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
1: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
1: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
1: คือเวลาเราซักเราบิด
0: บิดใช่ไหมขยำ
1: ขยี้ใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
1: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
0: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
1: ต้อง
0: จ
1: ินตนาการ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
1: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
1: เ
0: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
1: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
0: ๆ
1: สีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่จริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
0: ๆ
1: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซ ไซต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้มั้ยคะ
1: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
1: คนนี้ไซส์ 2XL
0: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
1: สะโพก46
0: มาดูกัน
1: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเค้ามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
1: อยากให้ด
0: ู
1: ตรงน
0: ี
1: ้หน้าขาของเค้าก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
1: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
1: เพราะว่าซาบิน่าบอกว่าตัวเนี้ยสะตัวเนี้ยเอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
1: งั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่โอ้โห
1: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะ
1: ย
0: ัง
1: ไปขนาดนี้
0: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
1: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
1: ใช่
0: นะคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
1: ใช
0: ่มาดูกัน
1: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
0: ซักรวมซักรวมมา
1: ช่วยผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ก็จริงๆกำลังเกิดไม่พอ
0: โอ้โห
1: ต้องซักต่อไปเลยนะคะ
0: ไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
1: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
0: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
1: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
0: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
1: มาดู
0: ค่ะทดสอบกันเลย
1: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
0: นี
1: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
0: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
1: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นและให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
0: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
1: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพริ้วแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พริ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
0: ่
1: 200กว่าบาทแม
0: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
1: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
0: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ซ่อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพริ้วๆจากซาบิน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความเย็นสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วผ้าไม่ยับนุ้ยเคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
0: เป็นท่อนเลยอ่ะ
1: ใช่มันดูเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
0: จริง
1: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
0: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ้ย
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
1: ไว้ให้ดูราคานี้หนึ่งนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
0: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบิน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ้ย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบิน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบิน่าเสื้อ

0: เสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ครับเอาให้ชัดครับจากทีมอากาศชนะไพรินนะฮะ29ขออภัยฮะไม่ใช่28อยู่28กันยายนครับคุณผู้ชมครับนับวันผิดไปวันนึงนะฮะงงวันไปหมดแล้วอะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ชีวิตอยู่เฉยๆมากเลยนะฮะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็นั่งดูน้ำกันสังเกตน้ำกันในฟีดผมนี่โอ้โหมีแต่เรื่องของน้ำท่วมตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะมาเคลียร์กันเรื่องนี้อีกสักวัน2วันเนี่ยนะฮะเอาล่ะแต่ว่าต้องเริ่มตรงนี้ก่อนใครก็ตามก่อนเข้าข่าวของเราก่อนเข้ารายการของเราเนี่ยนะฮะก็มีซีรีส์เรื่องคลึงนะฮะที่มีมาตอนแรกของวันดีออริจินอลกับความเข้มข้นของการต่อสู้ระหว่างคนธรรมดาที่ถูกคนมีอำนาจในกดขี่มีเรื่องของทุนเทาด้วยสามารถตามดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะฮะติดตามชมตอนต่อไปได้พรุ่งนี้เวลา 20:30 ครับเอาละฮะได้เวลามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับพื้นที่ที่เราจับจ้องเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยเราก็จะไปกันที่เรื่องของเคหะคลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้าที่ยังเป็นพื้นที่ที่ลักษณะน้ำยังเป็นแบบนี้อยู่ที่คุณเห็นนะครับต้องรอสูบออกอย่างเดียวครับที่นี่ไปตามธรรมชาติไม่ได้แล้วนะฮะนี่คือสภาพของแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครขณะนี้นั้นกลายเป็นเมืองบาดาลถูกสูบน้ำต่อเนื่องนะหลังจากที่น้ำท่วมมาตลอดทั้ง4วันระดับน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่1ถึง 1.5 เมตรนะครับบางจุดก็สูงถึงระดับอกแล้วก็ เกือบมิดหลังคาทำให้เนี่ยการเข้าออกพื้นที่นั้นต้องใช้เรือยางแล้วก็เรือพายเท่านั้นนะครับในขณะที่รถของชาวบ้านนั้นจมน้ำเสียหายมากกว่า100คันเนื่องจากย้ายหนีน้ำไม่ทันส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 20,000 คนนะฮะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดคือที่นี่เนี่ยที่มันหนักเพราะอะไรเพราะสาธารณูปโภคมันถูกตัดออกหมดเลยนะฮะมันต้องอยู่ท่ามกลางความมืดถูกตัดไฟน้ำประปาไม่มีใช้ต้องรองน้ำฝนใช้เอานี่รองน้ำฝนใช้เอาครับคุณผู้ชมครับแล้วรองน้ำฝนนี่คือทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคนะเนี่ยเอาไปกระต้มกันหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยอีกสักชั้นนึงนะครับชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มอาหารแห้งอย่างหนักโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุผู้ติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายกรองแก้วอายุ80ปีอาศัยอยู่ที่แฟลตคลองจันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มยาวนานเกือบ50ปีแล้วบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนนะครับยืนยันว่าหนักกว่าปี54คุณยายอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็เดินไม่สะดวกนะฮะหลังจากเจอรถชนเมื่อ10ปีก่อนน้ำท่วมครั้งนี้ครับยิ่งใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยนะครับจุด2จุดนี้น่าสงสารตรงนี้นะฮะน่าสงสารตรงนี้คือออกไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้ตุนอาหารไว้ด้วยทุกอย่างต้องรอคอยหมดเลยนะฮะต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ใจบุญที่นำสิ่งของเข้ามาแจกจ่ายให้เป็นระยะเป็นระยะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันก็ลงไปวันที่2แล้วนำเรือนะฮะลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหลังจากเมื่อวานนี้นายกนั้นลงพื้นที่แล้วครั้งนึงนะฮะแล้วก็ถูกคนตะโกนนะบอกว่าล่าช้าเหลือเกินประมาณนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครตั้งวอร์รูมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับส่งครัวสนามเข้าไปเพื่อผลิตอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนั้นสามารถที่จะจ่ายไฟได้แล้วนะฮะดังนั้นคืนนี้ใช้ไฟได้แล้วยกเว้นที่บริเวณชั้น1ครับยังมีจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่เพราะว่าน้ำอาจจะท่วมถึงดังนั้นไฟยังไปไม่ได้ส่วนปัญหาน้ำประปาบางอาคารนั้นยังสามารถขออภัยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเจ้าหน้าที่กทม.ก็เร่งเข้าซ่อมแซมระบบเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้น้ำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนที่เคหะร่มเกล้าอันนี้ไปลาดกระบังนะฮะระดับน้ำนั้นยังท่วมสูงเกิน1เมตรชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ว่าผ่านมา3วันแล้วแต่ว่าระดับน้ำนั้นเท่าเดิมเลยไม่มีลดนะฮะพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยที่พื้นที่น้ำเท่าเดิมไม่ลดทั้งที่ที่อื่นลดแล้วแสดงว่าไม่เชื่อมกับคลองใดๆนะฮะ

อะไรก็ตามที่น้ำยังอยู่ที่เดิมผ่านไปกี่วันก็อยู่ที่เดิมลดลงเซนเดียวแบบนี้แสดงว่าที่น้ำหายไปคือระเหยไปกับแดดเท่านั้นซึ่งแดดก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ต่อกับระบบอื่นเลยมันเลยไปไหนไม่ได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำฮะใช้วิธีสูบออกอย่างเดียวเท่านั้นเสบียงภายในบ้านหมดแล้วช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นก็เดินลุยน้ำออกมาที่จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงนะฮะเอานี่โยนตู้มเข้าไปนะขณะที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็กู้ภัยถึงใจนำข้าวกล่องจากโครงการวันสร้างสุขครับฝ่าน้ำเข้าไปแจกถึงบ้านที่อยู่ในซอยลึกแล้วก็ช่วยประทังความหิวในค่ำคืนนี้นะครับเอาล่ะเรามาวิเคราะห์สาเหตุหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไมน้ำมาถึงท่วมตรงนี้น้ำท่วมใหญ่ด้วยเนี่ยแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่หนักหนาเท่ากับมหาอุทกภัยปี54เนี่ยนะครับแต่กับชาวบ้านที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิแล้วก็ร่มเกล้าลาดกระบังยืนยันบอกว่านี่คือหนักหนาที่สุดในชีวิตของเขาแล้วไอ้คำว่าหนักหนาเนี่ยเราก็ต้องตีความกันว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะหลายพื้นที่มันไม่เท่ากันแต่ว่าสาเหตุของภาพโดยรวมนั้นก็แน่นอนว่า54มันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุมชนเคหะคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้ากลายเป็น2จุดไข่แดงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะฮะอันดับแรกก็คือลักษณะทางกายภาพแล้วก็ปริมาณฝนตกสะสมครับคุณผู้ชมครับชุมชนเคหะคลองจันทน์อยู่เขตบางกะปินะครับซึ่งเขตบางกะปิเราก็ทราบดีอยู่แล้วเดอะมอลล์บางกะปิเขายังปิดเลยคุณห้างปิดนะแสดงว่าคือข้างหลังเดอะมอลล์บางกะปิมันคือท่าเรือที่มาคลองแสนแสบเข้าเมืองได้นะครับก็ทำให้ต้องรับทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำที่อยู่ในคลองมวลน้ำในคลองแสนแสบปริมาณสูงมากจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมรามคำแหงหมดเลยนะฮะในขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอยู่เขตลาดกระบังพื้นที่เป็นเหมือนแอ่งกระทะขนาดใหญ่แล้วอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมากซ้ำยังมีฝนตกหนักสะสมเราก็ทราบกันดีตัวเลขนี้นะฮะ300มิลลิเมตรซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคันกั้นน้ำแล้วก็คลองไส้ไก่ภายในน้ำก็เลยล้นคันกั้นน้ำแล้วทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในปัจจัยคือ2ฮะระยะห่างมันห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยามากน้ำทั้ง2เคหะนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วต้องถูกสูบลงคลองแล้วต่อไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีนี่คือปลายทางนะฮะยิ่งอยู่ห่างจากสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามากเท่าไหร่เนี่ยการดึงหรือว่าสูบน้ำไปที่พื้นที่ปลายทางอย่างแม่น้ำเจ้าพระยานั้นยิ่งทำได้ช้าลงโดยเฉพาะร่มเกล้านะฮะอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย40กิโลเมตรคุณคิดดูว่า40กิโลเมตรน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่น้ำที่ใช้แรงโน้มถ่วงในการไหลไปดังนั้นมันจะยิ่งไหลไปช้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นนะฮะน้ำจากคลองก็ลงไปแทบไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องสูบอยู่ดีที่ปลายทางนะครับในสถานการณ์ปกตินั้นเนี่ยหากน้ำท่วมกรุงเทพอย่างรุนแรงวิธีหนึ่งที่กรมชลประทานจะใช้เลือกก็คือผันน้ำไปยังจังหวัดข้างเคียงภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็คือนครนายกปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนั้นเขาก็เพียบอยู่แล้วนะดังนั้นฮะคือน้ำเวลาท่วมภาคทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครมองลงไปในแผนที่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งนี้ที่ไปติดกับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราแล้วมีแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเขาจะเอาไหลไปทางขวาไหลไปทางขวาไหลไปทางขวาหรือว่าไหลลงโดยคลองต่างๆซึ่งคลองต่างๆอ่ะมันมีทางเลือกอย่างคลองตัวคลองแสนแสบเองนะฮะก็มีทางเลือกนะว่าคุณจะเอาน้ำจากคลองแสนแสบเนี่ยไปทางไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เอาย้อนกลับไปลงเจ้าพระยาเขาจะไม่ย้อนไปถึงโน่นตรงป้อมพระสุเมนตรงท่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่เอาไปลงตรงนั้นแน่นอนนะยังไงเขาเอาไปทางขวาหมดนะครับอย่างเราลองมาดูนะเปิดเส้นทางการระบายน้ำเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทน์เนี่ยลงคลองแสนแสบจากคลองแสนแสบปั๊บเนี่ยสูบน้ำคือสถานีสูบน้ำพระโขนงเอาไปลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาสถานีสูบน้ำพระโขนงนั้นคือสถานีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครแต่น่าเสียดายที่มันเปิดไม่ได้ทุกตัวเครื่องปั๊มน้ำน่ะนะฮะมันเสียนะฮะมันก็เลยอัตราการสูบนั้นลดลงนะครับสองคือเอาลงคลองสามเสนนะคลองสามเสนปั๊บเนี่ยเอามาลงอุโมงค์มักกะสันอีกทีแล้วจากนั้นไปที่สถานีสูบน้ำสามเสนแล้วเอาลงเจ้าพระยาปลายทางลงเจ้าพระยาหมดนะฮะเคหะร่มเกล้าเอาลงคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับแล้วก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา

0: เนี่ยดังนั้นน่ะพอเอาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวคุณก็จะเห็นได้ว่าเราจะย้อนเอากลับไปเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้หมดเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้หมดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องอาศัยวิธีการสูบนะใช้วิธีการสูบคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับคือต้องย้ำอย่างนี้ว่าผอ.สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยย้ำอย่างชัดเจนว่าน้ำจากคลองจันทน์ร่มเกล้าทั้งหมดจะถูกระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะฮะจะไม่มีการลงไปซ้ำเติมชาวบ้านที่บริเวณเขตปริมณฑลโดยเด็ดขาดผมบอกแล้วว่าน้ำทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฝากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือฝั่งพระนครใช้คำนี้ฝั่งพระนครนะฮะจะพยายามเอาคือพยายามเอาลงไปทางขวาตามปกติมันไม่ได้เพราะเราก็รู้นะฮะเขื่อนที่ปิดที่นครนายกนะครับก็ถูกปิดไปเพราะว่าเขารู้ดีว่าทางเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกปิดน้ำที่ตอนนี้เป็นที่รื้อรั่นกันมากคนยังคงไปพิมพ์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวของภาคตะวันออกเองเนี่ยบางส่วนฝนยังตกอยู่นะฮะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ดังนั้นเขาก็ต้องพิทักษ์รักษาเส้นทางในการเอาน้ำออกอ่าวไทยของเขาดังนั้นเราก็จะไม่เอาน้ำกรุงเทพเอาไปโปะเขาไว้มันก็จะกลายเป็นความลักลั่นเป็นความไม่เท่าเทียมกันเราก็ต้องกลับมาอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเป็นหลักในการเอาน้ำลงนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็เลยสอบถามต่อบอกว่าสมมุติว่ามันเกิดกรณีเลวร้ายมากๆมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนมีเหตุจำเป็นให้กรุงเทพมหานครต้องเร่งระบายน้ำจังหวัดไหนที่จะต้องเตรียมรับมวลน้ำจากกรุงเทพมหานครคำตอบมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือฉะเชิงเทรากับนครนายกมวลน้ำจากคลองจันทน์ร่มเกล้าจะถูกผ่านทางคลองแสนแสบจุดแรกของฉะเชิงเทราที่จะไปถึงก็คือบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปจบที่แม่น้ำบางปะกงนะครับบางปะกงเป็นปลายทางแล้วบางปะกงก็จะไปออกอ่าวไทยเลยโดยที่ไม่มาเกี่ยวกับระบบของตัวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่นครนายกครับพื้นที่ตำบลทรายมูลองครักษ์ก็ต้องย้ำว่าจะระบายก็ต่อเมื่อกทม.วิกฤตจริงๆแล้วก็ทั้ง2จังหวัดนั้นระดับน้ำปกติเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทั้ง2จังหวัดก็สาหัสไม่แพ้กรุงเทพอย่างที่ผมบอกไปครับดังนั้นเราจึงจะยังไม่ค่อยยุ่งกับนครนายกกับฉะเชิงเทราก็ขอให้นครนายกกับฉะเชิงเทรานั้นน้ำลงเป็นปกติน้ำลงกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะได้บรรเทาจากทางกรุงเทพมหานครไปได้ด้วยแต่ในขณะที่ถ้าเขายังไม่ลงเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับมันจะเป็นการซ้ำเติมเขาเอาละเรื่องของน้ำวันนี้ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ว่าเราได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอะไรที่ต้องจับตาครับผมบอกก่อนเลยก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คที่เขื่อนเจ้าพระยากันก่อนว่าต้นทางตรงนั้นน่ะปล่อยน้ำออกมาถึงข้างล่างเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันจะกระทบกับพื้นที่เราต่อหรือไม่ช่วงหน้าว่ากันครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีจะดีหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
4: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายละกัน
5: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างศักดิ์ล่าสุดเลยค่ะหลังจากศักดิ์เสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
7: แปลว่าทำ
8: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาให้ชัดครับกลับมาว่ากันต่อเรื่องน้ำนะฮะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนกำลังเดินทางลงสู่แม่น้ำใสหลักนะฮะแล้วก็บางเขื่อนต้องเร่งบริหารจัดการที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือภาพอันชินตานั่นคือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทก็เป็นการกั้นมวลน้ำทั้งหมดนะฮะที่อยู่ทางตอนเหนือก่อนจะไหลลงมาจากชัยนาทก็คือสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับเขื่อนเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเหนือเขื่อนก็คือพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆในน้ำอ่ะนะฮะเหนือจะเขื่อนขึ้นไปเนี่ยเขาจะลดปริมาณการปล่อยน้ำดังนั้นน้ำเหนือเขื่อนก็ต้องขออภัยจะขออภัยได้ไหมล่ะช่วยกันแล้วกันนะฮะทั้งชัยนาททั้งอุทัยธานีทั้งนครสวรรค์น้ำก็จะไหลลงทุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อยน้ำลงมาเพราะว่าเราต้องการลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นจะลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเหนือลงมานะฮะตอนนี้เหลือปล่อยน้ำประมาณสัก 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนี่ยมันยังไม่เท่าปี54ปี54ประมาณ 3,000 กว่านะครับดังนั้นเขาจะลดปริมาณการปล่อยน้ำลงลดการปล่อยน้ำลงเพื่อให้ทำไมเพื่อให้มันไอเบรกที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเอามาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้เพราะไม่งั้นแม่น้ำเจ้าพระยามันจะสูงเกินไปนะครับเอาล่ะดังนั้นนะเราก็ต้องรักษาการระบายน้ำตรงนี้ไว้อย่าให้มากนักนะครับส่วนเขื่อนพระราม6เขื่อนพระราม6มาจากทางไหนเขื่อนพระราม6มันจะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันจะมาโผล่อีกทีที่อยุธยาครับดังนั้นมันจะมีเขื่อนอีกเขื่อนนึงคือเขื่อนพระราม6ไปขวางไว้ที่แม่น้ำป่าสักนะฮะตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะมาที่กรุงศรีอยุธยาดังนั้นเขื่อนพระราม6ก็จะเป็นตัวกักอีกตัวนึงเพื่อไม่ให้แม่น้ำมันมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะไหลเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเห็นไหมเขาก็ใช้ทั้งเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเขาก็ใช้อีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนพระรามที่6เนี่ยแหละครับเขื่อนพระราม6เป็นเขื่อนเล็กนะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ปักธงแดงไปแล้วเตือนประชาชนท้ายเขื่อนหลังปรับแผนระบายน้ำในแม่น้ำป่าสักในระดับ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะนี้บริเวณชุมชนนอกคันกั้นน้ำวัดสะตืออำเภอท่าเรือเริ่มล้นเข้าท่วมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องอยุธยาที่บางพื้นที่ที่ตอนนี้ยังไม่ควรท่วมก็ต้องท่วมนิดนึงเพื่อที่จะช่วยตรงกรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยนะฮะหากมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท่าเรือนครหลวงแล้วก็พระนครศรีอยุธยาหรือว่าอำเภอเมืองของจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะที่นี่เขาเรียกว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพราะว่าระดับน้ำนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1เมตรนะฮะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้ต้นทางเลยของแม่น้ำป่าสักยังมีน้ำอยู่ประมาณ 96% ก็อาจจะต้องทยอยพร่องน้ำแล้วภายใน 1-2 วันเพื่อไม่ให้น้ำนั้นมันล้นสปิลเวย์เพื่อไม่ให้น้ำมันล้นเขื่อนว่าง่ายๆนะครับแต่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ล้นเขื่อนเพราะว่าพอจะล้นเขื่อนปั๊บเขาจะเปิดรูนึงให้ไหลลงข้างล่างเลยแล้วออกท่อแล้วระบายออกข้างล่างแต่นี่ 96% และแสดงว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นปล่อยน้ำน้อยมากในช่วงระยะเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถึงเวลาที่เขาต้องปล่อยแต่จะค่อยๆปล่อยแล้วปล่อยมาปั๊บจะมีพระราม6ดักไว้อีกทีนึงก่อนนะครับเอาล่ะนะนี่คือ เรื่องของสถานการณ์น้ำที่ต้องระวังก็ต้องเตือนนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทด้วยนะครับที่บางพื้นที่นั้นอาจจะต้องรับน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าปล่อยลงเขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเรื่องน้ำประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ติดตามได้ในช่วงอื่นๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราพอมีเวลาเราจะมาตามที่เหลือแต่ว่าตอนนี้สลับไปที่ซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องครึ่งนะฮะเราก็ต้องมีความบันเทิงสลับกันบ้างจะติดตามน้ำทั้งวันไม่ไหวคุณนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูน้ำจนเครียดเลยนี่ศาสตร์เว้นลับครับคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนนะมันกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นครึ่งครับเป็นซีรีส์จากวันดีออริจินัลก็พาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือที่เคยใช้รักษากลับถูกใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้ครับจะแลกมาด้วยอะไรรับชมครึ่งตอนแรกย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะดูได้แล้วครับเพราะว่าดูย้อนหลังได้ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งแล้วย้ำว่ารับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AAS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเอาละฮะเราพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเราพาไปดูน้ำที่อื่นไปบ้างนอกจากกรุงเทพยังมีภาคต่างๆที่โดนโดยเฉพาะภาคเหนือสักครู่ครับ
9: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
11: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
12: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
13: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
12: ่นี่เห็นไหมเขากันทางเขาออกแล้ว
14: เฮ้ยมันมียางน่ะ
15: เฮ้ยพุ่งแล้ว
14: โอ้โหโอ้ยน่าปากเลย
16: ไม่ใช่เหรอคะ
17: เฮ้ย
18: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31

0: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
1: ่หมูเฮา
2: โซเด้อ
0: ภาคใหม
3: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
4: 7ล้านบาทครับ
3: ฮะ
0: ภารกิจครั้งใหม
5: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
1: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
0: ความสนุกครั้งใหม
6: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
0: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
0: และตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
0: เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ครึ่งคืนนี
9: ้พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
10: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
11: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
12: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
11: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
13: คุณจะทำอะไร
11: เดี๋ยวฉันช่วยคุณมาก

0: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
3: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
4: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: เอาให้ชัดครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะครับผู้ชมเรื่องน้ำเรื่องฟ้าฝนในพื้นที่ก็ต้องระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เรียกได้ว่านาทีชีวิตก็มากันหมดนะฮะโอ้ยหลายจังหวัดเลยอันนี้คือที่บ้านตากแม่ระมาดนะครับที่จังหวัดตากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ดินจากภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดเส้นทางชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดเกิดเหตุก็ต้องรีบหนีตายกันแบบสุดชีวิตนะฮะโอ้โหมองไกลๆอยู่ยิ่งน่ากลัวนะมันดูเหตุการณ์มันใหญ่โตโอฬารมากนะฮะส่วนที่บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34บนเส้นทางสายเอเชีย12ระหว่างอำเภอเมืองตากกับแม่สอดเนี่ยนะครับก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยเข้าบ้านพักตชด.แล้วก็กระทบกับการสัญจรของประชาชนนะฮะนอกจากนี้ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องที่ตากก็ยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านหลังหนึ่งลอยไปกับกระแสน้ำในขณะที่สะพานหลายจุดนั้นก็ถูกน้ำท่วมจนจมนอกจากนี้เนี่ยกระแสน้ำก็พัดลงเย็นของวัดแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตำบลนาโบดลอยไปตามน้ำอันนี้ก็คือผลกระทบจากไอหย่อมความกดอากาศต่ำมาตามต่อนะฮะผู้ที่ผมฝากนิดนึงนะครับใครก็ตามที่พรุ่งนี้อยากไปทำงานแล้วภาคเอกชนนะฮะทำงานกันแล้วเนี่ยแคปหน้าจอนี้ไว้เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากทม.เขานะมีการเปิดเว็บไซต์อันนี้สำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นลองแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วเข้าไปใน URL เอานะครับเพื่อที่จะเช็คถนนนะเช็คถนนว่าถนนไหนยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากคุณจะปักหมุดเลยว่าจากบ้านชั้นไปทำงานต้องผ่านถนนเส้นไหนบ้างมันจะขึ้นให้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้คุณควรเลี่ยงคุณควรไปใช้เส้นนี้แทนนะอันนี้เผื่อใครพรุ่งนี้ที่ต้องไปทำงานแล้วที่ไม่ใช่ราชการเพราะว่าราชการเขาหยุดอีกวันนึงคือพรุ่งนี้แต่ว่าเอกชนน่ะบางบริษัทบอกแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องไปละเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอะไรไงฝากไว้อันนี้สำหรับชาวกรุงเทพมหานครที่จะเช็คของเรื่องจราจรว่าอันไหนไม่ควรไปได้เวลาไปตามกันต่อมหากรรมกีฬาเอเชีย2026นะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้คว้าเหรียญอย่างต่อเนื่องกับทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงครับ
3: แอร์แคเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทค V และเทค S
6: วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยประกอบไปด้วยหญิงมนัสดาถูสุพานดาน่านสุภานิชเบลจิราพัฒนะฮะสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับเป็นรองแค่ทีมจีนครับแล้วก็คว้าเหรียญเงินด้วยการเอาชนะทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไปเพียงแค่ 0.01 วินาทีเท่านั้นส่งผลทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยนั้นได้มาแล้ว8เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงครับ
7: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
6: ทิ้งท้ายกันนะครับผู้ชมครับถ้าไม่มีเรื่องน้ำท่วมเรื่องนี้จะเด่นมากนะฮะเรื่องคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนั่งบัลลังก์วินิจฉัยบอกว่าการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขมีคำใหม่ออกมาอีกแล้วจะเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนะฮะดังนั้นก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ไม่ขัดต่อกฎหมาย พรุ่งนี้ตามกันต่อหวังว่าทุกอย่างเรื่องน้ำท่วมจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและนี่คือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่านายปะทะกับพ่อเอ็มพ่อค้าขายอาหารตามสั่งแต่นายก็สามารถเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์13สมัยมาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า 145,000 บาท
1: ด้านนี้ลุยกันเลยกับพ่อค้าข้าวกล่องที่ขอหาทุนเรียนต่อปริญญาหวังสารฝันของอากงให้สำเร็จอีกหนึ่งสิ่งที่อากงเคยพูดไว้ให้ทำแต่ก็ขัดใจอากงก็คือเรื่องการเรียน
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้กลับมาเรียนแล้ว
2: กลับมาเรียนนะครับ
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
2: เรียนกศน.แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสกร.นะครับ อยู่ชั้นม.ปลายแล้วครับสิ้นปีนี้จะจบม.6 ครับว่าจะไปต่อป.ตรีครับผม
1: อยากไปต่ออะไรครับ
2: ผมอยากจะไปเรียนบริหารธุรกิจครับ
1: ใช้เงินทุนเท่าไหร
2: ่ 50,000 ครับผม
1: ความสู้นะ

0: ินเนอร์ดีมากๆสิ่งที่ชอบมากที่สุด
1: อยากบอกนายว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้สิคือว่าหนักหนาที่สุดมีจุดอ่อนน้อยมาก
2: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
3: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
4: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
5: มีไฟเบอร์สูง
6: มันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
2: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: เจ้าขุนครับ
10: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
9: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นดัดดี้มัมมี่ให้ลูกเรา2คน
11: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
12: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะโคตรโต
13: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
11: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: ที่เดียว
14: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
15: เวลา4ทุ่ม
14: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: กด
18: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
17: สูง
18: สูงเกิน
17: ว้าว
19: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
20: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
21: หรอคะ

0: ื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
1: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
2: ว่าเจอวะ
3: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
4: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
5: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
7: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวนเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
7: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
9: สวัสดีครับผมไร้ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมผู้สูดดวนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณไปแลกประตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอร์สีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: วันนี้เปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวใต้ตาคมเสียงหวานคนนี้เอิร์นวราพรครับวันนี้มากับเพลงอ้ำลำครับ

0: เห็นไหมล่ะครับสวัสดีค่ะโอ้
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเราสาวใต้นี่นะ
1: ค่ะพี่แบงค์
0: แล้วทำไมมาอำลำอำลำครับนั่นแหละทำไมมาอำลำอำลำคืออะไร
1: อำลำก็เหมือนเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงสำเนียงอีสานค่ะต่อจากผลงานเพลงคำฮอนค่ะ
0: ทำไมเราร้องเพลงอีสานตลอดเลยล่ะ
1: ผลงานเพลงใต้ก็มีค่ะพี่แบงค์แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนประทับใจตั้งแต่เพลงคำฮอนค่ะก็คือได้น้องเฟิร์นกัญญารัตน์ค่ะแต่งเพลงคำฮอนให้แล้วก็น้องเฟิร์นก็แต่งอำลำต่อเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่เพลงแรกแล้วพอน้องเฟิร์นส่งอำลำมาให้ก็เลยเคาะเลยค
0: ่
1: ะ
0: อำลำมีความหมายว่าอย่างไร
1: อำลำแปลว่าไอไรใช่ไหมคะอำลำเท่าที่ถามมาจริงๆอ่ะแปลว่าความคิดถึงค่ะพี่แสงแต่เป็นความคิดถึงแบบวนๆตลอดเวลาคิดถึงไม่เป็นอันกินอันนอนทำอะไรก็คิดถึงเขาตลอดเวลา
0: เฮ้อละเมอถึง
1: ใช่ค่ะเป็นผลงานเพลงคลั่งรักค่ะใช่ค่ะ
0: การถ่ายทอดบทเพลงแบบคลั่งรักกุ๊กกิ๊กแบบนี้มันรู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะเออจริงๆเอิญตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเอิญเนี่ยปกติจะร้องแต่เพลงแบบหนักๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานเพลงที่แบบคลั่งรักคลั่งรักเนี่ยมีผลงานเพลงแรกอย่างที่บอกคือคำฮอนแล้วก็พอมาอำลำปุ๊บเฮ้ยเป็นเพลงคลั่งรักอีกแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจจะได้ร้องเพลงฟิลนี้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีแต่แบบอกหักเศร้าๆเจ็บๆตลอดเลยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงแบบสบายๆคลั่งรักบ้าง
0: มีโยก
1: เบาๆใช่ค่ะพี่แฟง
0: ฝากเพลงหน่อยนักร้อง
1: ค่ะก็ยังไงก็ฝากซิงเกิลนะคะของเอิญด้วยนะคะทุกๆผลงานเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงซ้ำเหนียงตายนะคะหมู่ซ่าวาทานะคะรวมถึงซิงเกิลล่าสุดค่ะเป็นเพลงสำเนียงอีสานนะคะน่ารักน่ารักคลั่งรักกับผลงานเพลงอำลำนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะทุกๆช่องทางนะคะทาง Song The Official ได้เลยค่ะแล้วก็ติดตามผลงานนะคะของพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะรวมถึงถ้าอยากติดตามแบบส่วนตัวนะคะก็เอิญวราพรทุกๆแพลตฟอร์มได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับประจำที่ได้ครับเบิร์นมาลาพรด้านนี้ลุยกันเลยกับพ่อค้าข้าวกล่องที่ขอหาทุนเรียนต่อปริญญาหวังสารฝันของอากงให้สำเร็จ
2: เป้าหมายที่มารายการในวันนี้นะครับคือผมอยากหาเงินทุนไปเรียนต่อปอตีครับผมก็ตั้งงบประมาณโดยที่คิดคำนวณเองนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 50,000 บวกลบครับถึงอากงจะไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จของผมแต่ผมเชื่อว่าอากงก็ยังมองผมอยู่ในที่หนึ่งและให้อากงได้เห็นว่าผมทำได้แล้วนะครับอากง
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
5: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
4: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่ๆ30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
5: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุดเดอะเอยูวีมิลเซรั่มเบสพาวเวอร์ซันโพ

0: เซคชั่น SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟมเดอร์เอไดมอนด์ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้งเดอร์เอสูตรยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
1: ัน
0: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
1: ริ้วรอย
0: มา
1: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
1: ี่ย
0: เห
1: ็
0: นแบบน
1: ี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติต่อประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่อง
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
0: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งก
1: ัน
0: แดดได
1: ้
0: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่อง
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไป
0: เ
1: ป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1252คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนม
1: ี
0: ปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้ไม่ได
0: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติม

0: หว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
1: น
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: เ
0: นี่ยเราไม่เคยติด
1: มา
0: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกๆๆผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: เพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตนี้ใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
3: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุว
2: ัน
3: นี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
2: โอ้ยแพงจะตาย
3: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะค
2: ะ
3: ไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลักสิบมาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
2: แชมพูโสมแดงสกายะ
3: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
2: จริงเหรอ
3: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
2: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000 จริงๆนะ
3: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
2: คนนี้
3: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะเป็นคนเกาหลี
2: แท้เลย
3: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
2: คุณผู้ชมดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
3: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพัน

0: กายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโป6ขวดพัน
1: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
0: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
1: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
0: 8เดือน
1: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่อ
0: าบน้ำตัวหอม
1: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
0: ั
1: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
1: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกด1252999นี้เก็บเงินปลายทาง
0: ไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ค่าส่งไม่ด้วย
0: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
1: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
0: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
1: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
0: ่เลี้ยงไว้ผมแล้ว
1: ค
0: ือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
1: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
0: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
1: อย่าเพิ่งหมดหวัง
0: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
1: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
0: 80ค่ะเพราะรองเขาตรงคดีตรงแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
1: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอ
0: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกินหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาด
1: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
0: ใช่
1: หัวแบบนี
0: ้
1: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะคนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
0: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปั๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
0: นี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหา
1: เนี่ย
0: จับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ1252 1252ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
0: แม่อูมเนี่ยนะ
1: ด้วย71
0: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
1: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
0: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
1: วันนี้หมดแล้ว
0: คุณ
1: เพิ่ม12เซต12เซตสุดท้ายแล้ว
0: เพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่
0: แต่ได้เท่าไหร่
1: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
0: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่ okay. เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
1: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
0: ใช่1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำกลับมารับชมความสนุกกันต่อเรายังอยู่กับแชมป์13สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าข้าวกล่องที่ขอสารฝันของอากงให้สำเร็จเมาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
3: แชมป์ในวันนี้แชมป์13สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 145,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิเฮ้สวัสดีครับจับที่ได้เลยมาครับยิงหัวใจใส่กันใหญ่เลยพ่อลูกเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เป็นแชมป์13สมัยแล้ว
4: ตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับพี่แฟนชินเวทีแล้วครับผม
3: ชินเวทีนะ
4: ครับ
3: แต่ท็อปฟอร์มยังไม่มาสักทีนะ
4: จะมาเรื่อยๆครับ
3: จะมาเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อย
4: ๆครับผม
3: โอเคด้านนี้ลุยกันเลยกับพ่อค้าข้าวกล่องที่ขอหาทุนเรียนต่อปริญญาหวังสารฝันของอากงให้สำเร็จยูจีนจากนนทบุรีสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับ
5: สวัสดีครับผมนายธนากรแซ่ลิมนะครับปัจจุบันอายุ20ปีครับผมชื่อน้องยูจีนครับปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่นนทบุรีครับผม
3: ทำอะไรอยู่ที่นนทบุรีฮะ
5: ขายข้าวกล่องครับ
3: ขายข้าวกล่องเหรอเมนูเรามีอะไรบ้าง
5: มีกะเพราข้าวผัดครับผมแล้วก็มีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูจะเปลี่ยนสับเป็นวันไปครับวันละอย่าง2อย่างครับ
3: วันละอย่าง2อย่าง
5: ใช่ครับ
3: มีเมนูมากกว่านี้ถูกต้องมั้ย
5: ก็ใช่ครับ
3: มีประมาณกี่อย่าง
5: ก็ประมาณ 7-8 อย่างครับ
3: แล้วแต่จะวนๆกันไป
5: วนๆกันไปครับ
3: ไปดูเรื่องราวของยูจีนกันครับ

ตอนนี้ทำอาชีพค้าขายครับขายข้าวกล่องอยู่หน้าหมู่บ้านเวลาขายก็จะเริ่มขายช่วงเช้าครับผม6 โมงเช้าถึง8 โมงครับข้าวกล่องที่ขายก็จะมีเมนูกะเพราไก่กะเพรากุ้งหมูสับส่วนราคาก็จะมี2 ราคาครับคือ35 กับ 40 บาทวันนึงจะทำประมาณ15 กล่องถึง 20 กล่องครับประมาณนี้เหตุผลที่ทำแค่วันละ20 กล่องนะครับก็ผมไม่มีต้นทุนที่จะทำเพิ่มครับถ้าเราจะทำ30 กล่อง 40 กล่องหรือ 50 กล่องเนี่ยมันก็ต้องใช้ต้นทุนซึ่งเราแบบว่าทุนเรามันไม่พอมากพอที่จะทำทุกวันนี้ขายอยู่หน้าหมู่บ้านครับไปอาศัยขอคุณป้าที่รู้จักกันตั้งแผงขายข้างๆร้านแกครับกิจวัตรประจำวันของผมนะครับก็ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมกับข้าวผัดข้าวขายครับช่วง3-4 5เราก็จะมาแพ็คข้าวกล่องคิวตะก้าออกไปขายของครับผม6 โมงก็จะเริ่มขายถึง8 โมงเช้าครับกลับมาก็จะมาเตรียมคิดเมนูว่าจะขายอะไรในวันถัดไปครับผมพอเตรียมเสร็จผมก็จะแบ่งเวลาไปทบทวนอ่านหนังสือครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังเรียนกศน.อยู่ครับจะจบม.ปลายสิ้นปีนี้ครับผมเหตุผลที่ผมเรียนกศน.นะครับก็คือว่าย้อนเวลากลับไปช่วงป.6คือผมไม่ตั้งใจเรียนนะครับคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากเรียนอยากหาเงินทีนี้อากงก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ออกมาช่วยกงขายของที่บ้านตอนนั้นอากงเปิดร้านอาหารตามสั่งครับผมก็เลยได้มีโอกาสออกมาช่วยอากงแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาจากอากงครับผมว่าหุงข้าวทำกับข้าวหั่นหมูหั่นไก่ไปจ่ายตลาดอะไรยังไงควรเลือกวัตถุดิบยังไงก็อยู่กับอากงมากับอาม่าจนถึงอายุ16 ปีแล้วอากงก็ป่วยแล้วก็เสียครับผมวันที่ผมเสียอากงไปวันนั้นก็มีความรู้สึกว่าเคว้งคว้างชีวิตว่าไม่รู้จะเริ่มหรือว่าจะเดินยังไงต่อครับกลัวไหมกับการที่จะต้องมาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใหม่ๆก็กลัวแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่อากงสอนมาเราน่าจะเลี้ยงตัวเองได้เราน่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้ตอนที่อากงอยู่นะครับอากงสอนผมให้รู้จักมัธยัสถ์อดทนอดออมอะไรเงี้ยครับให้รู้จักประมาณตนอะไรเงี้ยครับหาได้เท่านี้เราต้องกินเท่านี้รู้จักทําบัญชีทําอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยหล่อหลอมทําให้ผมแบบว่ามีศักยภาพที่แบบว่าสามารถอยู่คนเดียวได้แหละน่าจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้อะไรประมาณนี้ครับทุกวันนี้ผมก็เลยพยายามหาเงินเก็บเงินที่จะเก็บไว้เรียนต่อครับผมเพราะว่าอยากจะทดแทนในสิ่งที่เราขาดไปในตรงนั้นที่เราไม่ได้เรียนเพราะว่าการที่เราจะเรียนต่อปกติมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือผมอยากให้อากงเห็นว่าผมแบบสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ส่งตัวเองเรียนได้แล้ววันหนึ่งมีศักยภาพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ไปได้เป้าหมายที่มารายการในวันนี้นะครับคือผมอยากหาเงินทุนไปเรียนต่อป.ตรีครับผมก็ตั้งงบประมาณโดยที่คิดคำนวณเองนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 50,000 บวกลบครับถึงอากงจะไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จของผมแต่ผมเชื่อว่าอากงก็ยังมองผมอยู่ในที่ที่หนึ่งและให้อากงได้เห็นว่าผมทำได้แล้วนะครับอากง

0: ตักลูกอกหักแล้วเด้ออีแม
1: ่ไปกับดนตรีได้ดีมากเลยเนี่ยฟังเพลินแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับ
2: อันชอบเพลงนี้ที่สุดตั้งแต่ที่นายร้องมา
3: สนิทกันมากๆ
4: คุยกันทุกเรื่องไหม
5: ยาก
3: ความรักคุยไหม
5: คุยครับอกหักต่อหน้าลุงมันแปลกไหม
4: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง

0: อันนั้นผมก็รู้แล้ว
1: ไม่อยากร้องไห้ตอนนั้นลูก
2: ชิกก็เคาะประตู
1: เห็นหน้าชิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
3: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออะไรอ
1: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลาน
2: ี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
4: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
5: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
6: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
7: น้องเชอลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
8: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
11: แผนการของลือคืออะไร
10: ฟ้าออกจากทาวกุลามาทำธุรกิจกับร่างเลย
12: มีให้ได้สัก100ล้านหนูพี่พูดก่อนสิ
10: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
13: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการเนี่ย
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
9: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
14: เวลา 2:30 น
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ดูสิขนาดวิ่งไปด้วยดอกไปด้วยโอ้ยความเร็วไม่ตกเลยครับ
16: วันเสาร์ที่มีการถ่ายรายการ YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ครูเจนนี่เนี่ยคุมแทน
8: แล้วคู่สายฟ้ากับคู่ภาพฝันละจ๊ะ
17: คุณลินนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับทำให้2คนนั้นเลิกกันได้ทีมที่โค้ชและผู้จัดการทีมทะเลาะกันเนี่ยแพ้แตกแน่ครับ
18: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียว
9: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา 1:00
14: นตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ครึ่งคืนนี
19: ้พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
16: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
13: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
20: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
13: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
21: คุณจะทำอะไร
13: เดี๋ยวฉันช่วยคุณมาก

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
2: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
3: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลก
4: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของยูจีนพ่อค้าข้าวกล่องจากนนทบุรีที่ขอมาสู้คว้าทุนเรียนต่อปริญญาหวังสานต่อความฝันของอากงวันนี้ยูจีนจะคว้าชัยไปครองได้หรือไม่เมาใจช่วยเขากันครับ
5: โอ้ขายวันละกี่กล่องนะ
6: 15-20กล่องครับ
5: 15ถึง20กล่อง
6: ครับผม
5: พออยู่เลี้ยงตัวเหรอ
6: ก็ไม่พอครับ
5: แต่ก็ต้องอาศัย
6: ต้องทำไปก่อนนะครับดีกว่ายังอยู่เฉยๆอะไรเงี้ย
5: พร้อมกับคำสอนของอากงที่บอกไว้ประหยัดมัธยัสถ
6: ์มัธยัสถ์ครับผม
5: แล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็น
6: ใช่ครับ
5: คำสอนอากงยังคงดังอยู่ในใจเสมออ
6: ยู่ในใจตลอดครับ
5: เล่าให้ฟังหน่อยที่จบป.6มาจะเริ่มเกเรไปแล้วเหรอถามจริงๆตอนนั้นอ่ะ
6: มันไม่เชิงเกเรครับแต่มีความรู้สึกว่าเชิงไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากเรียนอยากทำมาหาเงินหาเงินอยากทำธุรกิจทำอะไรค้าขายเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ
6: ในความคิดตอนนั้น
5: นั่นก็ถือว่าไม่ใช่ความคิดที่เป็นแบบเด็กๆนะเขาอยากจะโตอยากจะถึงวัยทำงานตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
6: ครับ
5: บอกอากงไหม
6: บอกครับ
5: ว่าจะไม่เรียนแล้ว
6: ตื้ออยู่ครึ่งปีครับ
5: ตื้ออยู่ครึ่งปี
6: ใช่ครับ
5: ระหว่างที่จะจบป.6 นะ
6: ใช่ครับแต่ป.หกเทอมแรกครับ
5: บอกว่าจะออกแล้ว
6: จะออกอยากมาค้าขายครับผม
5: อากงได้ยินอากงไม่ด่าเละเลยนะ
6: ก็ไม่ยอมครับก็ไม่ยอมแต่ก็พยายามแบบมาช่วยแบบเดี๋ยวหุงข้าวให้เดี๋ยวไปช่วยตลาดมาหั่นหมูแบบเดี๋ยวพยายามผัดข้าวให้ทำให้เขาเห็นว่าเราอยากจะทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกงก็เห็นครับก็เลยว่าถ้าอยากออกก็ออกมาช่วยกันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันทำมาหากิน
5: อากงเป็นผู้ปกครองซึ่งใจเด็ดมากนะนะพี่ขอบอกนึงนะตั้งแต่แวบแรกที่เห็นยูจีนะคำว่าหัวแถวเข้ามาในหัวผมเลยเขาเหมือนจะเป็นคนที่ประสบสำเร็จจากการค้นหาตัวเองเจอแล้วก็มีแบบแผนธุรกิจอะไรของตัวเองได้
6: ขอบคุณครับ
5: พี่นี่เชื่อว่ายูจีนทำได้แบบนั
6: ้
5: นด้วยพลังสิ่งที่อากงด้วยคุณธรรมที่อากงสอนมาด้วย
6: ขอบคุณครับ
5: ได้ใช้ชีวิตอยู่กับอากง4ปีในการเรียนรู้งาน
6: ครับ
5: วันที่อากงจากไปกระทันหันไหม
6: อากงเป็นลมตอนเช้าก่อนครับแล้วก็สายๆมาก็โทรหาลูกทุกคนว่าเตี่ยใจไม่ดีน่าจะแบบน่าจะเสียวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกหมาม้าพวกอาโกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าคิดว่าแบบเตี่ยผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะแบบเป็นโรควิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาตอนเย็นทุ่มกว่าก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จก็ไปจริงๆครับ
5: หลับไปเลย
6: หลับไปเลยครับ
5: ไปแบบนอนไป
6: ใช่ไปวันพระด้วยคร
5: ับไปวันพระด้วย
6: ครับ
5: วันนั้นเหมือนโลกสลายไหม
6: ก็ตกใจเหมือนกันครับมันอยู่ดีแบบเอ้าเป็นแค่เป็นลมตอนเช้าอยู่ดีก็เอ้าอากงไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เสียใจมากครับตอนนั้นมันเหมือนความรู้สึกว่าเอ้าแล้วเราจะทำยังไงจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหมาม้าก็ป่วยเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วก็สามีเขาต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่อยากไปรบกวนเขาอะไรเงี้ยครับก็มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องพยายามหาอะไรทำเพื่อเลี้ยงดูตัวเองให้ได้
5: แต่อีกหนึ่งสิ่งที่อากงเคยพูดไว้ให้ทำแต่ก็ขัดใจอากงก็คือเรื่องการเรียน
6: ใช่ครับ
5: ตอนนี้กลับมาเรียนแล้ว
6: กลับมาเรียนนะครับ
5: ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
6: เรียนกศน.แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสกร.นะครับ อยู่ชั้นม.ปลายแล้วครับสิ้นปีนี้จะจบม.6ครับว่าจะไปต่อป.ตรีครับผม
5: อยากไปต่ออะไรครับ
6: ผมอยากจะไปเรียนบริหารธุรกิจครับ
5: ใช้เงินทุนเท่าไหร่
6: 50,000 ครับผม
5: พร้อมสู้นะ
6: ครับ
5: เป็นไงบ้างเพื่อนคะ
7: เป็นคนเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ที่เราหยุดเรียนไปใช่ไหมคะตอนนั้นถือว่าเราหยุดเรียนในระบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูจินก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยจากทั้งอากงแล้วก็อาม่านะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นฝีมือการควงกระทะการผัดอะไรเรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะแซ่บนะคะเดี๋ยวรอฟังฝีมือการร้องเพลงนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
5: ขอบคุณครับไอ้ท่ากระดกกระทะนี่ลีลาอากงเลยไหมอากงสอนมาเลยไหม
8: อาม่าเลยครับผม
5: อาม่าเลยใช่
8: ไหมครับ
5: มันต้องจังหวะ
8: ใช่ครับ
5: แล้วเรื่องร้องเพลงเราร้องมานานแล้วยัง
8: ร้องเพลงนี่ก็เพิ่งเริ่มเดินสายประกวดมาบ้างเมื่อได้ปีที่แล้วครับเพราะว่าทางคุณปู่คุณย่าเขาก็เป็นลิเกเป็นนักร้องอะไรเงี้ยคร
5: ับ อ๋อวันนี้ใช้เลือดทั้งสองฝั่งฮะใช้เลือดทั้งสองฝั่งเพื่อมาสู้เวทีอย่างนี้ผ่านหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
8: น้ำตาอีสานครับผม
5: จากยูจีนครับ

0: อยู่ที่นะผมเป็นไงครับเอิญ
1: นอกจากฝีมือทำอาหารจะเลิศแล้วนะคะฝีมือการร้องเพลงเยี่ยมมากค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะแล้วก็ลูกเอื้อนลูกกระเสาอะไรมาครบเลยค่ะพี่แฟงเก่งมากๆใช่ค่ะมัน
0: ลูกสะอื้นลูกสะอื้น
1: ใช่ลูกของคนค่ะสะอื้นค่ะลูกสะอื้นใช่ค่ะมาครบมากใช่ค่ะเป็นแบบเสียงกระเสาแบบเสียงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เก่งมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นายด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พ
0: ี่บีครับ
2: อากงสอนดีนะสอนดีมากแล้วก็หล่อหลอมให้มาเป็นยูจีนในวันนี้ผมเห็นภาพนั้นทั้งหมดเลยอาจจะมีนอกลู่นอกทางบ้างตามภาษาเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่เขาแกร่งอ่ะเพราะเขาก็อยากโตเร็วไงซึ่งมันไม่แปลกนะผมอยากให้น้องประสบความสำเร็จโดยไวแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตทุกๆอย่างยูจีนมีครบอยู่แล้วแค่ตั้งสติกับมันในแต่ละก้าวที่จะก้าวไปนะครับผมพี่ๆเอาใจช่วยจะรอวันสำเร็จของยูจินส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ยิ่งชอบให้รู้สึกมันได้สัมผัสความรู้สึกของนักร้องในอดีตอ
0: ่
2: ะเห็นภาพนั้นเสียงกระเสาที่ร้องเมื่อกี้
0: คร
2: ับ คือมันใช่เลยผมเคยฟังของสายันสัญญาเขาก็ร้องแบบเนี้ยให้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความแร้นแค้นจริงๆเนี
0: ่
2: ย
0: แต่ถ้าทำไม่ดีเมื่อกี้จะปลอมเลยนะ
2: ใช่ครับมันสัมผัสได้จริงๆรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาพยายามป้อนความแหบลงไปในนั้นด้วยอาจจะมีรู้สึกแบบเหมือนบีบเสียงบ้างเก๊กเสียงหล่ออยู่ในนั้นบ้าง

0: แต่อยากจะให้ฝึกบ่อยๆเพราะอยากจะให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณครับอ๋ออยากจะใส่ความแหบลงไปบ้างใช่ไหมแบ่งจากพี่ไปหน่อยได้ไหมตอนนี้แหบเยอะเหลือเกินเป็นไงครับพี่แอนครับ
2: เหมือนมันจะให้กันไม่ได้นะครับพี่แจ็คก็อยากจะบอกว่าอายุ20ที่มีความคิดที่มันชาร์ปมากเลยนะมันคมสิ่งที่อากงอาม่าหล่อล้อมได้นำกลับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเขาจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่พูดจาดีเสียงพูดก็ดีนะพอได้ฟังร้องคือแบบโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอะค่ะก็อินเนอร์ดีมากๆสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือแบบอินเนอร์ที่เขาร้องออกมาแล้วเขาแบบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีคำที่มันแบบเสียงหล่ออะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่มันก็ทำได้ดีแต่ถ้าเกิดให้เนียนอีกนิดนึงก็จะดีแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะชอบค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
3: ครูเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ครูประทับใจมากอีกคนหนึ่งในยูจีนคำพูดที่ออกมาบางทีมันเหมือนตำราเล่มหนึ่งเลยที่หนูพูดคิดและพูดได้ดีมากลูกก็หวังเหมือนทุกคนที่ได้ฟังยูจีนพูดวันนี้ก็คงหวังเหมือนคล้ายๆกันคืออยากเห็นความสำเร็จของหนูอย่างจริงจังและก็จะได้เป็นเรี่ยวแรงหนึ่งของสังคมในวันข้างหน้าส่วนการร้องเพลงนี่อยากบอกนายว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้สิคือว่าหนักหนาที่สุดเพราะยูจีนเป็นคนร้องเพลงทั้งเป็นทั้งเก่งทั้งเพราะมีจุดอ่อนน้อยมากร้องเป็นตัวของตัวเองแผลที่ครูเจอมีอยู่3ที่เท่านั้นนะและมีเล็กน้อยใช้คำว่ารอยขีดข่วนก็ยังได้เลยไม่เรียกว่าแผลด้วยซ้ำไปอันแรกก็คือคำขึ้นต้นดินแยกแตกโน้ตคำว่าแตกมันดูแปลกๆส่วนที่สองก็คือเวนสับรอยหยักของระหว่างเวนไปหาสับไม่ค่อยเนียนอันที่สามก็คือท่านจะรู้ไหมว่ามันไปเป๋หน่อยๆสามจุดเท่านั้นที่ครูพยายามจับผิดหนูนอกนั้นครูไม่มีที่ติเลยนะครูชอบเวอร์ชันของยูจีนครับรอเปรียบเทียบกับนายครับ
1: ขอบคุณครับเอาละจุ้ยสวัสดีครับ
4: มาดูกันครับว่านายแชมป์13สมัยจะงัดไม้ตายไหนมาเพื่อตอบโต้คู่ท้าดวลน้ำเสียงไม่ธรรมดาอย่างยูจีนนายจะกล้าสู่การเป็นแชมป์14สมัยได้หรือไม
1: ่ถามคุยเรื่องตอนเด็กหน่อยตอนเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: ตอนเด็กๆโตขึ้นตอนนั้นก็อยากเป็นทหารครับ
1: อยากเป็นทหาร
5: ใช่ครับ
1: ที่บ้านเห็นด้วยไหม
5: คุณพ่อเห็นด้วย
1: อยากให้เป็นทหาร
5: ครับผม
1: เราเคยได้เดินตามความฝันงานเป็นทหารไหม
5: ก็ให้ไปสมัครครับตอนนั้นก็อายุ17ปีเป็นพลทหาร
1: สมัครพลทหาร
5: ใช่ครับ
1: เป็นงานชีวิตทหารพอเข้าไปอยู่จริงๆแล้ว
5: พอไปอยู่จริงๆแล้วก็อยากกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิม
1: มันไม่เหมาะกับเรามันไม่เหมาะกับเราลูกสาวนี่เขาเคยบอกไหมว่าเขาอยากเป็นอะไรโตขึ้น
5: อยาก
1: ก็งั้นผมขอคุยกับเขาดูที่วันนี้เขาจะคุยกับผมหรือเปล่าเอาไมค์มาให้น้องหน่อยเลยไมค์ไม่ค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
6: นักวาดรูปค่ะ
1: นักวาดรูปเหรอคะหนูชอบวาดรูปเหรอคอ
6: ค่ะ
1: วาดสวยไหมคะ
6: ค่ะ
1: ชอบเป็นนักวาดรูปใช่ไหมคุณพ่อล่ะคุณพ่อล่ะเขาบอกอยากเป็นนักวาดรูปคุณพ่ออยากให้เขาเป็นอะไรโตขึ้น
5: จริงๆก็โตขึ้นอยากให้เป็นหมอเป็นพยาบาล
1: ครับให้เป็นหมอเป็นพยาบาลเอาไหมคะ
6: กลัวเลือดค่ะ
1: หนูกลัวเลือดใช่ไหมเอาลูกกลัวเลือดอะเป็นหมอพยาบาลไม่ได้นะตามใจเขาไหมหรืออยากให้เป็นอยู
5: ่ตามใจครับ
1: ตามใจแล้วค่ะหนูกลัวเลือดเอายินดีด้วยคุณพ่อตามใจแล้วโอ้เอาล่ะวันนี้ทำเต็มที่นี่ก็คืออีกหนึ่งบทเรียนที่จะสอนลูกผ่านการต่อสู้บนเวทีแห่งนี้พร้อมสู้ไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: หนึ่งบทเพลงครับกับด่านที่มหาหินด่านนี้นั่นคือเพลง
5: ขอโทษแม่ลูกแพ้รักครับ
1: โอ้

ลูกชายอกหักย้อนโตบ่สมเพิ่นเถียงเขาบอกแม่ต้องก้มหน้าเดินเจ็บปวดเหลือเกินหัวอกลูกคู่

0: นายกเป็นไง
1: ม่วนมากค่ะวันนี้พี่นายค่ะก็เสียงมีพลังดีมากแล้วก็เสียงเพราะมากนะคะผมรู้สึกแบบอยากลุกขึ้นเต้นเลยเมื่อกี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่นายนะคะวันนี้เก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ครับ
2: ไปกับดนตรีได้ดีมากเลยเนี่ยฟังเพลินแล้วก็รายละเอียดก็เป็นแบบฉบับของนายอยู่แล้วเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับคือวันนี้ผมใช้คำว่ายากเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็คือเพลงมันลึกอ่ะเพลงมันลึกซึ้งมากฝั่งนู้นแหละแล้วเขาก็ถ่ายทอดความเป็นสัญญาณสัญญาได้ดีฝั่งนี้ก็เสือเกินแหละแต่ก็จะมีนิดนิดหน่อยคำสองคำที่ออกเสียงไม่ชัดเนี่ยคือข้อบกพร่องของนายเลยแต่เป็นจุดเล็กๆที่นายต้องปรับปรุงให้ได้ครับผม
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับ
3: แกโอ้ยตายแล้วแม่เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นร้องมาทั้งหมดที่ผ่านมาทุกวันนะอันชอบเพลงนี้ที่สุดตั้งแต่ที่นายร้องมาก็ไม่รู้สิก็จะโหยากเลยอ่ะวันนี้ตกหนักกรรมการวันนี้นะคะก็ข้ามไปทางนู้นเลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณแกนครับคุณสลาครับช่วยเพื่อนร่วมงานหน่อยครับผมปวดหัวกันเลยกันแล้วครับตอนนี้
4: ครูก็กำลังเอาตัวรอดอยู่ครับนายร้องเป็นตัวของตัวเองดีมากร้องคือหนึ่งแหละเจอคู่แข่งที่มันอ่ะเราเรียกมาเป็นหมอลำไม่รู้ฉลาดหรือบังเอิญแต่ความเป็นหมอลำเนี่ยมันจะเปิดช่องให้ใช้ความเป็นส่วนตัวสูงเวลาที่เป็นลิเกก็ตามหรือหมอลำก็ตามเนี่ยมันจะมีข้ออนุโลมในเรื่องของอักขระอยู่ส่วนใหญ่ก็จะให้ออกเป็นสำเนียงของพื้นถิ่นไปซึ่งนายก็ได้รับความการอนุโลมในความไม่ชัดซึ่งเป็นจุดอ่อนของตัวเองนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีเพลงนี้ก็ดูเหมือนว่าร้องดีกว่าทุกเพลงที่เคยร้องมาสำคัญว่ามันจะค้ำยันยูจีนอยู่หรือเปล่ารอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับยูจีนเสร็จเลยครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหเดือดเฉยเลยฮะวันนี้เพราะว่ายูจีนฮะผู้ท้าดวลมาดีเหลือเกินแบบเกินคาดเลยทีเดียวสำหรับแชมป์ของเราฮะขอพลังหมอลำเข้าสู้ดูสิว่าแบบไหนฮะจะถูกใจกรรมการจนได้รับชัยชนะไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับเป็นอีกแมตช์สุดเดือดของแชมป์13สมัยของเราฮะเมื่อพบการมาเยือนของยูจีนจากนนทบุรีดูสิว่าแมตช์นี้ใครจะออกนำก่อนพี่พีเสด็มอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมแชมป์เก่าออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากกุศลาครับถ้าเป็นชื่อของนายเขาคือแชมป์สมัยที่14ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของยูจีนเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่แอสซิเรียมจบตรงนี้หรือว่าได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้กับนายครับผมแชมป์14สมัยจ้าขอบคุณพี่แอนครับ
1: นายครับ
0: เป็นไงครูครับแมตช์นี้
4: เป็นคู่ที่ทำให้กรรมการหนักใจที่สุดแต่ก็เป็นความหนักใจที่เต็มใจเพราะเราก็อยากเห็นคนแข่งขันที่ร้องได้ดีแล้วก็อยู่ในจุดที่ท็อปฟอร์มซึ่งวันนี้อยู่จีนมาดีมากลูกนี่สารภาพจากใจครูเลยนะและก็เดาว่าพี่แอนกับพี่พีก็น่าจะเป็นคล้ายกันคือพอฟังอยู่จีนร้องจบเรามีความรู้สึกว่านายสู้ไม่ได้ครูถึงได้ทักจุดที่ยูจีนมีปัญหาเล็กน้อยไว้3จุดเท่านั้นเองลูกเพราะยูจีนร้องดีมากแต่นายก็ไม่พลาดเลยแล้วก็กลายเป็นเพลงที่นายร้องดีที่สุดตั้งแต่ร้องมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยครูหวังว่ายูจีนจะได้รู้สึกแบบเดียวกันเพราะเชื่อว่าหนูก็เป็นคนฟังเพลงเป็นนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าก็คือครูเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังยูจีนพูดตั้งแต่คำแรกและก็คุยกับพี่แฟงเนี่ย ต่างทุกคนน่าจะคาดเดาแบบเดียวกันว่าเด็กคนนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเลยถ้าโชคชะตาไม่ใจร้ายเกินไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ยูจีนไม่ประสบความสำเร็จหรอกและครูขอให้หนูโชคดีครับ
0: ขอบคุณครับรออยู่จีนไปยืนแถวอยู่นะแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์14สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์14สมัยไปเท่าไหร่ดี

พิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 145,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่ 155,000 บาทร้อนตังก็ยังชายโยวันนี้ขอบคุณเอิร์นมลพรค่ะติดตามการเดินทางของนักสู้และแชมป์ของเราได้นะบนเวทีแห่งนี้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงโต

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มีตัวแสบมาอีกตัวละ
1: นัชชา
0: ใช่เดี๋ยวพราวนัดเจ้าเอกสารแต่งตั้งไปให้มันผัวเพิ่งโดนเล่นงานไม่ทันไรยังกล้ามาเสื่อเอ่ยสอดรู้สอดเห็นเอง
2: สงสัยต้องเป็นเป้าหมาย
0: ต่อไปที่ผมจะต้องกำจัด

0: คราวนั้นกับมันว่าจะเอาเอกสารแต่งตั้งไปให้หัวเพิ่งถูกเล่นงานไม่ทันไรยังกล้ามาสะเอิดสอดรู้สอดเห็นอีกสงสัยต้องเป็นเป้าหมายต่อไปที่ผมจะต้องกำจัด
1: ใจเย็นก่อน
2: แกยังจัดการนัดชากับคนอื่นตอนนี้ไม่ได
0: ้ทำไมก็ที่เหลือมีแต่พวกจัดการไม่ยากใครเสือกมาขวางทางก็จัดการแม่ให้หมด
2: ฉันต้องการล้างแค้นทำลายธุรกิจไอ้บัวลงไม่ได้อยากฆ่าล้างโคตรพวกมัน
1: มีสติหน่อย
2: เรื่องเพิ่งเกิดกับไอ้บัวลงได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มาเกิดเรื่องกับลูกสาวคนเล็กของมันถ้าขืนทำอะไรไปตอนนี้มันจะมีพิรุธมากเกินไปและคนที่ต้องตามแก้ปัญหาคือฉัน
0: โอเคเข้าใจแล้วแล้วจะให้ผมทำอะไรต่อ
2: รอฟังคำสั่งจากฉัน
0: พราวอยู่ห้อง ICU ด้านนู้นครับอาการพราวน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับคุณแม่กับแนทนี่ใจสลายเลย
3: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพราวอะคะน่าถามคนที่ออฟฟิศไม่มีใครบอกอะไรน้าเลยอะ
0: พราวพยายามฆ่าตัวตายนะครับ
3: ฆ่าตัวตายเป็นไปได้ไงอะคะน้าไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อแล้วทำไมนัทถึงไม่เชื่อว่าพราวพยายามฆ่าตัวตายล่ะครับทั้งที่พราวก็ส่งเมสเซจไปลาคุณแม่แล้ว
3: นัท
0: ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ไม่มีใครคิดว่าพราวจะตัดสินใจทำแบบนี้นัทรีบไปดูพราวครับ

0: ลินลิน
1: คุณพ่อโอ้คุณพ่อโทษทีค่ะลินคิดถึงพ่อกลัวว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะ
2: พ่อก็เหมือนกันลูกตอนเกิดเรื่องนะพ่อกลัวแทบตายกลัวจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วพ่อกลับไปอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็พ่อหนีไปจากที่นี่เพราะว่าปกป้องน่ะถูกไอ้พวกคนร้ายมันเล่นงานพ่อก็เลยคิดว่าพ่อจะไปตามตำรวจมาช่วยแล้วพ่อก็ไปเจอ
1: คุณพ่อคุณแม่คุณปกป้องระหว่างทางใช่ไหมคะ
2: ใช่พอเจอไอ้นักเลงเท่าไม่เกือบขับรถชนพ่อแล้วยังไงทำไมพ่อกลับมาอยู่ตรงนี้ลูกมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ยพ่องงไปหมดแล้วลูกสรุปว่าเธออยากให้ฉันเก็บตัวอยู่ที่นี่จนกว่าจะสืบหาคนร้ายเจอ
3: ครับคุณพ่อตา
2: แต่จริงๆไม่ต้องสืบอะไรเลยฉันบอกได้เลยว่าใครนี่อยู่เบื้องหลังไอ้เรื่องชั่วๆนี้ไอ้มนูนนั่นแหละมีมันคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่ปัญญาให้ฉันตายกลับไปเล่นงานมันเลย
3: คุณพ่อตาครับผมก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือนายมนูนแต่ผมอยากให้คุณพ่อตาใจเย็นๆนะครับตอนนี้เรายังมีหลักฐานไม่พอที่จะเอาผิดพวกมัน
1: ใช่ค่ะคุณปกป้องพูดถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อเรื่องของคุณทนายหรือแม้กระทั่งหนังสือแต่งตั้งประธานบริษัทเปลี่ยนชื่อจากลินเป็นพี่แนทเราไม่มีหลักฐานเลยนะคะคุณพ่อที่จะบ่งบอกว่านายมนูนเป็นคนสั่งการ
3: เว้นแต่ว่าเราจะสืบจนเจอครับคุณพ่อตา

0: ว่าใครทำงานให้คุณมนูนโดยที่แฝงตัวแกล้งทำเป็นคนในครอบครัวของคุณพ่อตา
1: เธอคิดว่ามีคนในบ้านของเรานี่เป็นหนอนมอนไส้ให้กับไอ้มนูน
2: ใช่ครับผมมั่นใจ 100% เลยครับมันทำมานานแล้วด้วยโดยที่คุณพ่อตาไม่รู้ตัว
1: คนในครอบครัวของฉันนี่นะที่จะร่วมมือไอ้มนูนมาทำร้ายฉันคนในครอบครัวที่ฉันไว้ใจแต่อยากเห็นฉันตาย

0: ติมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อแต่จนมาถึงตอนนี้ลินมั่นใจนะคะคุณพ่อว่าเป็นแบบที่คุณปกป้องพูดจริงๆนะ
1: คุณพ่อตาครับคุณพ่อตาอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะครับอยากให้คืนนี้คุณพ่อตาพักผ่อนให้เยอะเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างดังนั้นสุขภาพของคุณพ่อตาสำคัญที่สุดนะครับ

0: ันให้คุณพ่อนอนแล้วล่ะคุณขอบคุณคุณมากเลยนะที่ทำทุกอย่างเพื่อพ่อฉันอะ
1: ไม่เป็นไรเลยคุณก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ
0: ทั้งที่เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆพ่อฉันก็ทำอะไรไม่ดีกับคุณอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะครอบครัวฉันก็เล่นงานคุณตลอดเลยอะคุณก็ยังมองเป็นครอบครัวเดียวกันเหรอ
1: โอเคผมกับคุณเป็นสามีภรรยาแบบหลอกๆแต่ว่ายังไงตอนนี้ผมก็ตกกระไดพลอยโจรไปแล้วอะคุณถอนตัวตอนนี้ก็คงไม่ได้ถูกไหมและที่สำคัญพวกมันก็หมายหัวผมแล้วด้วย
0: ฉันขอโทษนะคุณที่ทำให้คุณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอันตรายแบบนี
1: ้ไม่เป็นไรเลยคุณตอนนี้คุณพ่อตาก็ปลอดภัยแล้วคุณก็ปลอดภัยผมว่าคุณใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติบ้างให้ทั้งสมองทั้งจิตใจมันได้พักผ่อนหน่อยผมเตรียมอะไรไว้ให้ตามผมมา

0: โอ้โอ้โ
1: อ้ไหนดูดิไหนมาดูดิคุณหุย
2: นิดเดียวนิดเดียวคุณ
1: คุณมือพองไปหมดเลยอ่ะนี่ฉันเขินนะคุณต้องมองฉันแล้วฉันไม่เคยใส่ถุงแบบนี้ด้วย
2: มันจะเขินทำไมเพราะว่ามันน่ารักจะตาย
1: จริงเหรอ
2: จริงสิคุณยิ่งเป็นผ้าถุงที่คุณแม่ผมเลือกให้แล้วเนี่ยดูๆไปแล้วเนี่ยคุณสวยเหมือนกับคุณแม่ผมตอนเป็นสาวๆเลยนะ
1: เรียกแม่สิลูก
2: ครับแม่ได้ทีเอาใหญ่นะคุณนะตลกแล้ว
1: เลิกชมฉันได้แล้วคุณเดี๋ยวน้ำมันจะหายร้อนหมด
2: รอแป๊บนะคุณเดี๋ยวผมฝากแป๊บเช็คอุณหภูมิ

0: อฉันอายอ่ะ
1: เอาก็ขอมองหน่อยของสวยๆงามๆถ้าไม่สวยก็ไม่มองหรอกครับคุณลี
0: พอแล้วอุ่นแล้วคุณ
1: ใจเย็นอุ่นอะไรหรอคุณแป๊บนึงอีกสัก2ขันนะ

0: Oui.
1: Et...
0: Oui, คุณ
2: คุณสบายมากเลยอ่ะ
3: คิดไปแล้วคุณผมเห็นว่าคุณกำลังเจอกับเรื่องหนักๆเครียดถ้าเกิดว่าคุณได้แช่น้ำอุ่นเนี่ยน่าจะทำให้คุณสบายใจขึ้นแต่ว่าที่นี่มันบ้านนอกคอกนาคุณเต็มที่มันก็ได้เท่านี้แหละ
2: นี่ฉันชอบมากกว่าสปาหรูนะคุณไอ้พวกอ่างจากุชี่อ่ะฉันว่าแบบเนี้ยมันดูจริงใจดีฉันชอบ
4: ผมดีใจนะคุณที่คุณชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณสบายตัวแล้วอาบเสร็จแล้วให้ผมแช่บ้างนะ
2: ทำไมต้องรอล่ะคุณก็มาแช่ด้วยกันดีกว่าน้ำจะเดือดอีกรอบนึง
4: พูดจริงเหร
2: อ
4: ผมไม่เกรงใจนะ

0: คุณท่านน้ำมันเย็นไปหรือว่าร้อนไปบอกนะเดี๋ยวผมเติมให
1: ้นี่เลยฉันว่าพอดีแล้ว
0: พอดีหมายถึงอะไร
1: หมายถึงอุณหภูมิไงคุณท่านหมายถึงอะไรหรอ
0: ก็ผมก็หมายถึงอุณหภูมิเหมือนกัน
2: คุณคุณคิดอะไรปะเนี่ย
0: ผมไม่ได้คิดอะไร
2: คุณหันหลังไปเลย
0: โอเคผมหันหลังแต่ไหนๆจะหันหลังแล้วคุณช่วยถูหลังผมหน่อยได้ไหม
2: ได้ทีใช้ฉันเลยนะ
0: หรือว่าคุณอยากให้ผมถูให้ผมยินดีนะมือผมใหญ่ถูคุณเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยล่ะโอเค
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: เคลียร์จุดเชิญ
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ด
10: จนหน้าแดง

0: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
9: พิเศษลูกค้า AAS
8: เท่านั้น
9: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
6: เมื่อไอมีเสมหะ
7: ละลายเสมหะขับออกง่าย
6: บรรเทาไอ
7: ใช้โซแมท
8: มีคาร์โบซิสเตอีน
9: อัจฉริยะกว่าใช้ยา
10: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
11: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้หันหลังไปเลยคุณ
12: คุณมีน้ำใจเสนอให้ก็ปฏิเสธมันน่าน้อยใจจริงๆไอ้สบายจังเถอะนี่คุณไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณช่วยถูให้ผมทั้งตัวเลยได้ไหมแบบจัดพิเศษให้ผมอ่ะ
2: จัดพิเศษเลยเหรออ
12: ืม
2: เดี๋ยวฉันถูให้นะคุณเพราะว่าฉันว่าต้องไปตัดต้นกระบองเพชรมาถูให้คุณเลยอุ้ย
12: ม่วงนี่เป็นไรคุณจะมองหาให
13: ้เล่นเล่น
2: ค่ะคุณพ่ออ
13: ้าวอาบน้ำเหรอลูก
2: ค่ะคุณพ่อคุณต้องทำอ่างไว้ให้ลินนะคะคุณพ่อจะได้แค่ตัวสบายสบายอะค่ะ
13: โอ้ยทำดีจังเลยแล้วปกป้องไปไหนอะลูก
2: โอ้ยไม่รู้ค่ะคุณพ
13: ่
2: อ
13: เขาท่าเลยมีน้ำอุ่นด้วยเหรอเนี่ยหัวหน้าครัวพ่อต้องขอแช่มั้งแล้วมั้ง
2: ไม่ดีค่ะคุณพ่อไปรักษาให้หายก่อนดีกว่านะคะไว้วันหลังค่ะคุณพ
13: ่อวันหลังตามสบาย
2: ค
13: ่
2: ะ
13: ไม่เจอก็เลยมาตามหา
14: คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะ
2: พ่อมาฉันไม่รู้จะทำยังไงกับคุณฉันกลัวพ่อเห็นว่าฉันแช่อ่างฉันอายพ่อ
14: คุณอายแต่คุณจะตายนะคุณลิน
2: ฉันขอโทษ
14: นะเอาสบู่โขกหัวไหมเนี่ย
2: นิดเดียวเองคุณ
15: ฟังเช็ค
16: นี่เนี่ยคุณน้ำหาตั้งโดนมีอะไรอยู่นี
14: ่กูเบิ้งดาวอยู่กูเบิ้งดาวอยู่มึงตาบอดเลยกูเบิ้งดาวอยู่มึงบอกอย่างไรเธอเนี่ยฮะ
16: กูไม่ได้ตาบอดเลยเฮ้ยจังมึงนี่นะที่นอนเล่นหน้าเบิ้งดาวเล่นไปก็ได้ดอกมึงกะเอาใจคุณลิ้นให้เพื่อนประทับใจเราสู้สองคนกับสิพิจิลิ้นกันเลยว้าแผนสูงเลยมึงนี
14: ่มึงตรงมีอย่างไรเธอเนี่ยฮะมึงเบื้องดาวก็คือเบื้องดาวไปไปกลับบ้านไปก่อนมึง
16: กูเสียมึงก็ได้กูมีหลายมือเนี่ยเครียดกูเลยน้ำน้ำเนี่ย
14: กูขอแชร์คนเดียวก่อนกลับไปก่อนมึงมือนี่ขอบใจอะไรเด้อครับไปพ่อกันมึงโ
16: อ้โหเป็นยังเป็นยัง
14: มึงมีอย่างมึงมีอย่างไปมึงกลับไปก่อนเด้อแล้วพ่อกันมืออื่นเจอกันจักขอบใจร้ายมึงนี
16: ่ใส่งานกูแล้วกันแล้วเสร็จแล้วก็ไล่กูอีกมึงนี่เป็นมูประเสริฐอีเล่บข้ามเลยไปก็ได้กูไปลีนะเพื่อนสนติง
12: ไม่อะคุณฮะที่เมื่อกี้คุณยังอายพ่อคุณเลยผมจะอายเพื่อนบ้างไม่ได้เหรอถ้าเกิดว่าไอ้ทัดมันเดินเข้ามาได้เห็นคุณก้มๆเงยๆอยู่ตรงนี้มันได้คิดว่าคุณทำอะไรผม
2: จริงหรือเปล่าว่าเพื่อนคุณจะพูดยาวกว่านี้เทียบกันแล้วฉันไม่คุ้มเลยนะ
14: มันเป็นคนพูดเก่งคุณ
2: ต้องคุยแล้วฉันนี่คุยแล้ว
14: ทำเป็นบ่นอยู่นั่นแหละเมื่อกี้คุณทำอะไรของคุณฮะกำเต็มไม้เต็มมือมันตุกไปนะคุณ
2: ฉันอยู่ใต้นะฉันก็ต้องทำให้คุณรู้ว่าฉันจะตายแล้วด้วยการหยุมหยุมฉันไปแล้วคุณ
3: ต้องไปนั่งพักเลยจะเป็นลมแค่อาบเดียวมาเลย
8: ทำมันเก่งคุณระวังนะคุณระวังนะคุณเดี๋ยวบาดเจ็บไปอีกคนนึง
3: ไม่ต้องหนุบ
8: กำเข้าไปได้ยังไงเก่งเหลือเกินระวังผมหยุมขึ้นบ้างนะป้องน้อยเอ้ยยังอยู่ดีเปล่าเนี่ย

0: ่เชื
1: ่อนั่นทำไมอยู่คะทำไมให้เรารอสาย
2: คุณพาขอโทษทีค่ะพอดีน้าติดสายคุณลินอยู่ค่ะคุณพามีเรื่องอะไรด่วนไหมคะ
1: พาได้หนังสือแต่งตั้งประธานบริษัทมาแล้วนะคะพาอยากรีบเอาไปให้เลยแต่ว่าพาจะไม่ไปที่บ้านนะคะเราออกไปเจอกันข้างนอกได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เป็นความผิดของน้าเองถ้าน้าไม่อยากให้คุณพาไปเสี่ยงคุณพาคงไม่ต้องเป็นแบบนี้
3: ใจอะไรขนาดนั้นครับท่านผมเอง

0: ำลังรีบไปทำงานค่ะขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนสิครับนัทหนีก่อนสิครับตั้งแต่เกิดเรื่องกับยายพาวนี่ดูนานๆไม่ค่อยปกติเลยนะครับดูเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังไงก็ไม่รู
0: ้เกิดเรื่องร้ายๆกับคุณวรวงกับคุณพราวแบบไม่ทันข้ามวันแบบนี้ใครจะเป็นปกติได้เหมือนคุณล่ะคะ
1: นานาหาเรื่องผมนะครับผมเนี่ยนะครับปกติ
0: ใช่ค่ะคุณดูไม่ถูกร้อนใจอะไรเลยในขณะที่พี่ดาต้องกินยานอนหลับคุณแนทน้าเดินผ่านหน้าห้องเขายังได้ยินเสียงร้องไห้ออกมาแต่คุณน้าเห็นว่าคุณจิบวายสบายใจ
1: และการที่น้าเห็นผมจิบวายมันแปลว่าผมสบายใจแปลว่าผมปกติเหรอครับคนเรามันก็มีวิธีรับมือกับความทุกข์แตกต่างกันหรือเปล่าครับนัท
0: แต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีแต่ได้กับได
1: ้ผมว่านัทกำลังพยายามหาแพะเพื่อมารับผิดให้กับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านตอนนี้นะครับ
0: แพะคือทุกคนที่อยู่ในบ้านที่กำลังเป็นเหยื่อต่างหากถ้าไม่มีธุระอะไรกับน้าแล้วนะขอตัวนะคะ
1: อีกเรื่องนึงผมยังมีธุระกับน้าอีกเรื่องนึงตอนนี้ลินอยู่ไหนครับ
0: ถามทำไมคะ
1: ก็นัทเป็นคนบอกผมเองว่าตอนนี้เหยื่อคือทุกคนที่อยู่ในบ้านผมเป็นห่วงลินนะครับหรือว่านัทไม่เป็นห่วง
0: เป็นห่วงเป็นห่วงมาก
1: แล้วลินอยู่ไหนครับ
0: ไม่ทราบ

0: าที่ฟังแกเล่าฉันว่านัชชาไม่กล้าคิดที่จะทำคนเดียวแน่
1: แล้วใครที่จะร่วมมือกับมันหรือว่า
0: ดารินที่มันหายตัวไปเนี่ยมันคงไม่ได้เสียใจกับการตายของพ่อแล้วก็สามีมันแน่มันต้องแอบไปคิดทำอะไรบางอย่าง
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปตามหาตัวดารินให้เจอ
0: ไม่ต้องหลังจากนี้ฉันจะจัดการเองเพื่อที่จะลดความน่าสงสัยในตัวแกแกมีหน้าที่ไปคอยชักใยอยู่หลังแท็บแล้วก็ทำธุรกรรมของบริษัทตามแผนล้มธุรกิจของไอ้วรงทั้งหมด
1: อีกแล้วเหรอแต่ผมเสียอิสเอียนที่จะอยู่กับนางนั่นเต็มทนแล้วนะผมไม่ได้รักมัน
0: แล้วคนที่แกรักเนี่ยเห็นหัวแกบ้างไหมมีแต่คนดูถูกแกนะทุกคนในบ้านเคยเห็นข้าแกบ้างไหมแกมีแต่ฉันคนเดียวจำไว้เข้าใจไว้ด้วย

0: าพอก่อนพอทั้งคู่แหละ
1: คุณแนทครับตอนนี้ทุกคนกำลังรอคำตอบจากคุณแนทอยู่นะครับ
0: คุณแนทครับ
2: อย่ามายุ่งกับฉันทำไมตัดสินใจอะไรทั้งนั้นน่ะงดประชุมทุกนัดเลยนะ
1: เอางี้คุณสองคนออกไปก่อนเดี๋ยวผมตามเรื่องกับท่านประธานให้เชิญเลยครับเชิญเลย

0: มาบอกว่าคุณให้ยานอนหลับคุณแม่อีกแล้วอะคุณให้ทำไมอีกอะเมื่อวานคุณแม่ก็ทานแล้วอะเดี๋ยวเขาก็ช็อกขึ้นมาจะทำยังไง
1: ก็อาการท่านเป็นแบบนั้นแถมยังบ่นฟุ้งไฟหาพราวอยู่ตลอดเวลาจะให้หนุนทำยังไงคุณเองก็ติดประชุมอยู่ผมก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจ
0: ถ้าคุณแม่อยากไปหายายพราวคุณก็แค่พาไปเท่านั้นเองอะ
1: เน็ตพาไปแล้วไงพาไปให้แม่เห็นสภาพพราวนอนเป็นผักไม่รู้เรื่องแบบนั้นเหรอแล้วถ้าอาการหนักขึ้นมาทำไง
0: นี่คุณอย่ามาพูดแบบนี้กับน้องสาวแน็ตนะ
1: โอเคถ้าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีเราค่อยคุยกันวันหลังนะแน็ตผมไม่ใช่กระโถนของคุณ
0: หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะตน
1: ทำไมคุณจะไล่ผมมาไล่ลิงกับไล่นุ่งงั้นเหรอ
0: เกิดเรื่องร้ายแรงในบ้านฉันแบบนี้คุณคิดบ้างไหมว่าจะรู้สึกยังไง

0: ันก็แค่อยากให้สามีกอดแล้วก็ปลอบใจบ้างเท่านั้นเองไม่ใช่เอาแต่ซ้ำเติมใช่แดดค่อยอยากได้ตำแหน่งนี้เพราะอยากเอาชนะยายลินแต่ไม่ใช่ว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตของพ่อแล้วก็น้องสาวคุณรู้ไหมคนข้างนอกเขามองแดดยังไงเขามองว่าแดดเป็นคนที่ทำร้ายพ่อแล้วก็ทำร้ายน้องเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้มาถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้แดดไม่เอาหรอกแดดอยากได้ชีวิตพ่อกับน้องแดดคืนมามากกว่าแดดไม่เอาแล้วแดดจะจ้างคนนอกมาบริหาร
1: ทำแบบนั้นไม่ได้นะแดดคุณจะจ้างคนนอกบริหารไม่ได
0: ้ฉันไม่อยากให้ใครมองฉันเป็นฆาตกรอีกแล้วบางทีสิ่งที่เอลินคิดมันอาจจะถูกก็ได้แดดจะลองสืบดู
1: นี่แดดคุณฟังผมก่อนนะสิ่งที่ลินพูดมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าเขาเสียตำแหน่งประธานบริษัทให้กับคุณก็เท่านั้นเองอะเรื่องพ่อของคุณมันก็คืออุบัติเหตุส่วนเรื่องที่เกิดกับน้องสาวของคุณมันก็เกิดจากการตัดสินใจของพราวเองอะคุณจะคิดยังไงก็ช่างหัวมันสิตอนนี้เป็นเวลาที่คุณควรจะพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่มาแคร์คนอื่น
0: พิสูจน์เหรอพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงล่ะ
2: อนุญาตให้คุณเข้ามา
3: คือพอดีมีเรื่องด่วนนะครับผมต้องรอผมข้างนอกอีก5 นาทีเดี๋ยวผมออกไป
2: ได้ครับ

0: ได้ละค่ะอเมริกัน
1: ก็ดีค่ะได้เลยครับขอเชิญ
0: อ้าวนันท์มาได้ไงคะนี่
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะฟางนะขอเข้ามานั่งในร้านหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิคะ
2: ได้สิครับเชิญเลยครับนะ
0: เชิญ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: เมื่อไอมีเสมหะ
3: ละลายเสมหะขับออกง่าย
2: บรรเทาไอ
3: ใช้โซแมต
2: มีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยา

0: ่อนข้างมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
10: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
11: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
12: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
13: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9%

0: รับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
1: Clean กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: เชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี่
1: เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
7: แผนการของลือคืออะไร
6: ฟ้าออกจากทางกุลามาทำธุรกิจกับล่าหมด
8: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
6: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
9: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการเนี่ย
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
11: เวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้อนุทินลุยน้ำท่วมวันที่2ลงพื้นที่แฟลตคลองจันเจอชาวบ้านตะโกนต่อว่าเดือดก่อนลงพื้นที่ต่อเคหะร่มเกล้าชี้น้ำยังหนุนสูงสูบออกไม่ได้ตะลึงกระเป๋าตกค้างเกลื่อนสุวรรณภูมิผู้โดยสารบางรายรอข้ามวันไร้คำตอบจะได้กระเป๋าเมื่อไหร่น้ำท่วมกระทบพนักงานภาคพื้นรถลำเลียงขัดข้องซ้ำปัญหาการสื่อสารกรมอุตุเปลี่ยนวิธีสื่อสารใหม่จากภาษาพยากรณ์ที่เข้าใจยากสู่คำเตือนง่ายๆแบบชาวบ้านอย่างพรุ่งนี้กทม.มีนัดกับแดดใครยังไม่ซักผ้าเตรียมตัวติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: น้ำมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับ
1: น้านัดหนีใครมาหรือเปล่าคะ
2: เปล่าค่ะก่อนก่อนช่วยออกไปดูข้างนอกให้น้าหน่อยได้ไหมว่ามีใครที่มีท่าทางแปลกๆตามน้ามาหรือเปล่า
0: ได้ครับแป๊บนึงนะครับ
2: ค่ะ

0: ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนะไม่มีใครอยู่หรอกครับ
1: ขอบคุณมากนะจ๊ะก่อน
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอคะนัทดานัทเป็นอะไรหรือเปล่า
1: คือน้าไปขับรถเฉี่ยวกับรถคันอื่นมานะจ๊ะแล้วคือน้าเห็นข่าวว่าช่วงเนี้ยคนใจร้อนกันเยอะมากแค่อุบัติเหตุนิดเดียวก็ชักปืนมายิงกันแล้วจ้ะแล้วน้าก็บังเอิญเห็นว่าเขาขับรถตามมาน้าก็เลยกลัว
2: มันก็แน่กลัวจริง

0: จริงเหรอเนอะ
1: งั้นเพื่อความสบายใจก็นั่งในร้านผมก่อนได้เลยนะครับนะ
2: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรครับ

0: คิดเหมือนกันใช่ปะกอน
1: นัดโกหกแน่
0: ๆสังหรณ์ใจไม่ดีเลยอ่ะหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลินโทรมาขอร้องให้เราช่วยมันก่อน
2: หมายความว่ายังไงลินทำไมแกต้องให้พวกเราช่วยดูแลนัดด้วย
3: ฉันยังบอกอะไรแกตอนนี้ไม่ได้ว่ะแต่แกช่วยฉันหน่อยนะเว้ยคือฉันไม่ไว้ใจคนอื่นเลยอ่ะ
1: แต่เรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยวะลินตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ย
3: ฉันบอกไม่ได้จริงๆเว้ยแกแต่ฉันขออย่างเดียวนะเว้ยแกช่วยดูแลนัดให้ฉันด้วยนะ
0: นัดดูระแวงขนาดนี้ต้องเป็นเรื่องอันตรายแน่ๆเลยอ่ะลินขอร้องซะขนาดนี้ถึงเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ต้องช่วยเพื่อนสุดตัวป่ะ
4: มันคือโครงการเมกะโปรเจกต์ที่สิงคโปร
5: ์ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาว่ามีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าร่วมประมูลโครงการครั้งนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณแนทสามารถคว้าโครงการนี้มาได้ผมว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาทุกปัญหาในบริษัทได้นะครับ
6: งานใหญ่ขนาดนี้แนทไม่ไหวหรอกค่ะแนทว่าถ้าเกิดเราจ้าง
4: แนทนี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเอง
6: พิสูจน์ยังไงอะตุลแนทมีเรื่องคุณพ่อแล้วไหนจะเรื่องยายพาวอีก
4: คุณพ่อกับยายพราวอยู่แล้วทำอะไรได้คุณต้องมูฟออนได้แล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนี่อย่างที่คุณยุทธเขาบอกไงถ้าคุณสามารถจบทุกปัญหาในบริษัทได้พ่อคุณจะต้องภูมิใจมากเลยนะ
5: ถ้าคุณแนทกลัวหรือว่ากังวลว่าจะรับมือกับโครงการนี้ไม่ได้ให้ผมไปเป็นเพื่อนด้วยไหมครับ
4: ไม่ต้องหรอกครับผมไปกับนายแค่2คนก็พอส่วนคุณยุทธอยู่ช่วยงานทางนี้ก็แล้วกันนะครับ
5: แต่ว่า
6: ไม่เป็นไรค่ะคุณยุทธตุลเขาพูดถูกแนทควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแนทจะไปกับตุลเอง

0: ก็ใช้จุดอ่อนให้เป็นประโยชน์สิ
1: จุดอ่อนของแนท
0: ก็ความโลภความทะเยอทะยานความอยากเอาชนะไงแนทถึงได้ทำตัวเป็นศัตรูแล้วก็เกลียดน้องสาวอย่างรินมาตลอดฉันมีแผน
2: แกก็แค่พามันไปประมูลไม่กลับโปรเจกต์ที่สิงคโปร์แล้วก็อย่าให้มันสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อแล้วก็น้องสาวของมันกว่ามันจะรู้สึกตัวอีกทีธุรกิจที่ไอ้วรงสร้างมาทั้งชีวิตก็ต้องพังลงเพราะน้ำมือของลูกสาวมันเอง

0: โจ้พ่อตา
1: อาหารมาถึกปากดิครับ
2: เฮ้ยลูกสาวฉันแต่งงานหมดแล้วไม่ต้องมาทำเป็นประจบเรียบพอตรงพ่อตาไม่มีประโยชน
1: ์อืมแม่นบ่เนาะคาสโนวาเอิ่นพียังพ่อนี่นะ
2: อะไรคาสโนวา
1: เจ้าผู้จักดีคาสโนวาได้มั้ยนี่ผมเบิ่งสงพอแล้วนี่บ่ธรรมดาคันบ้องสั้นเนี่ยบ่มีเมียฮอด3คนดอกลังเพียเนี่ยอาสิเสียงคนที่4พร้อมลูกไว้ก็ได
2: ้ไม่มีแล้วเว้ยก็ท่อเมียเยอะลูกเยอะแค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้ว
1: เอ้าอีพ่อฮู้ตัวอยู่ติว่าปัญหาทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ย้อนว่ามีเมียหลายมีลูกหลาย
2: โอ้หน้าตาก็ดีๆปากหมาอีกไงเฮ้ยไม่ยุ่งกับแกแล้วลูกสาวฉันลูกเขยฉันอยู่ไหนวะเนี่ย
1: สิไปฮู้แดงได
2: ้ไม่ได้ถามแกพูดกับตัวเอง

0: เอ้าแล้วเขาที่เหลือเนี่ยพ่อมากินวะของเสียไปดิเฮ้ยคุณยายหนีนะประเดี๋ยวนะอืมเสียบเสยวะเฮ้ย
1: เป็นเพราะฉันนะคุณถ้าฉันไม่ได้สั่งให้เพาเขาไปทำแบบนั้นน่ะเพาคงไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกคุณ
2: เอาหน่าคุณตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่ตกอยู่ในอันตรายอ่ะคุณอย่าคิดอะไรที่มันบั่นทอนตัวเองนะจะได้มีกำลังใจไว้รับมือพวกมัน
1: ฉันสงสารเพาคุณฉันก็สงสารหลานด้วยอ่ะถ้าเพาไม่ตื่นขึ้นมาฉันต้องรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแน่ๆเลยอ่ะคุณ
2: คุณจำเอาไว้ให้ดีนะไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนฉันจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอเอางี้คุณเปลี่ยนจากที่คุณร้องไห้ท้อแท้เสียใจแล้วก็กังวลนะเป็นแบบเรามาช่วยกันส่งกำลังใจให้พราวดีกว่าให้พราวหายดีให้เกิดปาฏิหาริย์ให้พราวสามารถฟื้นขึ้นมาดูคนที่มันทำร้ายพราวได้รับโทษอย่างสาสม
1: ต้องช่วยครอบครัวฉันนะคุณปกป้อง

0: พ่อตา
1: เป็นอะไรลูก
2: ร้องไห้ทำไมลูก
0: ฮะฮะไม่ได้มีอะไรคุณพ่อตาฝุ่นน่าจะเข้าตา
1: ฝุ่นเข้าตาจะหาเรื่องโกหกฉันทีให้มันเนียนกับนี้หน่อยไม่ได้หรอวะฮะเป็นอะไรลูกมีใครทำอะไรหรือว่าเกิดเรื่องอะไรกับคนในบ้านเราใช่ไหมบอกพ่อมานะใช่ไหม
3: คุณพ่ออ
1: ะไรลูกใครเป็นอะไร

0: คุณพ
1: ่อคุณพ่อตาครับ
2: อย่าห้ามฉันเลยนะนะฉันต้องไปหาลูกฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกฉันป่วยอยู่ตามลำพังเข้าใจไหม
1: คุณพ่อตาไปไม่ได้นะครับคุณพ่อตา
2: ปะโถแกไม่เข้าใจหัวของคนเป็นพ่อหรือไงฉันต้องไปหาลูกฉันป่วยลูกฉันโคม่าอยู่โรงพยาบาล
1: คุณพ่อตาผมเข้าใจครับแต่ถ้าคุณพ่อตากลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับเขาไม่ได้ฟื้นและที่สำคัญพวกมันจะรู้ตัวสุดท้ายพวกมันจะลอยนวลทั้งคุณพ่อตา
0: คุณพ่อคะลินก็ห่วงยายพราวนะคะแต่อย่างที่คุณปกป้องบอกก็จริงอะถ้าเรายังหาวิธีการเล่นงานพวกมันไม่ได้สุดท้ายทุกคนในครอบครัวจะไม่มีใครปลอดภัยนะคะคุณพ
2: ่
0: อ
2: ไม่รู้ฉันจะไปหาลูกฉันจะไปหาลูกใครห้ามนะนี่ใครห้ามนะฉันเอาตายจริงฉันเอาตายจริงใครห้ามฉัน
1: เด็ดเดี๋ยวจัดการเองดีพอเป็นอย่างที่คิดเลยตามแผนเด้อครับต้องห่วงคุณอ่ะเข้มแข็งไว้เดี๋ยวน้องสาวคุณก็ต้องดีขึ้น
2: พ่อจะไปหาลูกพ่อจะไปหาลูกพ่อจะไปหาลูกโอ้รอพ่อหน่อยนะลูกนะ
3: บักฆ่าขัวมึงเอ้ยพอเจอหน้าก็จิกขัวเรียกเลย

0: บังเทาขี้ดื้อ
1: แกจะไปไหน
2: เอา
3: แต่งตัวแบบนี้ก็ไปไล่แต่งตัวแบบนี้จะให้ไปขายสร้อยเพชรสร้อยมุกบ่
1: ทำไรก็ได้ไม่คิดตังค์เนาะแค่พาฉันไปส่งที่ท่ารถหน่อยฉันให้แกแสนนึงเลย
3: เงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะเว้ย
1: ถ้าจะมีคำบูดนะให้แกเรียกฉันว่าไอ้ลูกหมาเลย
3: ไอ้ลูกหมาบอกไอ้ลูกหมาน
1: ะ
3: บอกไป
1: ช่วยฉันหน่อยเลยนะฉันต้องไปบอกพยาบาลลูกฉันไม่สบายหนักช่วยฉันหน่อย
3: ลูกแกเป็นอะไร
1: ลูกฉัน
3: ถ้าไม่บอกถอย
1: ป่วยหนักตอนนี้โคม่าอยู่ห้องไอซียูนะช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อย
3: โดนไอ้พวกผู้ร้ายที่มันตามล่าแกกับลูกแกน่ะมันเล่นงานเอาแม่นบ
1: ่แกรู้ได้ยังไง
3: ไอ้ป้องลูกชายฉันมันบอกพ่อบอกแม่มันหมดแล้วว่าทำไมแกถึงอพยพไปอยู่ที่นี่มันก็หมายความว่าที่ลูกแกโคม่าเนี่ยพ่อแกเป็นต้นเหตุ
1: ไม่ไอ้เรื่องในครอบครัวยังไม่หนักหัวใครเลยนี่นะแต่ช่วยหน่อยนะจะได้แค่สองแสนเลย
3: สองแสนสองแสนวะถอยไป
1: ช่วยนะจะเดินไปหาลูกกันช่วยหน่อย
3: ไป
1: ช่วยหน่อยนะนะช่วยฉันหน่อยนะฉันต้องไปหาลูกที่โรงพยาบาล
3: เอ้าพ่อไปบ
1: ่ฮะแล้วยังถึงเลยนะเดี๋ยวจะโอนเงินตกใจได้แกเงินเป็นตัวนะเฮ้ยแกมาไม่ได้นี่เฮ้ยแกไม่ได้จะมาที่นี่เฮ้ยแกมาทำไมอ่ะ
3: ถึงแล้ว
1: จะยังไปฆ่ารถก็จะไปหาลูกฉัน
3: เฮ้ยลุง
1: เดี๋ยวแกเอาไปเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวฉันโอนเงินสองแสนให้แกฉันจะไปท้ารถจะไปหาลูกฉันจะกลับไปหาลูก
3: แกจะไปเพื่อไปร้องห่มร้องไห้ลั่นโรงพยาบาลเหรอพ่อจะแก้แค้นพ่อจะลากคอพวกมันเข้าคุกนั่นบ
1: ่แกไม่มีลูกโคม่าเหมือนฉันแกไม่เข้าใจ
3: ลูกชายฉันอยู่ดีๆเกือบตายเพราะมันช่วยคนอย่างแกหัวใจฉันที่ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มมันจุกอยู่ในอกคนเป็นพ่อเหมียนกันเว้ย
1: ฉันขอโทษเรื่องลูกแต่ฉันต้องไปหาลูกสาวฉันสงสารฉันนะน่าสงสารฉันขอยืมมอเตอร์ไซค์จะใส่ให้หน่อยก็ได้นะขอยืมให้หน่อยขอยืมหน่อย
3: ไม่ใช่ฉันไปสงสารแก
1: แกลูกฉันกำลังป่วยมันเป็นเวลาที่ฉันควรจะอยู่ข้างๆเขาแกเข้าใจไหม
3: วันที่แกจะได้กอดลูกให้ความอบอุ่นกับเขาให้ความปลอดภัยกับเขามันมีแน่ฉันพร้อมจะช่วยแกแต่ถ้าแกไม่จัดการแก้ปัญหาจากต้นตอที่แกสร้างเอาไว้ให้มันเรียบร้อยเนี่ยตอนที่แกกอดลูกแกจะไม่ระแวงได้ยังไงฮะแมนบ
1: อนี่แกจะช่วยฉันเหรอ
3: เออลูกชายฉันเป็นลูกเขยแกลูกสาวแกเป็นลูกสะใภ้ฉันเหม็นขี้หน้าเกลียดสันดานกันขนาดไหนเนี่ยเวลามันมาถึงจุดวิกฤตครอบครัวมันต้องช่วยกันไว้

0: ีพอคุณพ่อตาครับเราจะผ่านวิกฤตคราวนี้ไปได้คือเราต้องรวมกันเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะครับ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันไม่ได
0: ้ความคิดใคร
2: ความคิดคุณปกป้องค่ะแล้วคนที่จะห้ามคุณพ่อได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีหัวอกเดียวกันเท่านั้นค่ะ
0: คุณพ่อตาครับเรื่องคุณพราวคุณพ่อตาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้าจะคอยดูแลตลอดถ้ามีอะไรจะคอยอัปเดตให้เราฟังครับ
2: ส่วนเรื่องความปลอดภัยอะค่ะลินจ้างบริการปลอมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะคุณพ่อ
3: พ่อเข้าใจแล้วคือให้ไอ้มนูนเนี่ยมันได้ใจไปก่อนจนกระทั่งไอ้หนอนบ่อนไส้เนี่ยมันจะปรากฏตัวออกมาเอง
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วระหว่างที่พ่ออยู่ที่นี่พ่อต้องทำอะไรบ้าง
4: เป็นหน้าที่สันเองแกต้องมาเริ่มเรียนวิชาการเป็นพ่อที่ดี101จากสัน
3: โอ้โหเป็นวิชาการเลยเหรอ
4: จริงจังเว้ยแกต้องยอมรับว่าที่ครอบครัวแกล้าวฉานถึงทุกวันนี้เพราะมากลูกมากเมียเป็นพ่อที่แย่หูเบาให้ความลับไม่ทั่วถึงฉันจะสอนแกว่าการเป็นพ่อที่ดีมันต้องทำตัวยังไงบอกเท้าขี้ดื้อมาเริ่มเรียนเลยบทที่หนึ่งมานี่มานี
3: ่เฮ้ย
4: บทที่หนึ่งไม่ต้องเขียนมานี่มานี่มานี่มานี่แกเขียน
5: ใส่เลยพอใส่เลย
4: จำไว้นะ
1: นี
4: ่ลูกเน
1: ี่
4: ย
1: ปล่อยให้ครูกับลูกศิษย์เขาสอนกันไปลูกแม่มีทีเด็ดไว้ให้หนูละมานี่ตามแม่มาม
5: ากับแม่แล้วผมเด้อยี่แม
6: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับอังคาร29กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอามพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับออนไลน์ก็ได้ที่แพลตฟอร์มวันดีแอปพลิเคชันครับรวมถึง Facebook YouTube ของวันนิวส์กันนะครับ
1: ยังคงเป็นเช้าที่เราตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพน้ำจะลดลงไปจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็น้ำเนี่ยมันอยู่นอกระบบท่อระบายน้ำคือมันเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแล้วนะครับหลังจากนี้อาจจะต้องมีการสูบน้ำออกซึ่งน้ำมันก็ยังไม่ไปง่ายๆจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องก็คือแฟลตคลองจันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานายกลงพื้นที่ไปถ้าจำได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายกก็ไปที่ร่มเกล้าแต่ว่าไปเท้าเปล่าก็เป็นประเด็นดราม่านิดหน่อยเมื่อคืนนี้ไปดูซิว่านายกไปอีท่าไหนครับไม่ดราม่าและรอบนี้นะครับใส่บูทใส่อะไรเรียบร้อยเลยเพราะว่าที่มีการกังวลนะก่อนหน้านี้ก็คือว่าพอนายกเท้าเปล่าเนี่ยฉี่หนูนะถ
0: ึ
1: งแม้ว่านายกชื่อหนูแต่ว่าโรคฉี่หนูมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นกับคนที่ชื่อหนูนะครับทีนี้ก็ไปเมื่อวานเรียบร้อยปลอดภัยนายกนะครับไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิจุดนี้พื้นที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับคือนายกก็เห็นมาสวมนี่ถุงคลุมนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ใส่บูท